0: ภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ โอ้ยเป็นที่ได้ชอบ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะ
4: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
0: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: ันถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานทุกอย่าง
3: นี่บอกครับทุกวันครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับ
4: เป็นเยอะกว่า
2: ไ
4: หนหลายเลย
2: หลายยายใส่หลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลาค่ะ
3: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้าน
3: อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
3: 250
6: ค่ะ
3: โอ้โหน่าครับ
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานปลานี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้

0: ขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็น

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 500บาทขึ้นอีก
1: อันนี้ถึงโลเนาะ
0: ถึงกิโลข้าวเหนียว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่าพี่ใครมีเขาชิ้วมา
0: ข้าวนี่เหลืออยู
1: ่บ้านลุงดูปุ่นหนาเสื้อสีออกมาได
3: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: วนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดเวลาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจยุบที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่จะน้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
4: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจ้งตามพอได้แจ้งได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหา

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมกันเป็นชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้ศัตรูยังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะจัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จิตไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือบางทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ1กามาสวะอาสวะ

0: คือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
1: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
2: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีอะ
1: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
2: ดีเลยเจ้าปัน
1: ข้อที่หนึ่งในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
2: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
1: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อยๆ
2: นึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
1: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
1: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได
2: ้ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
1: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือภพเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
2: โอ้
1: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
2: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
1: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
3: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
2: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
2: ไปให้พ้นช่วยด้วย โอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
1: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี้
2: แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
1: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
2: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหร
1: อเราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
2: เอ๊ะความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
1: ่ใช่แล้วสิลาอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
2: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
1: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
2: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
1: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
1: อะไรเนี่ย
0: แย่แล้วอาสวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ิ่ง
1: เฮ้ยอึ๊บ
0: ปิ่ง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าโครงสร้างของดินนั้นจะมีความแตกต่างในทั้งเรื่องของรูปร่างและขนาดนั่นเองและในวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะว่าเนื้อดินนั้นมีกี่ประเภทและแต่ละชนิดนั้นบอกอะไรเราได้บ้างพร้อมแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะเนื้อดินเป็นลักษณะทางกายภาพของดินที่บอกถึงความหยาบหรือความละเอียดของดินมีผลต่อการดูดซับน้ำการดูดยึดธาตุอาหารที่เกิดขึ้นในดินเนื้อดินเป็นผลมาจากการรวมตัวกันของชิ้นส่วนเล็กๆของดินที่เรียกว่าอนุภาคของดินดินแต่ละชนิดมีสัดส่วนของอนุภาคที่แตกต่างกันนะคะเรามารู้จักขนาดของอนุภาคของดินแต่ละชนิดกันดีกว่าค่ะ 1. อนุภาคขนาดทรายเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 ถึง 0.05 มิลลิเมตร 2. อนุภาคขนาดทรายแป้งเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.05 ถึง 0.002 มิลลิเมตรและ 3. อนุภาคดินเหนียวเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตรดินที่เราเห็นตามพื้นที่ต่างๆมีสัดส่วนของอนุภาคดินไม่เท่ากันจึงทำให้มีดินชนิดต่างๆโดยสามารถแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้ดังนี้ค่ะกลุ่มดินทรายมีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่า85%มีลักษณะเนื้อดินที่เกาะตัวกันหลวมๆมีความละเอียดต่ำสัมผัสดินจะรู้สึกหยาบๆที่มือเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำมีความอุดมสมบูรณ์ที่ต่ำเพราะความสามารถในการดูดยึดธาตุอาหารพืชมีน้อยแต่ยังสามารถปลูกพืชได้บางชนิดเช่นกระบองเพชรหรือพืชทะเลทรายกลุ่มดินเหนียวประกอบด้วยอนุภาคขนาดดินเหนียวตั้งแต่140ขึ้นไปเป็นดินที่มีเนื้อละเอียดที่สุดเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะเป็นก้อนแข็งแต่เมื่อเปียกน้ำจะมีความยืดหยุ่นสามารถปั้นเป็นก้อนหรือรูปทรงต่างๆได้เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเหมาะที่จะใช้ดินเหนียวในการทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นานกลุ่มดินร่วนประกอบด้วยอนุภาคขนาดทรายทรายแป้งและดินเหนียวในปริมาณใกล้เคียงกันเป็นดินที่เนื้อดินค่อนข้างละเอียดนุ่มมือเมื่ออยู่ในสภาพดินแห้งจะจับกันเป็นก้อนแข็งพอประมาณส่วนในสภาพดินชื้นจะยืดหยุ่นได้บ้างเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกกับพืชที่สุดอย่างพืชทางการเกษตรไม้ยืนต้นไม้ดอกและไม้ประดับค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil texture S O I L T E X T U R E soil texture แปลว่าเนื้อดิน soil particle S O I L P A R T I C L E S soil particleแปลว่าอนุภาคดิน soil proportion S O I L P R O P O R T I O N soil proportion แปลว่าสัดส่วนดินเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าดินแต่ละชนิดนั้นเหมาะกับการเพาะปลูกพืชอะไรได้บ้างและในตอนหน้าค่ะเราไปเรียนรู้กันต่อนะคะว่าสีของดินนั้นจะบ่งบอกอะไรเราได้อีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับกวนเองเลยนะครับ

0: ลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปู่เก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปู่อีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที่ อ้าวๆนุ่มๆที่จะมาช่วยดำนามาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
2: ขวัญข้าวพ่อเธอโทรมาโอ้ยโอ้ย
0: หรอหรอฮัลโหลพ่อพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแนวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โอ้โหพอทั้งนั้นเลย
6: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็เพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
5: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
7: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
5: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
7: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
6: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บัสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมจำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บัสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทาง

0: าติตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: เฮ้ยค่อยโล่งอกหน่อย
2: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
0: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
3: แบ่งมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเลือน
4: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
5: พี่พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
2: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
4: นั่นน่ะสิตาถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
6: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
6: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
0: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
5: พ่อคะพี่อ้นเขาให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
4: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
0: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
6: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
2: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
0: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
6: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
0: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
2: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
0: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
2: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
6: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
0: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัย

0: ็ควรที่จะตกและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
1: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
0: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
0: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะอย่างเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
1: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลล์มีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
3: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
0: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
3: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
3: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
4: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
1: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
3: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณอาจจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับขอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
3: ครับขอบคุณมากครับ
1: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
3: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
4: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
0: นั่นนะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
5: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
4: น่ากลัวจังเลย
5: โอ้แล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
4: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
4: พิมพ์ ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
6: ช่วยช
4: ี
6: ว
4: ิ
6: ตพวกเราอีกแล้ว
7: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว
0: เราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
1: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
1: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
8: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ในสมัยรัชกาลที่5เป็นช่วงเวลาระยะที่ไทยกำลังเผชิญกับลัทธิจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายอำนาจเข้ามาเพื่อยึดครองดินแดนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวางด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักว่าการที่จะรักษาบ้านเมืองให้รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชอยู่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกมิตรไมตรีกับชาติมหาอำนาจตะวันตกและวิถีทางหนึ่งที่เห็นผลชัดเจนที่สุดคือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเหล่านั้นในสมัยโบราณการที่พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกพระราชอาณาจักรก็แต่เฉพาะในราชการสงครามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเพื่อการเจริญทางพระราชไมตรีและยังมีพระราชประสงค์ที่จะทอดพระเนตรความเจริญของบ้านเมืองตามแบบอย่างตะวันตกเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาประเทศให้ทันสมัยเริ่มด้วยการเสด็จประพาสดินแดนที่เป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้แก่สิงคโปร์ชวาอินเดียพม่าและต่อมาจึงเสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งผลของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นนอกจากจะได้ส่งสารสัมพันธไมตรีกับราชสำนักยุโรปให้แน่นแฟ้นแล้วด้วยพระราชจริยวัตรอันอ่อนโยนทรงวางพระองค์อย่างสง่างามทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากทุกประเทศในฐานะพระประมุขของชาติที่ทัดเทียมกันอันเป็นการแสดงนัยสำคัญให้สังคมโลกได้ประจักษ์ในความเป็นอารยประเทศของไทยพระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อๆมาล้วนทรงเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้รับการวางรากฐานไว้ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงถือเป็นพระราชภารกิจสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเพื่อเจริญพระราชไมตรีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศทั่วทั้งทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือกว่า27ประเทศและในโอกาสที่มีพระราชอาคันตุกะเสด็จมาเยือนก็ทรงให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติด้วยพระราชอัจฉริยะอันน่าประทับใจยิ่งดังเป็นที่ประจักษ์ชัดในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่มีพระประมุขและพระราชวงศ์จากนานาประเทศทั่วโลกเสด็จมาทรงร่วมแสดง

คุณที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์มาตลอดพระชนชีพได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วต่อสายตาของสังคมโลกพระราชกรณียกิจในการเจริญสัมพันธไมตรีกับบรรดามิตรประเทศต่างๆเหล่านี้ได้สืบทอดมาถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีที่ได้วางรากฐานไว้แล้วให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้น

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาพเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิเลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศที่น่ารักทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองหรือครูหนุ่มอีกเช่นเคยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของความคล้ายเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในชั่วโมงที่1นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถระบุเงื่อนไขที่ทำให้รูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันได้ข้อ2ตรวจสอบได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันหรือไม่และข้อที่3นะครับใช้บทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครับก่อนอื่นนะครับครูขอทบทวนความรู้เกี่ยวกับบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันก่อนนะครับนักเรียนปลายทางครับเงื่อนไขที่เพียงพอที่จะทำให้รูปหลายเหลี่ยม2รูปคล้ายกันคืออะไรครับ
3: ขนาดมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่ครับแล้วก็อัตราส่วนของความยาวด้านคู่สมในกันและมีอัตราส่วนที่เท่ากันครับ
2: ครับขอบคุณครับอย่างที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่นี้นะครับจะต้องมีเงื่อนไขอยู่2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่ทุกคู่และเงื่อนไขที่2ก็คืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับนอกจากบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันแล้วนะครับครูอยากจะทบทวนสมบัติของรูปเรขาคณิตเพิ่มเติมอีกสักหน่อยเพื่อที่จะได้ใช้ในชั่วโมงนี้นะครับสมบัติแรกนะครับก็คือถ้าเรามีเส้นตรง2เส้นตัดกันนะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเป็นไงครับขนาดเท่ากันจากรูปนะครับมุมที่1จะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับมุมที่4และมุมที่2จะเท่ากับมุมที
1: ่
2: 3นะครับเพราะ2มุมนี้ครับเป็นมุมตรงข้ามกันของเส้นตรงที่ตัดกันนะครับต่อไปนะครับเมื่อเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1นะครับเส้นตรงคู่นั้นขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับณตอนนี้เรามีเส้นตรง2เส้นนะครับที่เราไม่รู้ว่าจะขนานกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเรานำเส้นตรงเส้น1นะครับมาตัดทั้ง2เส้นเส้นตรงทั้ง2เส้นนี้นะครับจะขนานกันก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนะครับจากรูปนะครับถ้า2เส้นตรงนี้นะครับขนานกันนะครับมุมที่1จะเท่ากับมุมที่เท่าไหร่ครับ
1: 4
2: มุมที่4และมุมที่2จะเท่ากับมุมที
1: ่
2: 3นะครับต่อไปนะครับเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่1เส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันก็ต่อเมื่อขนาดของมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดจะต้องรวมกันได้180องศานะครับจากรูปของเราถ้าเส้นตรงคู่นี้นะครับขนานกันนะครับหมายความว่ามุมที่1บวกมุมที่3จะมีขนาด180องศาและมุมที่2กับมุมที่4ก็จะรวมกันได้180องศาเช่นกันนะครับต่อไปนะครับครูจะมีรูปสามเหลี่ยมมาให้กี่รูปเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9รูปนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมรูปใดบ้างคล้ายกันนะครับ

0: จากการที่นักเรียนลองสำรวจรูปสามเหลี่ยมดูสักครู่นะครับเราพบว่ารูป A ของเราคล้ายกับรูปอะไรครับ A คล้ายกับ F รูป B ล่ะคล้ายกับ
1: H
0: นะครับรูป C มีคู่ไหมครับไม่มีรูป D ล่ะครับคู่กับอะไรครับ I นะครับรูป E มีคู่ไหมครับไม่มีและรูป G มีรูปไหมครับมีคู่ไม่มีคู่นะครับดังนั้นนะครับจากที่เราลองสำรวจนะครับรูปสามเหลี่ยมก็เป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเราพบว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันใช้เงื่อนไขเดียวกับรูปหลายเหลี่ยมได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับดังนั้นนะครับครูขอกลับมาทบทวนนิดหน่อยนะครับรูปสามเหลี่ยมก็ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดหนึ่งดังนั้นเราสามารถนำบทนิยามของรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันมากำหนดเป็นเงื่อนไขเพื่อพิจารณาความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมได้นะครับมาจากรูปเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่ออะไรนะครับรูปหลายเหลี่ยมสองรูปนั้นมีข้อที่หนึ่งคือขนาดของมุมเท่ากันคู่ทุกคู่ใช่ไหมครับและข้อที่2ก็คือครับอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนคำว่ารูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมล่ะยังใช้บทนิยามนี้ได้อยู่ไหมครับถ้าเกิดครูเปลี่ยนจากรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีข้อหนึ่งก็คือขนาดของมุมเป็นคู่นะครับเท่ากันทุกคู่นะครับและข้อสองคืออัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในการทุกคู่เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับแต่ทีนี้นะครับหากเราจะพูดถึงรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนักเรียนคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามีแค่เงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในสองเงื่อนไขนี้นะครับเราจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะครับโอเคนะจากรูปหลายเหลี่ยมนะครับรูปหลายเหลี่ยมจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อจะต้องมีทั้งสองเงื่อนไขแต่สำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนคิดว่าแค่มีเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งจะสามารถสรุปได้ไหมครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันมีใครคิดว่าได้หรือไม่ได้ครับถ้ามีเงื่อนไขเดียวในนี้คิดว่าได้ไหมมีคนบอกว่าได้มีคนบอกไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะมาสํารวจสมบัติของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับครูอยากจะให้นักเรียนหยิบใบกิจกรรมที่2ขึ้นมานะครับเรื่องสํารวจรูปสามเหลี่ยม1นะครับโดยอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะครับจะต้องใช้ไม้โปรเทคเตอร์หรือครึ่งวงกลมนะครับและอันที่สองก็คือใช้ไม้บรรทัดนะครับมาซึ่งในใบกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขั้นตอนการทำกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศนะครับดังนั้นครูอยากจะให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะครับแล้วก็หยิบไม้บรรทัดและไม้โปรเทคเตอร์ขึ้นมานะครับเราจะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับทำใส่ลงไปในสมุดนะครับมาทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่1ของการทำกิจกรรมนักเรียนสังเกตคลิปที่ครูทำไว้นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับดูจากที่ครูทำนะครับครูสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับให้มีขนาดตามใจชอบถ้าใครมองไม่ทันลองพิจารณาใหม่นะครับเริ่มต้นสร้างส่วนของเส้นตรง1เส้นก่อนนะครับแล้วก็สร้างให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมครับนักเรียนปลายทางสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ให้มีขนาดตามใจชอบนะครับอย่างครูก็คือจะสร้างให้มีขนาดดังนี้นะครับนักเรียนปลายทาง อย่าลืมสร้างรูปสามเหลี่ยมนะครับนักเรียนห้องออกอากาศมีใครยังสร้างไม่เสร็จบ้างครับเราเริ่มต้นจากการสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับอย่าลืมตั้งชื่ตอนนี้ใครยังทำไม่เสร็จบ้างครับตอนนี้นะครับทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม ABC ยังครับได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้รูปสามเหลี่ยม ABC แล้วเราจะวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับมาเราจะวัดขนาดของมุม A และมุม B ไปพร้อมกันตอนนี้ครูวัดขนาดของมุม A ครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศานักเรียนปลายทางอาจจะได้มุมที่แตกต่างจากครูก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับครูอยากได้แบบหลายๆรูปแบบนะครับต่อไปครูจะวัดขนาดของมุม B นะครับมุม B ครูวัดได้เท่าไหร่เนี่ยได้36องศานะครับถามว่าทำไมถึงวัดแค่มุม A กับมุม B เพราะว่าอะไรถ้าเราวัดมุม A มุม B มุม C เราสามารถหาได้ไหมครับก็หาได้นะครับใช้สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศานะครับโอเคนะอีกรอบนะครับครูวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับมุม A ครูวัดขนาดได้43องศาและมุม B ครูวัดขนาดได้36องศานักเรียนปลายทางวัดได้กี่องศากันครับอีกรอบนะครับครูจะทำการวัดขนาดของมุม A และวัดขนาดของมุม B นะครับตอนนี้นะครับเราวัดขนาดเสร็จแล้วใครยังวัดขนาดของมุมไม่เสร็จบ้างครับหลังจากเราได้ขนาดของมุมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเราจะวัดความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นะครับครูวัดได้ 10.1 เซนติเมตรครูก็ใส่ลงไปเลย 10.1 นะครับโอเคนะนักเรียนใช้ไม้บรรทัดวัดด้านเซนติเมตรก็ใช้ให้เหมือนกันทุกด้านนะครับต่อไปด้าน BC นะครับครูวัดได้ 7.2 เซนติเมตรและด้าน CA ครูวัดได้5.9 เซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราวัดแล้วนะครับใส่ค่าที่เราวัดได้ลงไปในด้านของเรานะครับเริ่มต้นใหม่นะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ครูวัด

ได้ 10.1 เซนติเมตรนะครับต่อไปด้าน BC กันบ้างนะครับด้าน BC ครูวัดได้ 7.2 เซนติเมตรนะครับและด้าน AC ครูวัดได้5.9 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนจะวัดความยาวได้ไม่เท่ากันนะครับขอให้ใช้ความยาวตามที่เราวัดได้นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม ABC ไม่เสร็จบ้างครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม ABC เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งและให้มีมุมทุกมุมที่เท่ากับรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับเริ่มต้นนะครับเปิดไปหน้าต่อไปเลยนะครับหลักการของเราก็คือเราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรนะครับนักเรียนไม่ต้องวัดขนาดนะว่า DE เราส่วนของเส้นตรง DE เนี่ยเรายาวเท่าไหร่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE ให้มีความยาวพอสมควรเลยนะครับเราสร้างเป็นจุด D และจุด E นะครับหลังจากที่เราสร้างส่วนของเส้นตรง DE แล้วนักเรียนปลายทางคนใดที่ยังสร้างส่วนของเส้นตรง DE ไม่เสร็จบ้างครับถือว่าสร้างเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราโฟกัสที่จุด D นะครับจากจุด D นะครับสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A นะครับเราจะให้รูปสามเหลี่ยม2รูปเนี้ยสมในกันมุม A สมในกับมุม D นะครับเราจะสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับครูวัดขนาดของมุม A ได้43องศาเราก็สร้างรังสีจะออกจากมุมจากจุด D นะครับให้มีขนาดของมุมเป็น43องศาเช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการก็คือที่จุด D นะครับเราจะสร้างมุม D ให้มีขนาดเท่ากับมุม A เมื่อสักครู่เราวัดขนาดของมุม A ได้43องศาดังนั้นมุม D ของเราใช้เป็นรังสีนะครับจะต้องมีขนาด43องศาเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราสร้างมุมดีเสร็จแล้วนักเรียนคนใดยังสร้างมุมดีไม่เสร็จบ้างครับเสร็จกันเกือบทุกคนนะครับเราอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราอย่าลืมว่าขนาดของมุมดีเนี่ยจะต้องเท่ากับขนาดของมุม A นะครับขั้นตอนต่อไปนักเรียนคิดว่าครูจะทำอะไรดีหลังจากเราสร้างมุมดีแล้วก็ต้องสร้างมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมุมจากมุม E นะครับที่มุม E นะครับจากจุด E ของเราสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับโอเคนะเราจะสร้างมุม E ให้มีขนาดเท่ากับมุม B นะครับเมื่อสักครู่นักเรียนให้มุม B มีขนาดเท่าไหร่มุม E ของเราก็ต้องมีขนาดเท่านั้นนะครับโดยเราสร้างเป็นรังสีออกจากจุด E นะครับโอเคเนาะแล้วรังสีของเราที่สร้างเนี่ยพยายามสร้างให้ตัดกับที่ลากจากจุด D เมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคนะอันเนี้ยเริ่มต้นครูวัดมุมก่อนนะครับให้มุมของเราเนี่ยมีขนาดเท่ากับมุม B จากนั้นลากเป็นรังสีออกจากมุม E นะครับหลังจากที่เราสร้างรังสีเสร็จแล้วก็ตั้งใส่ขนาดของมุมก็คือ36องศาด้วยนะครับณขณะนี้นะครับหลายๆคนได้เกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมยังเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับต่อไปนะครับจุดตัดระหว่าง

ระหว่าง2รังสีเนี้ยครูจะให้เป็นจุด F นะครับนักเรียนตั้งชื่อเป็นจุด F นะครับโอเคนะเราจะเกิดรูปสามเหลี่ยมนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้ทุกคนได้รูปสามเหลี่ยม DEF เหมือนครูยังครับตอนนี้เราได้รูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมเราจะวัดความยาวด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับเริ่มต้นครูวัดความยาวของด้าน DE ครูได้ 14.9 เซนติเมตรใส่ลงไปก็คือ 14.9 นะครับต่อไปครูจะวัดความยาวของด้าน EF ครูวัดได้ 10.6 เซนติเมตรและสุดท้ายนะครับครูวัดความยาวของด้าน FD ซึ่งความยาวของด้าน FD นะครับครูวัดได้ 8.8 เซนติเมตรนะครับนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้ค่าที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ

อีกครั้งนะครับเราจะวัดความยาวของด้านทุกด้านของสามเหลี่ยม DEF นะครับตอนนี้นักเรียนคนใดยังวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF ไม่เสร็จบ้างครับยกมือหน่อยครับโอเคหลายคนวัดเสร็จแล้วนะครับมาต่อไปนะครับหลังจากที่เราวัดความยาวของด้านทุกด้านของรูปสามเหลี่ยม DEF แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปณตอนนี้เรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปแล้วใช่ไหมครับที่มีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทุกคู่ของรูปสามเหลี่ยมของเราเนี้ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือเปล่านะครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับเมื่อสักครู่ด้าน AB สมในกับด้าน DE ใช่ไหมครับนักเรียนวัดได้เท่าไหร่ใส่อัตราส่วนตามที่นักเรียนวัดได้นะครับของครูนะครับครูวัดความยาวของด้าน AB ได้ 10.1 นะครับก็ใส่ไป 10.1 นะครับหารด้วยนะครับด้าน DE เราวัดได้ 14.9 นะครับเซนติเมตรนะครับใส่แค่ค่าที่เราวัดได้พอนะครับขอให้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเรานะครับเป็นความยาวที่มีหน่วยเดียวกันนะครับใครวัดหน่วยนิ้วก็ใส่หน่วยนิ้วใครวัดหน่วยเซนติเมตรก็ใส่หน่วยเซนติเมตรนะครับต่อไปนะครับด้าน BC หารด้วยด้านขออภัยครับอัตราส่วนของด้าน BC ต่อด้านEF นะครับก็จะเป็นนะครับ 7.2 ต่อ 10.6 นะครับโอเคนะและก็อัตราส่วนของด้าน CA ต่อด้าน FD นะครับเป็น 5.9 ต่อ 8.8 นะครับซึ่งสังเกตว่าค่าที่เราวัดมาเนี่ยเป็นทศนิยมซึ่งดูแบบดูเลขไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นะครับครูจะขอใช้เครื่องคิดเลขนะครับในการหาว่าอัตราส่วนแต่ละอัตราส่วนเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับมาเริ่มต้นนะครับ 10.1 ส่วน 14.9 นะครับครูใช้เครื่องคิดเลขนะครับคำนวณได้ประมาณนะครับ 0.68 นะครับประมาณ 0.68 นะครับต่อไป 7.2 หารด้วย 10.6 นะครับครูได้ประมาณนะครับ 0.679 ซึ่งถือว่าเป็น 0.68 ละกันครับโอเคนะและก็ด้าน 5.9 นะครับหารด้วย 8.8 จะได้ประมาณ0.67 นะครับประมาณ 0.67 ก็ถือว่าอัตราส่วนทั้ง3เราถือว่าใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันต่างกันนิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องที่ความคลาดเคลื่อน

การวัดนะครับแต่เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่มากขึ้นนะครับตอนนี้แต่ละคนนะครับจะมีอัตราส่วนของแต่ละคนอยู่ในมือแล้วนะครับของครูเมื่อสักครู่นี้นะครับครูที่1ครูวัดได้ 0.68 ครูที่2คือ 0.68 และครูที่3ก็คือ 0.67 นะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนห้องออกอากาศเนี่ยลองนำค่าที่นักเรียนวัดได้นะครับมาใส่ในตารางของครูครับ

นักเรียนครับจากที่นักเรียนห้องออกอากาศนะครับใส่อัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่พบว่าจากตารางทุกค่าของเรามีค่าเป็นครับของแต่ละคู่ของนักเรียนแต่ละคู่ครับเป็นไงครับคนที่1ประมาณ 0.68 คนที่2ประมาณ 0.7 ใช่มั้ยครับคนที่3ประมาณ 0.8 ถึง 0.9 คนที่4ประมาณ1ใช่มั้ยครับคนที่5ประมาณ0.อยู่ระหว่างอยู่ประมาณ 0.7 นะครับคนที่6ประมาณ 0. น่าจะ7เหมือนกันนะครับแล้วก็คนที่7 8 9 10ก็ค่าจะเท่าๆกันใช่ไหมครับอ่ะจากกิจกรรมนะครับอ่ะเราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมที่มีมุมนะครับมีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่เราสามารถสรุปได้มั้ยครับว่าอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันเป็นอย่างไรครับเป็นยังไงครับจะเท่ากันนะครับแต่ว่าค่าที่เราวัดเนี่ยมันอาจจะมาจากความคลาดเคลื่อนของการวัดนะครับแต่เราพบว่าถ้ารูปสามเหลี่ยมของ2รูปนะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่แล้วอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่จะต้องเท่ากันด้วยนะครับซึ่งจะสรุปเป็นบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมได้เลยนะครับว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่นะครับอ่ะซึ่งอันนี้นะครับเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปคล้ายกันนะครับจากสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมคล้ายกันนะครับรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันจะต้องมีทั้ง2เงื่อนไขใช่ไหมครับแต่จากกิจกรรมของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่ามีเงื่อนไขเดียวคือมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ก็สามารถสรุปได้เลยว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนะครับดังนั้นสำหรับรูปสามเหลี่ยมนะครับแค่มีมุมเท่ากันเป็นคู่ๆก็เพียงพอแล้วในการสรุปว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นจะคล้ายกันนะครับมาเราจะมาดูตัวอย่างของเรานะครับตัวอย่างนะครับให้นักเรียนพิจารณาว่าสามเหลี่ยม DOG และสามเหลี่ยม CAT นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันไหมครับมาหลักการพิจารณาของเรานะครับรูปของเราเป็นรูปกี่เหลี่ยมนะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันก็คือจะต้องมีอะไรนะครับมีมุมที่มีขนาดเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ใช่ไหมครับถามว่าข้อนี้นะครับมีมุมเท่ากันเป็นคู่ๆ3คู่ไหมครับมีนะครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุมอะไรครับมุมดีมีขนาดเท่ากับมุม C มุม O ล่ะมีขนาดเท่ากับมุม A และมุม G มีขนาดเท่ากับมุมทีนะครับจากการที่รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ๆทั้ง3คู่นะครับเราก็เลยสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม DOG คล้ายกับสามเหลี่ยม CAT นะครับ

ไปนะครับจะเป็นตัวอย่างข้อที่2นะครับจากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง AB ตัดส่วนของเส้นตรง CD นะครับที่จุด E นะครับโอเคนะอันนี้เรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นตัดกันที่จุด E นะครับและเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม AEC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม BED นะครับให้นักเรียนหาค่าของ X Y และ Z นะครับโอเคนะข้อนี้นะครับเรามีรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันมาให้นะครับมีใครสามารถหาค่าใดให้ครูได้บ้างครับเนี่ยในนี้มีใครมีมุมไหนที่เราสามารถรู้ค่าได้บ้างเนี่ยมุม E ไหนเอ่ยAEC ใช่ไหมครับมุม AEC นะครับมาจากรูปสามเหลี่ยมของเราจากรูปของเรานะครับเราพบว่าเราพิจารณามุม C นะครับมุม C บวกมุม A และก็บวกมุม AEC นะครับจะต้องมีขนาด180องศาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นอะไรเป็นมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศาแต่เรารู้ขนาดของมุม AEC ไหมครับรู้ไหมครับแต่สามารถหาได้ไหมครับตอนนี้เราไม่รู้สามารถหาได้เพราะว่าเส้นส่วนของเส้นตรง2เส้นนี้ตัดกันมุมตรงข้ามจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นมุม AEC ของเราจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม BED ก็คือ60องศาเพราะว่าส่วนของเส้นตรงตัดกันมุมตรงข้ามก็ต้องมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นนะครับครูสามารถหาค่า X ได้ยังครับได้แล้วนะครับก็แก้สมการนี้นะครับเราก็จะได้ X เท่ากับ180ลบ45ลบ60มีค่าเท่ากับกี่องศาครับเท่ากับ75นะครับดังนั้นนะครับมุม X ของเราก็จะมีขนาด75องศานะครับต่อไปเราอยากได้มุม Y กับมุม Z นะครับโจทย์กำหนดมาให้ว่าสามเหลี่ยมอะไรนะครับ AEC คล้ายกับสามเหลี่ยม BED นะครับถ้าเขียนคล้ายกันแบบนี้แสดงว่าค่า Y ของเราอยู่ตรงมุมดีนะครับมุมดีของเราจะต้องเท่ากับมุมอะไรเอ่ยมุม C มุม C เราได้ยังครับได้แล้วมุม C คือ75องศาดังนั้นมุม Y ของเราก็ต้องมีขนาด75องศาด้วยนะครับทำนองเดียวกันเราอยากได้ค่า Z อยู่ตรงมุม B นะครับมุม B ของเราจะต้องมีขนาดเท่ากับมุม A ซึ่งมีขนาด45องศานะครับนี่เนาะเสร็จแล้วเราได้สิ่งที่เราต้องการนะครับข้อนี้ได้แล้วนะครับนี่นะตามที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับดังนั้นสรุปได้ว่า X มีค่าเท่ากับ75 Y มีค่าเท่ากับ75และ Z มีค่าเท่ากับ45ครับมาตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างที่3จากรูปนะครับส่วนของเส้นตรง RS นะครับตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง PQ ที่จุด S นะครับทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปที่คล้ายกันคือรูปสามเหลี่ยม RSP และรูปสามเหลี่ยม RSQ นะครับถ้ามุม RPS มีค่าเท่ากับ65องศาจงหาค่าของ X และ Y หุยหายังไงดีข้อนี้จากรูปนี้นะครับโอเคนะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอ่ยรูปสามเหลี่ยม RPQ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมุมที่ฐานจะต้องมีขนาดเท่ากันใช่ไหมครับดังนั้นเราสามารถหาค่าของมุม Y ได้ไหมครับหาได้ไหมครับหาได้นะครับดังนั้นมุม Y จะต้องมีขนาดเท่ากับ65องศานะครับโอเคนะแล้วอะไรอีกที่เราสามารถหาได้เรามีมุม RSQ
คิวเป็นมุมฉากนะครับดังนั้นมุม x ของเราเราสามารถหาได้จากการนำ180ลบ90และก็ลบ65นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับกี่องศาครับก็คือ90ลบ65เหลือเท่ากับ25องศานะครับนี่เห็นไหมเราได้ค่า x ยังได้แล้วนะครับซึ่งวิธีทำก็จะเป็นตามนี้นะครับถ้าเกิดวิธีทำละเอียดนะครับ

0: อ่ะหลังจากที่เราดูตัวอย่างการใช้งานบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่เราที่คล้ายกันแล้วนะครับต่อไปเราจะนำบทนิยามนี้นะครับมาใช้ทำแบบฝึกหัดที่4นะครับเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับก็คือครูจะกำหนดรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันมาให้นะครับให้นักเรียนหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับก็คือข้อที่3นะครับก็คือจะมีรูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีส่วนของเส้นตรง AD ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง BC นะครับให้นักเรียนบอกชื่อของรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดที่คล้ายกันพร้อมอธิบายเหตุผลจากนั้นหาค่า x และ y นะครับต่อไปนะครับจะเป็นแบบฝึกหัดที่5นะครับก็คือเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน3นะครับโดยแบบฝึกหัดนี้นะครับจะมีข้อ1นะครับให้รูปสามเหลี่ยม2รูปนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันจากนั้นหาค่า x และ y นะครับส่วนข้อ2ก็ครับก็คือคล้ายๆกับข้อ1ก็คือจะหาค่า z เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คือเหมือนเดิมครับหาค่า x นะครับจากรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันข้อที่4นะครับก็คือจะมีรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันให้แสดงว่าอัตราส่วนของด้านแต่ละด้านที่ครูกำหนดนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับต่อไปครูใช้นักเรียนปลายทางกับนักเรียนห้องโอกาสนะครับทำแบบฝึกหัดที่4และแบบฝึกหัดที่5ซึ่งข้อไหนที่ทำไม่ทันนะครับให้คุณครูปลายทางพิจารณาเป็นการบ้านตามความเหมาะสมของนักเรียนได้เลยครับสรุปนะครับจากที่เราเรียนในวันนี้นะครับบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับสำหรับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับจะพิจารณาได้จากเงื่อนไขเดียวก็คือเหลี่ยม2รูปนั้นจะต้องมีอะไรที่เท่ากันนะครับจะต้องมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทั้ง3คู่นะครับจึงจะเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นคล้ายกันนะครับสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน2นะครับสำหรับเอกสารที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับก็คือใบกิจกรรมที่3เรื่องสำรวจรูปสามเหลี่ยม2นะครับสำหรับใบกิจกรรมนี้ครูขอให้นักเรียนนำไม้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมวงเวียนและไม้บรรทัดมานะครับอันนี้คือเพิ่มวงเวียนด้วยนะครับและแบบฝึกหัดที่6เรื่องรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน4นะครับสำหรับก่อนจบชั่วโมงนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทนิยามของรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับว่าเงื่อนไขที่สามารถสรุปได้ว่ารูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันเนี่ยสามารถใช้เงื่อนไขเดียวได้เลยก็คือมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่ทั้ง3คู่นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอด

0: กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายกระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมด
0: ให้
1: ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
2: แนวทางการใช้

0: สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนปลายทางและครูผู้ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะและก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูกวางนางสาววัชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะในวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของรุ่นลูกนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะต้องใช้ความรู้จากชั่วโมงก่อนๆ นะคะที่เราได้เรียนรู้มานะคะจากคาบที่แล้วคือการค้นพบของเมนเดลนะคะมาใช้ในชั่วโมงนี้ด้วยจึงขออนุญาตทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะสำหรับการทบทวนบทเรียนในวันนี้ครูมีภาพนี้มาให้ดูนะคะเป็นภาพของเซลล์แล้วก็มีไซโทพลาซึมรวมถึงมีโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะยังจำได้ไหมคะโฮโมโลกัสโครโมโซมคืออะไรคือโครโมโซมที่มีรูปร่างแล้วก็ความยาวเท่ากันถูกต้องไหมคะและที่สำคัญยังมีอะไรที่อยู่ตำแหน่งเดียวกันด้วยตำแหน่งของยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันนะคะก็จะอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันด้วยเนาะอันนี้คือเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะสมมุติว่าครูเอาตัวโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะแต่ครูดึงมาแค่ตัวโครมาติดเดียวเนาะนะคะแล้วมีลักษณะแบบนี้ครูมีคำถามว่าถ้าถั่วลันเตามีโครโมโซมที่มียีนควบคุมลักษณะความสูงของลำต้นดังภาพถั่วลันเตาจะแสดงลักษณะใดออกมาทุกคนดูนะคะในภาพจะมีแอลลีลที่ควบคุมลักษณะต้นสูงคู่กับแอลลีลที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยครูถามว่าถั่วลันเตาจะแสดงลักษณะอะไรออกมาจะเป็นลักษณะต้นสูงหรือต้นเตี้ยคะนักเรียนจะต้องเป็นลักษณะต้นสูงนั่นเองนะคะเราต้องดูว่าอันไหนเนี่ยเป็นแอลลิลเด่นและอันไหนเป็นแอลลิลด้อยนะคะถ้าเกิดว่าอันนี้แอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นสูงเป็นแอลลิลเด่นดังนั้นมันจะข่มแอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยเอาไว้ลักษณะที่ปรากฏออกมาจึงเป็นต้นสูงนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปข้อถัดไปถ้าถั่วลันเตามีโครโมโซมที่มียีนควบคุมลักษณะความสูงของลำต้นดังภาพถั่วลันเตาจะแสดงลักษณะใดออกมามีแอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นสูงแล้วก็แอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นสูงมาเข้าคู่กันแบบนี้แน่นอนว่าลักษณะที่ปรากฏออกมาจะต้องเป็น
3: ต้นสูง
2: ต้นสูงแน่นอนนะคะถูกต้องเลยค่ะเอาแล้วค่ะเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นแอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยกับแอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยมาเข้าคู่กันถั่วลันเตาจะแสดงลักษณะไหนออกมาคะต้นเตี้ยคราวนี้ลักษณะด้อยได้ปรากฏออกมาแล้วนะคะเพราะว่าแอลลิลด้อยกับแอลลิลด้อยมาเข้าคู่กันเองลักษณะด้อยจึงสามารถปรากฏออกมาได้นั่นเองค่ะนี่นะคะตัวอย่างของครูนะคะอันต่อไปเพราะเหตุใดถั่วลันเตาในภาพนี้จึงแสดงลักษณะต้นสูงครูมีแอลลิลควบคุมลักษณะต้นสูงกับแอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยแล้วถามค่ะว่าเนี่ยอันเนี้ยถั่วเนี่ยจะมีลักษณะเป็นต้นสูงเพราะอะไรคะสุ่มเลขที่แล้วกันค่ะเลขที่29ค่ะใครคะเลขที่29ชูมือหน่อยค่ะอยู่ที่กลุ่มที่5ตอบได้ไหมคะตอบได้แน่นอนเพราะอะไรคะถึงแสดงลักษณะต้นสูงข้อเมื่อสักครู่นะคะแอลลิลที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยมาเจอกันเองเราได้ถั่วต้นเตี้ยและทำไมอันนี้ถึงได้ถั่วต้นสูงลองบอกครูได้ไหมคะดูในภาพได้เลยค่ะดูในภาพได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: แอลลินเด่นเป็นต้นสูงค่ะแล้วก็แอลลินควบคุมเป็นลักษณะต้นเตี้ยค่ะ
2: เพราะมีแอลลิลควบคุมลักษณะต้นสูงกับแอลลิลลักษณะต้นเตี้ยมาเข้าคู่กันแล้วจึงได้ลักษณะที่ปรากฏออกมาเป็นต้นอะไรคะ
4: ต้นสูงค่ะ
2: ต้นสูงนั่นเองเพราะว่าอันไหนเป็นแอลลิลเด่นนักเรียน
4: สูงค
2: ่
4: ะ
2: แอลลิวที่ควบคุมลักษณะต้นสูงนะคะอ่ะปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะนะคะถ้าเกิดว่าแอลลิวควบคุมลักษณะต้นสูงซึ่งเป็นลักษณะเด่นมาเข้าคู่กับแอลลิวที่ควบคุมลักษณะต้นเตี้ยซึ่งเป็นลักษณะด้อยลักษณะเด่นหรือแอลลิวเด่นก็จะข่มแอลลิวด้อยสมบูรณ์ทำให้ลักษณะที่ปรากฏออกมาจะเป็นต้นสูงนะคะนักเรียนเอาละค่ะเหมือนที่ครูอธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะเอาละค่ะต่อไปทีนี้เนี่ยการเข้าคู่ของแอลลิวนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราใช้เป็นภาพใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นสากลยิ่งขึ้นนะคะรูปแบบคู่ของแอลลิวบนโฮโมโลกัสโครโมโซมจะใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนตัวเอียงแบบนี้นะคะซึ่งการรูปแบบคู่ของแอลลิวเราจะเรียกมันว่าจีโนไทป์อาจจะจดหรือโน้ตไว้ก่อนก็ได้นะคะรูปแบบคู่ของแอลลิวนะคะบนโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะเราจะเรียกมันว่าจีโนไทป์ใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวเอียงนะคะแทนจีโนไทป์ได้เลยนะคะเอาละค่ะหลังจากนี้ครูจะอาจจะใช้คำว่าจีโนไทป์บ่อยมากขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนะคะนักเรียนต่อไปทีนี้แอลลิวเด่นเราจะนิยมใช้สัญลักษณ์ที่เป็นอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเอียงนะคะแทนแอลลิวเด่นนะแอลลิวเด่นนะคะจะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเอียงแล้วถ้าเป็นแอลลิวด้อยนักเรียนลองทายซิว่าเราจะใช้ตัวอะไรตัวพิมพ์เล็กเก่งมากนะคะแอลลิวด้อยเราจะนิยมใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวเอียงเช่น T เล็กครูเขียนอะไรผิดหรือเปล่านักเรียนครูเขียนอะไรผิดหรือเปล่า T เล็กจะต้องเป็นแอลลิวอะไรแอลลิวด้อยนะคะคุณแก้เลยแล้วกันนะคะแก้เลยนะคะตรงนี้จะต้องเป็นแอลลิวด้อยนะคะทีเล็กเป็นแอลลิวด้อยควบคุมลักษณะถั่วลันเตาต้นเตี้ยนั่นเองเอาละค่ะแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็นต้นสูงเราจะใช้ตัวอะไรพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นต้นเตี้ยใช้ทีตัวเล็กถ้าต้นสูงก็จะต้องใช้ทีตัวใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากเลือกใช้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวทีได้ไหมคะได้นะคะแต่จะต้องเป็นพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กให้ถูกต้องเนาะเอาละค่ะต่อไปมาดูข้อนี้กันนะคะตรวจสอบความเข้าใจกำหนดให้ทีใหญ่เป็นแอลลิวเด่นควบคุมลักษณะถั่วลันเตาต้นสูงและทีเล็กเป็นแอลลิวด้อยควบคุมลักษณะถั่วลันเตาต้นเตี้ยเราสามารถเขียนจีโนไทป์ในภาพนี้ได้อย่างไรในภาพนี้มีแอลลิวควบคุมลักษณะต้นสูงมาเข้าคู่กันกับแอลลิวควบคุมลักษณะต้นเตี้ยดังนั้นจีโนไทป์เขียนยังไงดีคะนักเรียนอะไรดีคะอะไรคะ
1: ทีใหญ
2: ่กับทีเล็กโอ้โหทีใหญ่ต้องเป็นอย่างนี้กับทีเล็กนะต้องเป็นตัวเอียงแบบนี้นะคะเรียกว่าจีโนไทป์ถูกต้องปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้ตัวเองนะเอาละค่ะต่อไปถ้าเกิดว่าครูเปลี่ยนล่ะเปลี่ยนเป็นแอลลิวควบคุมลักษณะต้นเตี้ยมาเข้าคู่กับแอลลิวควบคุมลักษณะต้นเตี้ยด้วยกันเองอ่ะเราจะเขียนจีโนไทป์ได้ยังไงคะนักเรียนก็จะเป็นทีเล็กกับทีเล็กตอบได้ปรบมืออีกหนึ่งครั้งนี่นะคะทีเล็กกับทีเล็กแบบนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้การเข้าคู่กันนะคะของแอลลิวเนี่ยนักเรียนมันจะมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบถูกไหมคือทีใหญ่เข้าคู่กับทีใหญ่แล้วก็ทีเล็กเนี่ยเข้าคู่กับทีเล็กถ้าเกิดว่าครูให้แอลลิวเด่นนะคะควบคุมลักษณะต้นสูงเป็นทีใหญ่ส่วนทีเล็กเนี่ยเป็นแอลลิวด้อยควบคุมลักษณะต้นเตี้ยถ้าเกิดว่าแอลลิวที่ใหญ่กับที่ใหญ่มาเข้าคู่กันเราจะได้ถั่วลันเตาที่มีลักษณะเป็นแบบไหนคะต้นเป็นยังไงคะ
1: ต
2: ้
1: นส
2: ู
1: ง
2: ต้นสูงโอ้โหทุกคนตอบได้ตอบถูกด้วยนะคะนักเรียนปลายทางก็ตอบออกมานะคะให้คุณครูปลายทางช่วยดูนะคะความถูกต้องนะต้องตอบว่าต้นสูงต่อไปถ้าเกิดว่า ป็นทีใหญ่กับทีเล็กล่ะคะเราจะได้ถั่วลันเตาต้นแบบไหนเอ่ย

้นอะไรคะต้นสูงทุกคนต้องจำให้ดีนะว่ามันเป็นการข่มอย่างสมบูรณ์แล้วลักษณะที่เมนเดลเลือกมานั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมคะชัดเจนดังนั้นถ้าเกิดว่าแอลลิวทีใหญ่มาเข้าคู่กับทีเล็กลักษณะที่ปรากฏออกมามันจะเป็นต้นสูงเพราะว่าแอลลิวเด่นมันจะข่มแอลลิวด้อยเนี่ยสมบูรณ์เนาะต่อไปแล้วถ้าเป็นทีเล็กล่ะคะนักเรียนเราจะได้ต้นอะไรต้นเตี้ยแน่นอนถูกไหมทีนี้พอแอลลิวด้อยมันมาเข้าคู่กันเองลักษณะด้อยจึงปรากฏออกมาได้โอเคไหมคะอ่ะทีนี้ต้นสูงทีใหญ่กับต้นสูงทีใหญ่ทีเล็กมองภายนอกทุกอย่างเหมือนกันเลยสูงเหมือนกันแต่ถ้าดูตรงจีโนไทป์มันต่างกันถูกไหมนักเรียนเราจึงจะเรียกต้นสูงที่เป็นทีใหญ่แบบนี้ว่าต้นสูงพันอะไรพันแท้โอ้โหเก่งมากพันแท้นี่แล้วต้นสูงทีใหญ่ทีเล็กล่ะเป็นพันอะไรคะใช่พันแท้ไหมไม่ใช่แล้วมันเป็นพันอะไรไม่ใช่พันเทียมแต่เป็นพันทางถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนักเรียนขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยนี่นะคะก็คือเป็นการเข้าคู่ของแอลลิวนะคะนักเรียนต่อไปทีนี้เนี่ยลักษณะที่เราคุยกันว่าเราเห็นเป็นต้นสูงต้นเตี้ยเราเรียกลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นนั้นว่าฟีโนไทป์นี่คำที่สองที่เราได้ยินนะอันแรกคือจีโนไทป์นะคะคือรูปแบบการเข้าคู่กันของแอลลิลส่วนอันนี้คือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเราเรียกว่าฟีโนไทป์นะคะต่อไปค่ะไหนลองยกตัวอย่างฟีโนไทป์ของคนหรือว่าของตัวเรามาสัก5ตัวอย่างสิคะช่วยกันตอบค่ะอะไรก็ได้สีผมดำอะไรอีกคะตาสีน้ำตาลเข้มอะไรอีกคะสีผิวอะไรอีกคะส่วนสูงตัวสูงอะไรอีกเอ่ยอะไรอีกนกเอาเป็นอะไรอีกคะนักเรียนเอาที่เห็นชัดๆเนี่ยหูทำไมคะมีการมีติ่งหูหรือการไม่มีติ่งหูอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนหรือการมีรักยิ้มหรือไม่มีรักยิ้มนะคะก็เป็นฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏมาให้เห็นเนี่ยของตัวเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปทีนี้ครูมีตัวอย่างให้ดูนี่ก็เป็นการมีรักยิ้มนะคะตรงจุดตรงแก้มเนาะคือรักยิ้มนะคะหรือจะเป็นการมีผมหยักโศกเนาะอันนี้ก็เป็นฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเหมือนกันมาดูสิ่งมีชีวิตอื่นบ้างนะคะสุนัขเนี่ยที่มีขนสีขาวลักษณะที่เรามองเห็นจากภายนอกเนาะหรือจะเป็นพืชที่มีดอกสีขาวหรือถั่วที่มีฝักสีเขียวนะคะทีนี้เมื่อเรามาดูที่การทดลองของเมนเดลเนาะแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับแอลลิลนะคะการทดลองของเมนเดลจะใช้ถั่วลันเตาสีม่วงพันธุ์แท้กับถั่วลันเตาดอกสีขาวพันธุ์แท้มาผสมพันธุ์กันถ้าเกิดว่าเราจะใช้พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวเอียงซึ่งจะเขียนเป็นการเข้าคู่ของแอลลิลแล้วเราจะเห็นเป็นจีโนไทป์ดอกสีม่วงพันธุ์แท้เนี่ยจะเขียนจีโนไทป์แบบไหนดีเด็กๆอยากจะใช้ตัว T ใช่ไหมคะก็ได้เหมือนกันแล้วใช้ตัวอื่นได้ไหมเผื่อจะสับสนกับความสูงสีเป็นตัวไหนดีตัว A ถ้าเกิดว่าดอกสีม่วงพันธุ์แท้ต้องเป็นเขียนยังไงคะนักเรียนจีโนไทป์เนี่ย A อะไรคะ A ใหญ่แอลลิวไม่อยู่คนเดียวต้องอยู่เป็นคู่ A ใหญ่สินักเรียนเพราะมันเป็นพันธุ์อะไรพันธุ์แท้โอเคพันธุ์แท้แล้วถ้าดอกขาวพันธุ์แท้ล่ะคะสีขาวเนี่ยดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อยดังนั้นเนี่ยจะต้องเป็น A เล็กแบบนี้ทุกคนงงไหมไม่งงนะคะอันนี้

พยัญชนะเราเลือกเองเนาะอาจจะไม่ใช่ตัว A ก็ได้เป็นตัวอื่นก็ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดพลาดอะไรนะคะเอาต่อไปทีนี้เราเอาดอกม่วงพันธุ์แท้ผสมกับดอกขาวพันธุ์แท้แล้วพบว่าลูกรุ่นที่1ได้ดอกม่วงทั้งหมดได้ดอกม่วงทั้งหมดนะคะแล้วพอเอาลูกรุ่นที่1มาผสมกันเองนะคะปรากฏว่าลูกรุ่นที่2ได้ทั้งดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวนะแต่ทีนี้เนี่ยจำนวนมันก็ไม่ได้เท่ากันเราวันนี้เราก็เลยย้อนมาดูว่าการทดลองของเมนเดลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองมาทำอีกหนึ่งรอบแต่ไม่ได้ใช้การปลูกถั่วลันเตาอ่ะเราจะได้ผลเป็นอย่างไรนะคะเอาทีนี้ครูเนี่ยขอถามก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเมนเดลนำถั่วรุ่นที่1เป็นลูกผสมโดยปลอกถั่วผสมตัวเองได้ลูกรุ่นที่2ที่มีลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อยในอัตราสัดส่วนในอัตราส่วนใกล้เคียง3ต่อ1นักเรียนคิดว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นทำไมถึงเป็น3ต่อ1เนาะในลูกรุ่นที่2ทำไมเป็นแบบนั้นครูก็เลยจะจำลองนะคะสิ่งที่เมนเดลทำโดยผ่านกิจกรรมนี้นะคะในใบงานที่1โอกาสการเข้าคู่ของแอลลิลเนี่ยเป็นเท่าใดสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้จาก www.dltv.ac.th นะคะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนี้กันเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำกิจกรรมนะคะครูมีคำถามอยู่3ข้อให้นักเรียนเนี่ยตอบให้ได้ก่อนแล้วค่อยเริ่มทำคำถามข้อ1กิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อที่2กิจกรรมนี้มีจุดประสงค์อะไรและข้อที่3สุดท้ายค่ะคือวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเราสามารถตอบคำถามทั้ง3ข้อได้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำกิจกรรมได้ถูกต้องแน่นอนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ศึกษาใบกิจกรรมขั้นตอนการทำกิจกรรมเพื่อตอบคำถามทั้ง3ข้อนี้กันค่ะเชิญเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะอ่านขั้นตอนการทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะกิจกรรมนี้ก็เกี่ยวกับการเข้าคู่ของแอนลิวโดยใช้ลูกปัดเนี่ยเป็นแบบจำลองนะคะนักเรียนอันนี้นะต่อไปแล้วจุดประสงค์นะคะก็อย่างที่เขียนไว้ในใบงานเลยคือเพื่อคำนวณและอธิบายโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวนะคะสำหรับวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะคะครูอยากให้เพื่อนๆที่อยู่ต้นทางนะคะลองสรุปให้ครูฟังหน่อยนะคะครูจะได้รู้ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจถูกต้องไหมขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะขอเป็นกลุ่มที่4แล้วกันนะคะเชิญค่ะใครก็ได้1คนสรุปให้ฟังหน่อยว่าเราต้องทำอะไรเอาเป็นภาษาของเราได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูช่วยเติมให้นะ
1: หยิบลูกปัดให้ครบ100ครั้งครับหยิบแล้วก็บันทึกจดลงไปในเอกสารครับ
0: แล้วก็นำข้อมูลที่ได้ไปทำไมคะ
1: หาอัตราส่วนอ่ะ
0: หาอัตราส่วนอย่างตามโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปนะคะก็เหมือนอย่างที่เพื่อนบอกเลยคือครูเนี่ยจะใส่ลูกปัดสีแดงและสีขาวอย่างละ5เม็ดลงในกล่องพลาสติกนะคะหรือแก้วพลาสติก2ใบนะคนให้ทั่วแล้วจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยหยิบลูกปัดจากกล่องทั้ง2ใบละ1เม็ดพร้อมๆกันแล้วจากนั้นก็บันทึกรูปแบบของสีลูกปัดที่หยิบได้ในแต่ละครั้งแล้วก็ใส่ลูกปัดกลับคืนลงในกล่องหรือในแก้วเหมือนเดิมนะคะทำให้ครบ100ครั้งจากนั้นคำนวณอัตราส่วนจำนวนครั้งของรูปแบบลูกปัดนะคะที่หยิบได้ทั้ง3แบบนั่นเองค่ะผลการทดลองของทุกกลุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะนำมารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเพื่อคำนวณอัตราส่วนของจำนวนครั้งของรูปแบบของสีลูกปัดที่หยิบได้ของทั้งห้องว่าเป็นอย่างไรนะคะเอาละค่ะทีนี้ในใบงานที่1นะคะจะมีตารางบันทึกผลการทดลองสำหรับกลุ่มตัวเองไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ารูปแบบที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราหยิบลูกปัดจะมีอยู่กี่รูปแบบคะนักเรียน3รูปแบบคือสีแดงกับสีแดงแล้วก็สีแดงกับสีขาว

แล้วก็ขาวกับขาวสำหรับแดงขาวกับขาวแดงเนี่ยเราถือว่าเป็นกรณีเหมือนกันนะคะนับรวมกันไปตรงนั้นในช่องของแดงขาวได้เลยนะคะนักเรียนเอาละค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วนะคะเดี๋ยวลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะทีนี้นะคะนักเรียนน่าจะหยิบลูกปัดนะคะครบทั้ง100ครั้งแล้วนะคะทีนี้ลำดับถัดไปนักเรียนจะต้องคำนวณนะคะอัตราส่วนของรูปแบบลูกปัดที่นักเรียนเนี่ยหยิบได้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมานำเสนอผลที่ได้จากการทำกิจกรรมนะคะของทุกกลุ่มเพื่อที่จะนำมาหาค่าเฉลี่ยร่วมกันเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนเลยแล้วกันค่ะเชิญเลยค่ะหนูลองบอกสิว่าในแต่ละครั้งที่หนูหยิบหนูต้องอะไรบ้างหนูได้สีอะไรบ้างใช่ไหมด้วยค่ะ
1: แดงได้24ค่ะ
0: 24นะคะ
1: แดงขาวได้53ขาวได้23ค่ะอัตราส่วนอย่างต่ำได้ 1.4 ต่อ 2.3 ค่ะ
0: 1.4 ต่อ 2.3 แล้วก็ต่ออะไรคะต่อ1ใช่ไหมคะมีต่อ1ด้วยใช่ไหมคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะนะคะอันนี้คือเมื่อเรานำจำนวนครั้งของสีลูกปัดที่หยิบได้แดงขาวนะคะมาทำหาอัตราส่วนอย่างต่ำก็จะเป็น 1.4 ต่อ 2.3 แล้วก็ต่อ1นั่นเองนะคะเน้นย้ำนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบนะคะว่าจำนวนครั้งที่นักเรียนของเราหยิบนะคะรวมกันเนี่ยจะต้องได้100ครั้งพอดีนะคะห้ามเกินแล้วก็ห้ามขาดนะคะผลการทดลองจะได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลจากกลุ่มที่2กันว่าได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรเชิญเลยค่ะ
2: ของกลุ่มผมแดงได้27ครับแดงขาวได้50ครับแล้วก็ขาวได้23ครับอัตราส่วนอย่างต่ำได้ 1.17 ต่อ 2.17 ต่อ1ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่2ด้วยค่ะนะคะตอนนี้อยู่บนกระดานแล้วนะคะจาก2กลุ่มคือกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2ลำดับถัดไปเชิญกลุ่มที่3ค่ะว่าได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไร
3: ครับแดงนะครับได้20ครับ
0: ค่ะ
3: แดงขาวได้55ครับขาวได้25ครับแล้วก็อัตราส่วนอย่างต่ำ1ต่อ 2.75 นะครับ
0: 1ต่อ 2.75 นะคะกูนะคะ1ต่อ 2.75 แล้วก็ต่ออะไรคะ
3: ต่อ 1.25 ครับ
0: 1.25 ขอบคุณกลุ่มที่3ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะต่อไปค่ะกลุ่มที่4ได้ข้อมูลเป็นอย่างไรไหนลองแลกเปลี่ยนกันหน่อยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: กลุ่มผมนะครับแดงได้23ครับ
0: ค่ะ
4: แดงขาวได้51ครับ
0: ค่ะ
4: ขาวได้26ครับอัตราส่วนอย่างต่ำของผมคือ1ต่อ 2.2 ครับต่อ1ครับ
0: 1ต่อ 2.2 ต่อ1เลยใช่ไหมคะ
4: 1.1 ครับ
0: 1.1 โอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ค่ะลำดับถัดไปนะคะกลุ่มสุดท้ายของเราแล้วค่ะคือกลุ่มที่5นะคะลองมาฟังกันค่ะ
5: แดง26ครับ
0: 26ค่ะ
5: แดงขาว49ครับขาว25ครับ
0: เท่าไหร่นะคะ
5: 25ครับ
0: 25ค่ะ
5: อัตราส่วนอย่างต่ำ 1.04 ต่อ 1.96 ต่อ1ครับ
0: 1จุดขออภัยนะคะเดี๋ยว1.04 ต่อ
5: 1.96
0: ต่อ
5: 1ครับ
0: ต่อ1ครบทั้ง5กลุ่มแล้วอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกลุ่ม5แล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือข้อมูลนะคะจำนวนครั้งของสีลูกปัดที่หยิบได้จากกลุ่มนักเรียนห้องต้นทางทุกกลุ่มเลยนะคะตอนนี้รวบรวมมาอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะคะลำดับถัดไปเราต้องทำอะไรต่อเราจะต้องรวมเพื่อหาค่าเฉลี่ยว่าสุดท้ายแล้วจำนวนครั้งที่เราหยิบได้แดง แดงขาวแล้วก็ขาวๆเนี่ยได้อัตราส่วนเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะกลุ่มอื่นๆนะคะน่าจะได้เห็นข้อมูลนะคะจากทุกกลุ่มแล้วนะคะตอนนี้สามารถลองคำนวณไปพร้อมกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะที่เราจะหยิบได้แดงแดงแดงขาวหรือขาวขาวเนี่ยมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะมีค่าเท่ากันไหมทั้งต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้คำตอบหรือยังคะพอได้คำตอบไหมคะเมื่อเราลองนำมาข้อมูลมาเรียงกันจากทุกกลุ่มนะคะเราจะได้เห็นความแม่นยำของตัวอัตราส่วนอย่างต่ำนะคะจะเห็นชัดเจนขึ้นเนาะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะได้มาตอบคำถามท้ายกิจกรรมกันเนาะเพื่อนำไปสู่บทสรุปของเนื้อหาในวันนี้นะคะเอาละจากที่เราได้ทำกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนคิดว่าลูกปัดแต่ละเม็ดเนี่ยแทนอะไรในกิจกรรมนี้เราใช้ลูกปัดใช่ไหมลูกปัดแต่ละเม็ดเนี่ยแทนอะไรคะนักเรียนมันแทนอะไรแต่ละเม็ดเนี่ยมันมีเม็ดสีแดงกับเม็ดสีขาวใช่ไหมคะมันแทนอะไรคะนักเรียนอุ้ยได้ยินเสียงคำตอบเหมือนจะถูกต้องเลยขอตัวแทนตอบหนึ่งคนจากห้องต้นทางอยากได้ยินเสียงใครดีคะกลุ่มไหนดีกลุ่มที่สามเชิญเลยค่ะลูกปัดแต่ละเม็ดในกิจกรรมแทนอะไรเชิญเลยค่ะ
1: แทนแอลลินค่ะ
0: แทนแอลลิวเป็นคำตอบที่ถูกไหมคะถูกต้องปรบมือเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ตัวเองมีนะกับแบบจำลองที่ได้ทำกิจกรรมในวันนี้ได้แล้วโอ้โหนะคะถูกต้องเลยนะคะมันก็คือแอลลิวนะคะในเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปแล้วการหยิบลูกปัดของเราแต่ละครั้งล่ะเปรียบได้กับอะไรการหยิบลูกปัดแต่ละครั้งเปรียบได้กับอะไรคะเมื่อสักครู่เพื่อนตอบว่าลูกปัดแต่ละเม็ดเปรียบเสมือนแอลลิวในเซลล์สืบพันธุ์แล้วการหยิบลูกปัดแต่ละครั้งล่ะเปรียบได้กับอะไรตอบได้ไหมคะกลุ่มที่สองเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะการหยิบลูกปัดมันจะทำให้เรามีลูกปัดสองเม็ดที่มันมาทำไมคะมันคู่มันมาเข้าคู่กันแล้วมันเปรียบได้กับอะไรกระบวนการในร่างกายของเราการอะไรคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: การเข้าคู่กันของแอลลิวค่ะ
0: เปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลิวถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยการหยิบลูกปัดแต่ละครั้งนะคะก็เปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลิวในเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองเอาละค่ะแล้วอัตราส่วนอย่างต่ำของลูกปัดที่หยิบได้ทั้ง3แบบของกลุ่มเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงเมื่อหาค่าเฉลี่ยของทุกกลุ่มเป็นอย่างไรบ้างคะใครจะตอบคู่ดีคำตอบของเรามีอยู่แล้วตอบอะไรดีคะห้องต้นทางใครจะตอบคู่ดีคะเมื่อกี้มีกลุ่ม3ตอบและกลุ่ม2ตอบและกลุ่ม1กลุ่ม4แล้วก็กลุ่ม5กลุ่มไหนจะตอบคู่ดีกลุ่มไหนดีคะเอากลุ่ม5ก็ได้กลุ่ม5ก็ได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเราลองทำให้มันเป็นจำนวนเต็มแล้วก็ตอบครูได้เลยว่ามันเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเกิน 0.5 ปัดขึ้นต่ำกว่า 0.5 ปัดทิ้งเชิญเลยค่ะ
6: ครับผมจากที่ดูของทั้งกลุ่มตัวเองและแต่ละกลุ่มนะครับก็จะพบว่าอัตราส่วนของอัตราส่วนอย่างต่ำเขาก็จะเป็น1ต่อ2ต่อ1ครับ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเอาละค่ะอัตราส่วนอย่างต่ำของลูกปัดที่หยิบได้ทั้ง3แบบนะคะแดงแดงแดงขาวแล้วก็ขาวขาวเนี่ยอัตราส่วนจะเป็น1ต่อ2แล้วก็ต ่อ1นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้วันนี้นะคะเราจะสรุปบทเรียนกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะการสุ่มหยิบลูกปัดแต่ละครั้งนะคะนักเรียนเปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์เมื่อมีการปฏิสนธิระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียซึ่งมีโอกาสการเข้าคู่กันหรือมีจีโนไทป์เนี่ยทั้งหมด3แบบก็คือสีแดงกับสีแดงสีแดงกับสีขาวสีขาวกับสีขาวในอัตราส่วนประมาณ1ต่อ2ต่อ1ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมพันธุ์จึงมีจีโนไทป์ในอัตราส่วนระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยประมาณ3ต่อ1นั่นเองเพราะอะไรคะนักเรียนสีแดงกับสีแดงหรือที่ใหญ่กับที่ใหญ่เราจะได้ถั่วต้นอะไรคะต้นสูงถูกต้องไหมคะแล้วสีแดงกับสีขาวล่ะคะหรือที่ใหญ่ที่เล็กเราก็ได้ต้นสูงเหมือนกันสีแดงกับสีแดง1ส่วนสีแดงกับสีขาว2ส่วนรวมเป็น3ส่วนใช่ไหมคะส่วนขาวกับขาวหรือทีเล็กกับทีเล็กเราจะได้ต้นเตี้ยก็แค่1ส่วนเองดังนั้นอัตราส่วนระหว่างต้นสูงกับต้นเตี้ยจะเป็น3ต่อ1นั่นเองทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วเรียบร้อยนะคะดังนั้นบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือใบความรู้ที่1เรื่องการคำนวณหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์โดยใช้แผนภาพและใบงานที่1เรื่องจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรสามารถดาวน์โหลดใบความรู้และใบงานได้จาก www.dltv.ac.th นะคะเอาละค่ะเป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมในวันนี้นะคะในครั้งหน้าเราจะได้เรียนรู้ในวิธีอื่นๆในการหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์นะคะแล้วครั้งหน้าจะเรียนอะไรนั้นมารอลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้ครูกวางขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

นนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library

0: ูตรงนี้สิอุ้ยเขาระบายสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
0: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
0: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 นถึง 16:30 นนะคะช่วง 9:00 นถึง 11:30 นจะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 14:30 นจะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 นถึง 16:30 นค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือนิทานได้ตามสบายเลยนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะหุ้ยแล้วนอกจากนิทานพิลิซามีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฮู้จะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imaginationI M A G I N A T I O N imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring C O L O R I N G coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ิซซ่าละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O

0: imagination, 진짜나간 coloring, C-O-L-O-R-I-N-G, coloring, 라바이시 fun, F-U-N, fun, 사노
1: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางแล้วก็คุณครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางนะคะรวมถึงสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับคุณครูกวางนางสาววชริยาเดชาสิทธิ์ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราลองมาติดตามไปพร้อมกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนก็คือการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์นั่นเองค่ะซึ่งของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะ

0: มี2ข้อนะคะข้อแรกก็คือเมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายหน้าที่ของหน่วยที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมหรือยีนได้ข้อที่2นักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างยีน DNA และโครโมโซมได้นั่นเองค่ะซึ่งก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันนั้นนะคะเราจะต้องใช้ความรู้ที่อยู่ในชั่วโมงที่แล้วที่เราได้ทำกันมานะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ร่วมกันดีกว่าค่ะครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับโอกาสการเข้าคู่ของแอลลีลซึ่งครูเนี่ยจะมีลูกปัดให้นักเรียนกลุ่มละ2แก้วแล้วให้นักเรียนได้จับนะคะจำนวนทั้งสิ้น100ครั้งนะคะแล้วจากนั้นก็ให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะนำข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วหาค่าเฉลี่ยแล้วก็อัตราส่วนอย่างต่ำคำถามของครูก็คือเหตุใดเราจึงต้องนำผลของการหยิบลูกปัดในแต่ละกลุ่มมารวมกันแล้วคำนวณหาอัตราส่วนอย่างต่ำทำไมเราต้องเอามารวมกันเยอะๆคะนักเรียนทำไมไม่เอาผลของกลุ่มเดียวแล้วตัดสินไปเลยว่าเป็นเท่าไหร่อ้าวใครจะตอบครูกลุ่มที่4เชิญเลยค่ะ
1: จะได้แม่นยำมากขึ้นครับ
0: เพื่อให้ผลมันแม่นยำมากขึ้นใช่ไหมคะอ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้เพื่อนจากกลุ่มที่4ด้วยค่ะนะคะอย่างที่เพื่อนตอบเลยค่ะนักเรียนก็เพื่อให้ผลการทดลองเนี่ยมันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งถ้าเราทำในจำนวนที่มากๆนะคะมันก็จะเพิ่มความแม่นยำเหมือนกับการทดลองของเมนเดลไงคะนักเรียนที่เขาต้องทำเยอะๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะคำถามข้อถัดไปนะคะก็คือถ้าการหยิบลูกปัดจากกล่องพลาสติกพร้อมกันแล้วนำลูกปัดมาเข้าคู่กันเนี่ยเปรียบเสมือนการเข้าคู่กันของแอลลีลในการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์ต้นถั่วที่เกิดจากการผสมในกิจกรรมนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะคำถามของเรานะคะนำกิจกรรมที่เราทำในครั้งที่แล้วคือการหยิบลูกปัดว่ามันเปรียบเสมือนการเข้าคู่ของแอลลีลในเซลล์สืบพันธุ์แล้วมาเชื่อมโยงกับว่าถ้าเป็นต้นถั่วล่ะที่เกิดจากการผสมพันธุ์ในครั้งนี้จะมีลักษณะเช่นใดบ้างและมีอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์เป็นอย่างไรนะคะครูขออนุญาตให้นักเรียนดูสิ่งที่เราได้ทำในครั้งที่แล้วนะคะอันนี้คือผลการทำกิจกรรมของเรานะคะเราได้ลูกปัดสีแดงกับสีแดงนะคะสีแดงกับสีขาวแล้วก็สีขาวกับสีขาวอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน1ต่อ2ต่อ1โดยลูกปัดเม็ดสีแดงอะค่ะเขาให้เป็นตัวทีใหญ่ส่วนเม็ดสีขาวเขาให้เป็นตัวทีเล็กดังนั้นพอเราหยิบลูกปัดได้เป็นสีแดงกับสีแดงมันจึงเป็นทีใหญ่ทีใหญ่พอเป็นแดงกับขาวก็เป็นทีใหญ่ทีเล็กใช่ไหมคะแล้วขาวกับขาวล่ะคะทีเล็กทีเล็กถ้าเกิดว่าเป็นการเข้าคู่ของแอลลีลแล้วพูดถึงต้นถั่วความสูงของต้นถั่วละกันนะคะถ้าเกิดว่าแดงแดงทีใหญ่ทีใหญ่เราจะได้ถั่วต้นแบบไหนคะนักเรียนฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏออกมาจะเป็นต้นถั่วต้นสูงถูกต้องค่ะแล้วทีใหญ่ทีเล็กหรือแดงขาวล่ะคะจะเป็นถั่วต้นก็ยังเป็นต้นสูงอยู่นะคะแล้วถ้าเป็นสีขาวกับสีขาวล่ะคะหรือทีเล็กทีเล็กก็จะเป็นต้นเตี้ยนะคะเอาล่ะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอัตราส่วนระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยล่ะจะเป็นเท่าไหร่จะเป็นเท่าไหร่คะอัตราส่วนของฟีโนไทป์ก็คือระหว่างต้นสูงต่อต้นเตี้ยจะเป็นเท่าไหร่คะอ้าวในกลุ่มที่2ลองตอบครูซิให้ครูได้ยินเสียงดังฟังชัดนะคะเป็นเท่าไหร่คะใช่เลยค
2: ่
0: ะ
2: อัตราส่วน3ต่อ1ครับ
0: อัตราส่วนระหว่างต้นสูงกับต้นเตี้ยจะเป็น
2: 3ต่อ1
0: 3ต่อ1อ่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กลุ่มที่2ค่ะนะคะอัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนระหว่างถั่วลันเตาต้นสูงและถั่วลันเตาต้นเตี้ยนะคะก็จะเป็นอัตราส่วน3ต่อ1นั่นเองมีใครงงไหมคะว่าทำไมเป็น3ต่อ1วิธีการง่ายๆนะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางที่อาจจะยังงงอยู่นะลองมาดูไปพร้อมกันก็คือสมมุติว่าเราจะต้องหา

อัตราส่วนอย่างต่ำของฟีโนไทป์นะคะนักเรียนเราก็เอาข้อมูลของจีโนไทป์ด้านบนมาคิดได้เลยถั่วลันเตาต้นสูงจะมีกี่แบบถ้าเป็นอันนี้เราตอบครูเองว่าทีใหญ่ทีใหญ่นะคะได้ต้นสูง1ส่วนและนะคะส่วนสีแดงขาวหรือทีใหญ่ทีเล็ก2ส่วน1บวก2เป็น3นะคะแสดงว่าเราจะได้ถั่วต้นสูง3ส่วนแล้วก็ต้นเตี้ยอีก1ส่วนนั่นเองเป็น3ต่อ1นะคะเอาละค่ะต่อไปค่ะอันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการหยิบลูกปัดใช่ไหมคะนักเรียนในการหาโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวนะคะเราลองเสนอวิธีอื่นๆในการคำนวณอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ให้ครูได้ไหมทำยังไงได้บ้างถ้าไม่ใช่การหยิบลูกปัดทำยังไงได้บ้างคะนักเรียนบางคนบอกว่ามีวิธีอื่นอีกค่ะครูเช่นเป็นวิธีการไหนคะนักเรียนบางคนบอกทอยเหรียญไหมคะครูหรือมีแบบอื่นอีกไหมสมมติว่าเราไม่มีเหรียญเลยเราต้องวิธีอื่นมีอีกไหมคะวันนี้นะคะครูกวางจะพานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะไปเรียนรู้นะวิธีที่เราจะสามารถหาโอกาสนะคะการเข้าคู่ของแอนลิวง่ายๆเลยนะคะแบบไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะว่าจะต้องทำอย่างไรเราลองมาดูกันนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีคือใบความรู้ที่1ค่ะการคำนวณหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์โดยใช้แผนภาพนะคะเอกสารนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะครูเนี่ยอยากให้นักเรียนลองศึกษาดูนะคะว่าในใบความรู้นี้เนี่ยเขาได้เสนอแนวทางหรือวิธีการอื่นๆนะคะในการหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์อย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลาศึกษาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะนักเรียน

0: เอาละค่ะนักเรียนน่าจะได้ศึกษาใบความรู้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองมาตรวจสอบความเข้าใจกันนะคะโดยใช้การทดลองของเมนเดลค่ะไปดูกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าครูเนี่ยนะคะนำผลการทดลองของเมนเดลเนาะมาดูครูลองเลือกมา1อย่างก็คือสีของดอกถั่วลันเตานะคะครูพบว่าเมนเดลนำต้นถั่วลันเตาดอกสีม่วงพันธุ์แท้มาผสมพันธุ์กับต้นถั่วดอกสีขาวพันธุ์แท้แบบนี้นะคะนักเรียนสิ่งที่เราเห็นภายนอกอันนี้เราเรียกว่าฟีโนไทป์ถูกต้องไหมทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าครูกวางกำหนดล่ะโดยกำหนดให้ A ใหญ่แทนแอลลิลที่ควบคุมดอกถั่วลันเตาสีม่วงและ A เล็กแทนแอลลิลที่ควบคุมดอกถั่วลันเตาสีขาวนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางน่าจะจำได้ว่าอันไหนครูสอนไปแล้วว่าอันไหนที่มันเป็นแอลลิลเด่นอันไหนที่เป็นแอลลิลด้อยรู้ไหมคะถ้าเกิดว่าครูให้ข้อมูลแบบนี้รู้นะคะ A ใหญ่จะเป็นแอลลิลอะไรคะนักเรียนแอลลิลเด่นนะจำไว้นะคะนักเรียน A พิมพ์ใหญ่หรือพยัญชนะภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จะแทนแอลลิลเด่นส่วนพิมพ์เล็กจะแทนแอลลิลด้อยโอเคดังนั้นอันนี้ A ใหญ่ก็จะเป็นแอลลิลเด่นควบคุมดอกถั่วลันเตาสีม่วง A เล็กแทนแอลลิลด้อยควบคุมดอกถั่วลันเตาสีขาวอันนี้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นถั่วลันเตาพันธุ์แท้ดอกสีม่วงเรารู้ได้ทันทีว่าจีโนไทป์ของมันคืออะไรจีโนไทป์ของดอกอันนี้ค่ะ A ใหญ่ A ใหญ่ส่วนดอกสีขาวพันธุ์แท้ล่ะเป็นอะไรคะนักเรียน
1: A เล็ก
0: A เล็กกับ A เล็กถูกต้องไหมคะเดี๋ยวครูจะเขียนไว้ให้นะคะเราจะได้ไม่งงว่าเมื่อกี้เราตอบอะไรเขียนทับไปเลย A ใหญ่ A ใหญ่ส่วนนี้เป็น A เล็ก A เล็กเอาละทีนี้เราได้ตัวจีโนไทป์ของถั่วลันเตาดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวพันธุ์แท้แล้วเราไปดูกันต่อนะคะว่าทำอะไรต่อไปทีนี้เนี่ยเราได้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่มาใช่ไหมนักเรียนเมื่อกี้คือ A ใหญ่ A ใหญ่กับอะไรนะคะA ใหญ่ A ใหญ่กับ A เล็ก A เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่ย้ำอีกรอบคือดอกต้นถั่วลันเตาที่มีดอกสีม่วงพันธุ์แท้แน่นอนนักเรียน A ใหญ่ A ใหญ่นะแล้ว A เล็ก A เล็กล่ะคะนักเรียนคือต้นถั่วที่มีดอกสีขาวพันธุ์แท้เหมือนกันA พันแท้เนี่ยเราเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรนะโฮโมไซกัสนะคะนักเรียนนะเมื่อเราได้จีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่นักเรียนต้องทำอะไรต้องแยกเซลล์สืบพันธุ์วิธีการก็ง่ายๆเลยนะคะนักเรียนเราก็ใส่วงกลมแบบนี้แล้วก็ใส่ตัวแอลลิลลงไปทั้งของดอกสีม่วงพันแท้แล้วก็ดอกสีขาวพันแท้เลยนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะค่อยๆดูไปทีละขั้นตอนนะคะนักเรียนต้นทางก็เหมือนกันถ้าอยากจะจดบันทึกไว้ก็จดบันทึกไว้ได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราแยกเซลล์สืบพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะคะต้นถั่ว2ต้นนี้เนี่ยนะคะมันจะต้องมีการผสมพันธุ์กันใช่ไหมคะเราก็จะใช้นะคะการโยงนะคะเส้นระหว่างเซลล์สืบพันธุ์นะครูขอเรียกตัวนี้เป็นพ่อแล้วก็อันนี้เป็นแม่นะคะโยงเข้าด้วยกันแบบนี้ค่ะจีโนไทป์ของรุ่นลูกแบบที่1ก็จะเป็นอะไรคะนักเรียน A ใหญ่กับ A เล็กนะคะเราก็ดึงมาเขียนเลยจากของพ่อ1ของแม่1นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวนักเรียนต้นทางช่วยครูตอบนะอันนี้ได้เป็นอะไรคะA ใหญ่ A เล็กนะคะต่อไปค่ะ
1: A ใหญ่
0: สุดท้ายค่ะ
1: A ใหญ่ A เล
0: ็ก A ใหญ่กับ A เล็กนะคะทีนี้เราได้จีโนไทป์ของรุ่นลูกแล้วเราได้กี่แบบนักเรียน A กี่แบบคะได้แบบเดียวนะคะนักเรียนก็คือ
1: A
0: ใหญ่ A เล็กเนาะเราได้จีโนไทป์แบบเดียวแล้วฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏออกมาล่ะคะจะเป็นแบบไหน จะเป็นดอกสีเราจะได้ดอกสีม่วงทุกต้นไหมคะนักเรียนทุกต้นเลยถูกไหมเพราะว่าเราได้จีโนไทป์คือ A ใหญ่ A เล็กทั้งหมดดังนั้นดอกสีม่วงทุกต้นค่ะนักเรียนเอาละค่ะตรงนี้นะคะแล้วมันตรงกับผลการทดลองของเมนเดลไหมที่เมนเดลปลูกต้นถั่วตรงไหมคะนักเรียนตรงไหมคะตรงเลยคือลูกรุ่นที่1จะได้ถั่วลันเตาดอกสีม่วงทั้งหมดแต่ลูกรุ่นที่2ที่เกิดจากการผสมลูกรุ่นที่1เข้าด้วยกันกับมีทั้งดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวถ้าเราได้ศึกษาในใบความรู้เราจะพบว่าถ้าเรานำมาเขียนแผนภาพเอาลูกรุ่นที่1มาผสมกันเองก็จะเป็น A ใหญ่ A เล็กใช่ไหมคะผสมพันธุ์กับ A ใหญ่ A เล็กพอเขียนแผนภาพออกมาเราจะเห็นว่ามันจะได้ทั้งถั่วที่มีดอกสีม่วงแล้วก็ดอกสีขาวออกมาเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อเราพูดถึงพืชก็คือถั่วลันเตานะเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊แล้วถ้าเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ปีกอย่างนี้เช่นไก่ใกล้ตัวเรานะคะเราพูดถึงฟีโนไทป์ของมันเนี่ยนะคะเราสามารถดูแล้วตอบครูได้ไหมว่าฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของไก่ตัวนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทาง1นาทีเขียนในสมุดให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเดี๋ยวจะเริ่มจับเวลาแล้วนะเตรียมสมุดปากกาให้พร้อมนะคะเอาละค่ะนับ1 2 3จับเวลาค่ะ

เอาหมดเวลาแล้วค่ะแนนนะคะวางปากกาได้เดี๋ยวเราจะให้นะคะแต่ละกลุ่มเนาะลองเลือกนะคะฟีโนไทป์มาเขียนที่หน้าห้องนะคะแล้วก็กลุ่มไหนที่มาก่อนได้เขียนก่อนเนาะกลุ่มอื่นๆก็มาเขียนห้ามซ้ํากับกลุ่มที่เขียนไปก่อนหน้านี้นะคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะนักเรียนก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนด้วยเหมือนกันนะคะว่าลักษณะที่ปรากฏออกมาเนี่ยเราเขียนถูกต้องไหมนะคะเอาละค่ะกลุ่มแรกที่จะนํามาเขียนใครดีกลุ่มที่3นะคะเชิญเลยค่ะดูนะทุกคนช่วยดูนะว่าถูกหรือเปล่านะคะมีปากแหลมได้ไหมคะนักเรียนเป็นฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เราเห็นของไก่ไหมคะถูกต้องเอาปรบมือกลุ่มที่3ไปแล้วกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มที่2เชิญค่ะห้ามซ้ำกับกลุ่มที่3นะ

มีหางยาวถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกปรบมือเชิญค่ะต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม3ไปแล้วกลุ่มอื่นกลุ่มที่4มาแล้วค่ะเชิญเลยค่ะจะต้องไม่ใช่ปากแหลมและหางยาวนะเอาเป็นอย่างอื่นเนาะ

เดี๋ยวกลุ่มที่4เขียนแล้วนะคะว่าเท้าของไก่มีเล็บ3เล็บมีเล็บ3เล็บนะนักเรียนจริงไหมคะจริงนะอ่ะต่อไปกลุ่มที่5เชิญเลยค่ะเอามาเขียนเลยค่ะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนจากกลุ่มที่5นะคะเพื่อนบอกว่ามันมีตัวสีน้ำตาลดำก็คือสีขนถูกไหมนักเรียนสีของขนมันนะคะจริงๆมันมีสีอื่นนอกจากสีน้ำตาลกับสีดำไหมมีอีกเนาะนะคะแต่นี้ถือว่าเพื่อนของเราเขียนไว้ส่วนหนึ่งแล้วกันต่อไปกลุ่มที่1กลุ่มสุดท้ายแล้วเชิญเลยค่ะใครก็ได้ค่ะ

คค่ะงอนสีแดงอ่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างฟีโนไทป์ของไก่นะคะที่เราได้เห็นในภาพไปนะคะไม่รู้ว่านักเรียนปลายทางนะอาจจะเห็นแบบเดียวกับเพื่อนต้นทางหรืออาจจะมีแตกต่างมากกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นจากไก่คือใช่หมดเลยนะคะสามารถปรึกษากับครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางได้นะคะเอาละค่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงฟีโนไทป์ไปแล้วนะคะหรือลักษณะที่ปรากฏออกมานะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่มีฟีโนไทป์เหมือนกันจะมีจีโนไทป์เหมือนกันหรือไม่จากภาพก็คือเป็นไก่คราวนี้มีหลายตัวเลยนะคะเมื่อกี้จากที่เพื่อนเราเขียนคืองอนสีแดงงอนสีแดงทุกตัวเลยอ่ะก็คือมีลักษณะเหมือนกันที่ปรากฏออกมาเราเห็นเหมือนกันคือฟีโนไทป์แต่ถ้าถามต่อไปว่าแล้วจีโนไทป์เหมือนกันไหมนักเรียนไม่เหมือน 100% เลยไหมหรือยังไงอาจจะเหมือนก็ได้หรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้นี่คือคำตอบของเรานะคะต่อไปแล้วจีโนไทป์ของพ่อแม่ล่ะคะนักเรียนมันส่งผลต่อฟีโนไทป์ของลูกยังไงจีโนไทป์ของพ่อแม่ส่งผลต่อลูกอย่างไรล่ะค่ะอันนี้นะชวนคิดนะคะวันนี้เนี่ยเราจะให้นักเรียนได้ศึกษาจากกิจกรรมค่ะซึ่งอยู่ในใบงานที่1จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรนะคะในวันนี้เราจะเอาตัวสัตว์ประหลาดนะคะสัตว์ประหลาดมาเรียนรู้กันนะว่าจีโนไทป์ของพ่อแม่เนี่ยมันจะส่งผลต่อฟีโนไทป์หรือลักษณะที่ปรากฏให้เห็นของลูกอย่างไรบ้างนะคะผ่านสิ่งมีชีวิตก็คือสัตว์ประหลาดนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเตรียมเอกสารนี้ไว้เลยนะคะใบงานที่1นะคะจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดเป็นอย่างไรนะคะสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.dltv.ac.th นั่นเองค่ะทีนี้นะคะครูเนี่ยจะให้นักเรียนศึกษาตัวใบงานตัวนี้นะคะรวมถึงจุดประสงค์วัสดุอุปกรณ์แล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมนะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนศึกษาใบงานตัวนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะน่าจะได้ศึกษาขั้นตอนในการทำกิจกรรมสนุกสนุกในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูขอทบทวนนะคะวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรจะได้ทำการทดลองไม่คลาดเคลื่อนนะคะเอาละค่ะสำหรับสิ่งที่เราต้องทำในวันนี้ก็คือเราจะใช้เหรียญบาท2เหรียญนะคะด้านหัวจะแทนแอนลิวเด่นส่วนด้านก้อยจะแทนแอนลิวด้อยนะคะโดยเราจะต้องใช้สัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษนะคะที่ให้ไว้ในตารางแทนแอนลิวเด่นและแอนลิวด้อยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนจะต้องโยนเหรียญ2เหรียญพร้อมๆกันนะคะเพื่อหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ในแต่ละลักษณะของสัตว์ประหลาดจากนั้นบันทึกลงในใบงานนะคะข้อที่1ค่ะซึ่งนี่ก็คือตารางนะคะที่นักเรียนจะต้องเอามาใช้เทียบกับการโยนเหรียญของตัวเองนะคะเพื่อหาลักษณะของสัตว์ประหลาดตัวพ่อนั่นเองค่ะนี่นะคะนักเรียนก็นำลักษณะทั้งหมดนะคะที่โยนเหรียญได้มาวาดภาพนะคะแล้วเราก็กำหนดให้ตัวนั้นเนี่ยเป็นพ่อและกำหนดให้สัตว์ประหลาดอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแม่โดยมีลักษณะตามที่กำหนดในใบกิจกรรมเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตารางนะคะลักษณะของสัตว์ประหลาดของตัวแม่นะคะครูมีลักษณะกำหนดให้แล้วแค่เขียนจีโนไทป์ลงไปค่ะจากนั้นก็ให้นักเรียนนำแต่ละลักษณะของพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่โดยจะต้องเป็นลักษณะเดียวกันเช่นเอารูปร่างของหัวของพ่อนะคะมาผสมกับรูปร่างของหัวของแม่แล้วก็เขียนแผนภาพเพื่อหาอัตราส่วนของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกที่เกิดขึ้นจากนั้นก็บันทึกผลค่ะนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทำกิจกรรมกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมานำเสนอผลการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเอาละค่ะนักเรียนพร้อมที่ทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาละค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามานำเสนอการทำกิจกรรมดีกว่านะคะลองมาดูซิว่านักเรียนห้องต้นทางของเราได้ผลการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรใครจะเป็นตัวแทนนำเสนอดีคะเชิญค่ะกลุ่มที่หนึ่งนะคะขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยนะคะ
1: คำถามข้อที่1 นะครับจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของแต่ละลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจีโนไทป์รูปร่างของหัวนะครับคือ AA ฟีโนไทป์คือหัวกลมครับจีโนไทป์ของจำนวนตานะครับคือ B ใหญ่ฟีโนไทป์คือ2ตาครับการมีรูจมูกจีโนไทป์คือ C ใหญ่ C เล็กฟีโนไทป์คือมีรูจมูกครับจำนวนเขาจีโนไทป์คือ D เล็กฟีโนไทป์คือไม่มีเขาครับจำนวนขาจีโนไทป์คือ E ใหญ่ฟีโนไทป์คือ3ขาครับจำนวนแขนจีโนไทป์คือ F ใหญ่ฟีโนไทป์คือ4แขนครับและการมีฟันจีโนไทป์คือ G เล็กฟีโนไทป์คือไม่มีฟันครับข้อ2นะครับสิ่งใด

ำหนดฟีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดในแต่ละลักษณะนะครับคือจีโนไทป์ของสัตว์ประหลาดครับข้อ3เมื่อนำพ่อมาผสมพันธุ์กับแม่ลูกที่เกิดขึ้นมีอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์เป็นอย่างไรคำตอบคือเมื่อเขียนแผนภาพการผสมพันธุ์ลักษณะ

0: รบมือให้ตัวแทนจากเพื่อนต้นทางหน่อยนะคะเอาละค่ะอันนี้นะคะเพื่อนนะคะก็ได้ทำกิจกรรมนะคะในการหาจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์ของพ่อนะคะรวมถึงหาฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของแม่แล้วก็นำมาเขียนแผนภาพเพื่อหารูปแบบว่าจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกเป็นอย่างไรนะก็ได้ยกตัวอย่างรวมถึงได้เล่าให้เราฟังแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราขอสรุปบทเรียนเลยดีกว่านะคะว่าในวันนี้เนี่ยเราก็ได้โยนเหรียญ2เหรียญพร้อมกันมันเปรียบเสมือนโอกาสการเข้าคู่ของแอนลิวค่ะทำให้เกิดจีโนไทป์แบบต่างๆที่กำหนดลักษณะที่แสดงออกหรือฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันเป็นผลให้สัตว์ประหลาดเนี่ยมีลักษณะแตกต่างกันนะคะในการหาจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูกทำได้โดยการเขียนแผนภาพแสดงการผสมพันธุ์ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ที่มาจากจีโนไทป์ของพ่อและแม่นั่นเองค่ะซึ่งมันจะมีวิธีการเขียนแผนภาพโดยสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะ1คือเราเขียนจีโนไทป์ของพ่อและแม่ออกมาก่อนจากนั้นเราค่อยเขียนเส้นแยกแอลลีลมาอยู่ในเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่และสุดท้ายก็เป็นการเขียนเส้นโยงแสดงการเข้าคู่ของแอลลีลนะก็จะได้เป็นจีโนไทป์ของรุ่นลูกนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนเรื่องวิธีการคงไว้ซึ่งสารพันธุกรรมค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานที่1การแบ่งเซลล์แต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรและใบงานที่2ค่ะการแบ่งเซลล์ไมโทซิตและไมโอซิตเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรสุดท้ายก็คือใบความรู้เรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิตและไมโอซิตค่ะในวันนี้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและก็ปลายทางน่าจะสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะเอาละค่ะครูก็ขอฝากเนื้อหาไว้แค่นี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนสิทธิเด็กเป็นสิทธิที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเด็กมีความชอบธรรมและไม่มีผู้ใดสามารถไปริดรอนสิทธิของเด็กได้โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กซึ่งมีการคุ้มครองสิทธิของเด็กจากอนุสัญญาพันธกรณีสำหรับประเทศภาคีสมาชิกการคุ้มครองเด็กมี4ด้าน 1. การมีชีวิตและการอยู่รอดเด็กที่คลอดออกมาจะได้รับความคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูไม่ว่าจะเป็นจากบิดามารดาหรือญาติพี่น้องรวมถึงการช่วยเหลือจากหน่วยงานของภาครัฐเพื่อให้มีความเจริญเติบโตและอยู่บนมาตรฐานที่ดีตามฐานะซึ่งถ้าไม่สามารถดำเนินการได้รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือให้เด็กมีสิทธิ์ในด้านสุขอนามัยการมีที่อยู่อาศัยและสิทธิการเข้าถึงอาหารที่สะอาดและพอเพียง 2. เด็กมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองในทุกรูปแบบจากการกระทำที่อาจเกิดอันตรายต่อเด็กเด็กได้รับสิทธิ์คุ้มครองตามมาตรฐานสาธารณสุขการคุ้มครองและป้องกันเรื่องของยาเสพติดการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงการคุ้มครองจากการนำไปใช้ในการสู้รบด้วยกำลังอาวุธยังครอบคลุมไปถึงสิทธิ์เมื่อเด็กถูกจับกุมจะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้กลับคืนสู่สภาวะปกติ 3. เด็กมีสิทธิ์ในการได้รับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านร่างกายจิตใจสังคมและสติปัญญาเด็กมีสิทธิ์ได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนาตนเองอีกทั้งทางด้านการศึกษาที่เด็กจะต้องมีโอกาสเท่าเทียมกันโดยรัฐจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมให้ทั่วถึงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและต้องส่งเสริมการศึกษาในระดับสูงขึ้นให้มีความหลากหลายเพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้าศึกษาอย่างเท่าเทียมกันตามความสามารถและสติปัญญาของเด็ก 4. สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมเด็กมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางด้านการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อตนเองรวมถึงสิทธิ์ในการแสวงหาและเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: อะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม

0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
1: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
1: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
1: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
1: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดีโอ้โห
3: มีพลังพิเศษด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลยพวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
2: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: น่าให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLT

0: ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
1: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้กับสายน้ำด้วย
0: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
1: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดี
2: บ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
1: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
0: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
3: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
0: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
2: ุ
0: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
1: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
2: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
1: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
0: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
1: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
1: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็กๆ
1: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก

0: อย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำปลาไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2544ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคม

ธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

าพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะและที่นี่ก็คือ Playing Demonstration Zone นั่นเองวันนี้พี่เรามาสอนน้องๆ นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างและรูปทรงรูปร่างและรูปทรงนะคะ shape s h a p e shape รูปร่างและรูปทรงก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องถอดรองเท้าแล้วก็วางให้เรียบร้อยกันนะคะน้องๆนี่นี่เลยตามพี่ลิซ่าไปข้างในกันเลยนะคะข้างในมีสไลเดอร์ด้วยมีใครรู้บ้างว่าสไลเดอร์นี้เป็นรูปร่างอะไรอุ๊ยถูกต้องเป็นบ้านนะคะ house h o u s e house บ้านวิ่ง นี่แล้วตรงนี้นะคะก็เป็นสีเขียวตรงนู้นก็เป็นสีม่วงสี color c o l o r color สีเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันไปนี่เลยตรงนี้นะคะก็เป็นสีชมพูมีใครรู้บ้างว่าสีอะไรผสมกันถึงจะได้สีชมพูเฮ้ยเก่งจังเลยสีแดงกับสีขาวผสมกันถึงจะได้สีชมพูนั่นเองเก่งมากอยู่นี่พี่ลิซ่าพยายามลอดอุโมงค์มาหาน้องๆอยู่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวออกไปก่อนนะคะอุโมงค์ tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ไหนเรามาดูกันดีกว่าว่าอุโมงค์อันเนี้ยมีสีอะไรบ้างนี่อันแรกเลยสีแดงแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็มีสีเหลืองด้วยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆหนอนด้วย

แล้วตรงนี้ก็มีโพรงต้นไม้ด้วยเดี๋ยวพี่ลิซ่าขอเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะโอ้จ๊ะเอ๋วิพอดูจากข้างนอกแล้วมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วมีรูปร่างคล้ายๆต้นไม้จริงๆด้วยต้นไม้ tree T-R-E-E tree ต้นไม้น้องๆอันนี้สนุกมากเลยมีใครรู้บ้างว่าลูกบอลเด้งดึ๋งเป็นรูปทรงอะไรใช่แล้วเป็นรูปวงกลม circle C-I-R-C-L-E circle วงกลมนอกจากลูกบอลเด้งหนึ่งจะสนุกแล้วยังเป็นการออกกำลังกายแล้วก็ฝึกการทรงตัวด้วยนะคะไปต่อกันเลยเมื่อมีวงกลมแล้วก็ต้องมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม square S Q U A R E square สี่เหลี่ยมน้องๆจำให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นวงกลมและอันไหนเป็นสี่เหลี่ยมวู้

0: เฮ้ยแล้วตรงนี้ก็ยังมีที่นั่งรูปร่างสัตว์ด้วยนะคะน้องๆนี่ตัวนี้ก็คือยีราฟน้องๆเคยเห็นที่สวนสัตว์ไหมที่คอยาวๆเลยส่วนตัวนู้นนะคะก็คือหมูเด้งหมูเด้งหรือว่าฮิปโปนะคะน้องๆวันนี้น้องๆได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสีสันรูปร่างแล้วก็รูปทรงสนุกกันไหมอุ๊ยพี่ลิซ่าดีใจมากเลยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทบทวนคำศัพท์กันเลยนะคะไปกันเลย
1: shape s h a p e shape รูปร่างหรือรูปทรง house h o u s e house บ้าน color c o l o r color สี tunnel t u n n e l tunnel อุโมงค์ treeTREE tree ต้นไม้ circle CIRCLE circle วงกลม square SQUARE square สี่เหลี่ยม
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคณาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในน
0: ั่
1: นค
0: ือ
1: พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้านะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อ

0: ปีพ.ศ. 2228
1: ค่ะ
0: นะคะที่พวกเราเข้าใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียเดอโชมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
1: ค่ะแล้วค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพ่อคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
0: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
1: ่
0: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
1: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออก
1: ค่ะ
0: นะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรศรศรีฮราช
1: ค่ะ
0: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอ
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุคของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
1: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณวิลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

0: การต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
1: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการปิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
0: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านศิริศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
1: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่นและช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวัน ซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
0: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
1: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NBT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอ ก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้

0: ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
1: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะแบบเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าออสเตรเลียเขาจะอาจจะเป็นอีกระบบนึงที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขานะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมา 2-3 เคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่รู้คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่คดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20 ล้านบาทแต่คุณแอมีนาได้ค่าขนไม่กี่ชั้นเองอ่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3 คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1 คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4 คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
2: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
3: ตอนนี้มีการตรวจสอบอยู่ไหมคะ
4: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
3: วัดที่มีข่าวมาเนี่ยใ
4: ช่วัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
3: ว
4: ั
3: ด
4: จ
3: ุฬามณีอันนี้คือไม่มีหรือว่ายังไม่ได้ตรวจ
4: สอบแล้วเบื้องต้น
3: กระ
4: ทรวงนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
3: ยังไม่มีอะไร
4: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
3: คือตำรวจกำลังดูอยู
4: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
0: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
2: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพ.ศ.นะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพ.ศ.ระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสาน

0: งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพ.ส.เองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพ.ส.ระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
1: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60% ขณะที่การจดทะเบียนยกเลิกนิติบุคคลเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
0: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของการย้าย4ศพออกจากสุสานยิวในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบัตรจำกัดได้มีการดำเนินการขุดนำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวน่าเมมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายน

ลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้กับกลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย

0: วกินปลาทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้ นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำ
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โห
5: โหท้องทั้งนั้นเลย
6: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
5: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
7: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
6: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
6: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา

0: ษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
1: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
0: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
3: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
4: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
5: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
3: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
5: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: ีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับคุณครูค่ะครูกฤษณาค่ะกับเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในวันนี้ค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาจำได้ไหมคะเรายังทิ้งค้างกันไว้ในเรื่องของใบงานค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกิจกรรมใบงานโดยนะคะจะมีตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอใบงานจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะคุณครูขออนุญาตเป็นตัวแทนนักเรียน1กลุ่มนะคะในวันนี้ขอเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ

ครับผมสำหรับกลุ่มผมเนี่ยได้การเปรียบเทียบพัฒนาวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุครับครับสำหรับพัฒนาการที่เหมือนกันนะครับด้านร่างกายเนี่ยก็จะเป็นระบบต่างๆของร่างกายครับเริ่มมีการเสื่อมครับเช่นระบบกล้ามเนื้อครับและระบบย่อยอาหารครับครับสำหรับด้านจิตใจอารมณ์ครับมักมีอาวุธที่ภาวะธรรมมากขึ้นครับเมื่อเทียบกับวัยหนุ่มสาวครับมีทักษะในการจัดการอารมณ์ดีขึ้นในระดับหนึ่งครับผมด้านสังคมครับวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุเนี่ยต้องการความ

0: พันธ์ในสังคมนะที่มั่นคงครับและต้องการที่ยอมรับในสังคมครับผมด้านสติปัญญาครับคิดอย่างมีเหตุผลวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจได้ดีครับจากประสบการณ์ชีวิตครับครับสำหรับพัฒนาการที่ต่างกันนะครับด้านร่างกายครับวัยผู้ใหญ่เนี่ยยังเคลื่อนไหวได้คล่องตัวครับเพราะครับผมวัยผู้สูงอายุเนี่ยจะยังเคลื่อนไหวช้าครับอาจต้องใช้ไม้เท้าครับสำหรับผู้พิการด้านจิตใจอารมณ์ครับวัยผู้ใหญ่เนี่ยขึ้นอยู่กับความสำเร็จภายนอกครับเช่นตำแหน่งรายได้และสถานะครับแต่วัยผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะรู้สึกหมดค่าครับถูกละเลยครับผมด้านสังคมนะครับวัยผู้ใหญ่เนี่ยมักจะอยู่ในบทบาทผู้นำเช่นพ่อแม่หรือว่าผู้บริหารครับวัยผู้สูงอายุเนี่ยบทบาทลดลงครับมักเป็นที่ปรึกษาหรือว่าพึ่งพาผู้อื่นมากขึ้นครับผมสำหรับด้านสุดท้ายนะครับด้านสติปัญญาวัยผู้ใหญ่เนี่ยยังทำงานได้ดีครับเก็บข้อมูลและทำงานได้มีประสิทธิภาพครับวัยสูงอายุเนี่ยความจำลดลงครับลืมรายละเอียดเล็กน้อยได้ง่ายครับเช่นชื่อต่างๆครับผม
1: ค่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอนะคะการทบทวนบทเรียนที่ผ่านมาค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะนักเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบค่ะพัฒนาการที่แตกต่างกันค่ะระหว่างวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุนะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันค่ะนักเรียนคะมีสิ่งหนึ่งค่ะที่ในเรื่องของทางด้านร่างกายค่ะพัฒนาการวัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุนะคะผู้อยากจะขอเสริมเพิ่มเติมนิดนึงจากสิ่งที่เพื่อนได้นำเสนอไปค่ะนักเรียนนั้นก็คือในเรื่องของการที่วัยผู้สูงอายุในเรื่องของการเคลื่อนไหวค่ะเขาจะมีการเคลื่อนไหวที่ลดลงถ้าเราลองสังเกตค่ะผู้ปกครองหรือว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่บ้านเรานะคะถ้าอยู่ในช่วงวัยของผู้สูงอายุในเรื่องของการเดินการเคลื่อนไหวนะคะมันก็จะเป็นไงคะความคล่องตัวจะลดลงบางคนก็จะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินบางคนก็ไม่ต้องใช้นะคะที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะก็จะเป็นหัวข้อเรื่องของในเรื่องของผู้สูงอายุในช่วงที่มีความพิการหรือว่าการช่วยเหลือตัวเองที่ลดลงอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินหรือว่าไม้ค้ำยันเพิ่มเติมนะคะนี่ก็คือในเรื่องของการทบทวนพัฒนาการการเปรียบเทียบของวัยผู้ใหญ่กับวัยผู้สูงอายุที่ผ่านมาแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะและเราก็จะเข้าสู่หัวข้อในวันนี้ค่ะนักเรียนนั่นก็คือเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนักเรียนคะเราก็จะต้องมาทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ก่อนค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนจะต้องระบุอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นได้ข้อ2ค่ะอภิปรายอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและข้อที่3ค่ะเห็นคุณค่าของการมีทัศนคติที่ดีต่ออิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนักเรียนคะจากจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นักเรียนดูสังเกตดูสิคะเราจะมีคำว่าวัยอะไรเอ่ยวัยอะไรเอ่ยวัยรุ่นนั่นก็คือวัยของเราค่ะนักเรียนคะเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะว่ามีอิทธิพลหรือความคาดหวังของสังคมอะไรบ้างที่มีผลต่อตัววัยอะไรคะวัยรุ่นนะคะนั่นก็คือช่วงวัยของพวกเราค่ะนักเรียนกับคำถามชวนคิดในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าสังคมมีความคาดหวังในตัวนักเรียนหรือไม่อย่างไรนักเรียนคะกติกาเดิมของเราจากชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบจากคำถามชวนคิดนี้ได้แล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าสังคมมีความคาดหวังในตัวนักเรียนหรือไม่อย่างไรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะมีไหมเอ่ยและในวันนี้นะคะคุณครูจะมีคะแนนพิเศษนะคะให้กับนักเรียนนะคะที่สามารถตอบคำถามในวันนี้ได้นะคะถ้าสมมติว่ากลุ่มไหนนะคะสามารถที่จะตอบคำถามได้ครูจะบวกให้กลุ่มละ1คะแนนค่ะเดี๋ยวเราจะมีนะคะเป็นสมุดสะสมคะแนนให้กับนักเรียนที่ตอบคำถามได้ในวันนี้ค่ะมีไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: คิดว่ามีความคาดหวังครับเช่นสถาบันแรกคือครอบครัวครับครอบครัวคาดหวังว่าให้เราเป็นเด็กดีตั้งใจเรียน

0: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเพื่อนก็ได้พูดถึงนะคะในเรื่องของความคาดหวังนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของสถาบันครอบครัวค่ะมีความคาดหวังในตัวนักเรียนอยากจะให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะถ้าเชิญค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: ขอเสริมจากเพื่อนเมื่อกี้นะคะก็คือว่าในส่วนของสังคมค่ะสังคมโดยรอบนะคะคาดหวังให้วัยรุ่นทุกคนค่ะเป็นอนาคตของชาติค่ะ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นของนักเรียนต้นทางนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีความคิดเห็นกับคำถามส่วนคิดนี้อย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิคะว่าที่เพื่อนได้บอกไปว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมนะคะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและมีความคาดหวังเราจะมาดูสิคะว่าสังคมนะคะที่มีความคาดหวังกับตัวนักเรียนนะคะนั่นก็คือช่วงวัยรุ่นนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ1ค่ะในเรื่องของครอบครัวค่ะต่อมาค่ะ2คือเพื่อนนะคะต่อมาโรงเรียนนะคะชุมชนนะคะแล้วก็เครือข่ายสังคมนี่คือ4อิทธิพลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะอย่างที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปเช่นครอบครัวนะคะชุมชนก็มีความคาดหวังกับตัวนักเรียนใช่ไหมคะว่าอยากจะให้เป็นอนาคตของชาติเป็นตัวแทนของโรงเรียนของชุมชนหรือเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ผู้ปกครองนี่คือความคาดหวังของสังคมทีนี้ค่ะวันนี้ค่ะคุณครูจะมีใบความรู้นะคะในเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนะคะให้นักเรียนลองศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตแจกใบความรู้ก่อนนะคะซองสีน้ำตาลนี่เหมือนกันนักเรียนดูในซองสีน้ำตาลได้เลยนะคะจะมีใบความรู้เหมือนกันหยิบซองสีน้ำตาลหยิบมาใบความรู้ได้เลยเหมือนกันค่ะใบความรู้จะมี2ใบแบ่งกัน

0: เมื่อนักเรียนได้รับใบความรู้แล้วนะคะนักเรียนก็มาดูค่ะว่าอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมเหล่านี้ค่ะล้วนแต่จะส่งผลต่อความเชื่อนะคะทัศนคติความคิดค่านิยมแล้วก็ลักษณะนิสัยนะคะหรือว่าพฤติกรรมต่างๆของวัยรุ่นนักเรียนลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมสิคะอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมเหล่านี้ค่ะมันมีผลต่อตัวนักเรียนอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะต่อมาค่ะนักเรียนนักเรียนลองดูใบความรู้ที่คุณครูให้แล้วลองตอบคำถามนี้ด้วยกันสิคะว่าสื่อโฆษณามีอิทธิพลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างไรสื่อโฆษณาคืออะไรแล้วสื่อโฆษณามันมีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างไรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดูสิคะสื่อโฆษณาคืออะไรแล้วการที่สื่อโฆษณาเข้ามามันมีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างไรนี่คิดว่ายังไงคะถ้านักเรียนยังสงสัยอยู่ค่ะนักเรียนลองมาดูค่ะคลิปวีดีทัศน์สาระดีน่ารู้นะคะลองมาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิคะว่าสื่อโฆษณาจากคลิปสาระดีน่ารู้นี้มันส่งผลต่อพัฒนาการหรือส่งผลต่อวัยรุ่นอย่างไรถ้าพร้อมที่จะชมคลิปแล้วเราไปรับชมคลิปสาระดีน่ารู้ด้วยกันได้เลยค่ะ
1: พ่อหนูขอโทษที่ไม่เชื่อพ่อจริงๆหนูก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่อยากสวยหุ่นดีอยากเป็นพริตตี้แบบคนอื่นๆเขาหนูทำตามที่พ่อบอกแต่มันไม่ทันใจ

0: โกหกพ่อหลายครั้ง
1: อะไร
2: อย่าทาเล็บนะพ่อ
1: โกหกหรือเปล่า
2: ไม่เชื่อก็ตามใจ
0: เหวี่ยงใส่พ่อหลายหน
3: พ่อเยี่ยมเลยนะคะ
0: แล้ววันหนึ่งหนูก็ได้เป็นพิตตี้สมใจ
4: หาที่เล่าลูก

0: ันนั้นหนูคลิกไปโดยไม่ได้คิด
1: ช่วยด้วย
2: คิดก่อนคลิกไม่ใช่แค่คุณที่เจ็บ
3: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้วันนี้ครูก็ต้องขอเสียงปรบมือให้กับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะจากที่ก่อนที่เราจะได้ดูนะคะคลิปเราได้ทิ้งคำถามไว้ในเรื่องของสื่อโฆษณาเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ดูคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้นักเรียนลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดอีกครั้งสิคะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยค่ะมันมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นอย่างไรเราลองมาดูสิคะว่าสื่อโฆษณาเนี่ยมันมีรูปแบบที่หลากหลายเลยนะคะแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดแรงจูงใจนะคะในการซื้อสินค้าหรือการใช้บริการต่างๆผ่านสื่อหลายๆประเภทใช่ไหมคะปัจจุบันนักเรียนก็ได้เห็นสื่อโฆษณาผ่านทางไหนบ้างคะช่องทางอินเทอร์เน็ตวิทยุยังเคยได้ยินอยู่ไหมบางคนก็อาจจะยังเคยได้ยินอยู่โทรทัศน์หรือในเรื่องของสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะทีนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันค่ะนักเรียนว่าถ้านักเรียนเป็นตัวละครในคลิปสาระดีน่ารู้ที่นักเรียนได้ดูไปนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรแล้วนักเรียนไปทางราคาอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะถ้านักเรียนไปทางเป็นตัวละครในเรื่องนักเรียนจะทำอย่างไรลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วลองนึกย้อนกลับไปจากคลิปสาระดีน่ารู้สิคะว่าในคลิปนี้มีตัวละครใดบ้างถ้าเราเป็นใครสักคนหนึ่งในเรื่องยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นลูกเราจะทำอย่างไรจะทำเหมือนในตัวละครนั้นไหมรวมด้วยช่วยคุณครูคิดแล้วถ้าสามารถหาคำตอบได้แล้วอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะมีตัวแทนนักเรียนค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
4: ค่ะถ้าหนูเป็นลูกในตัวละครนะคะหนูก็จะเลือกที่จะเชื่อพ่อไม่สั่งของในอินเทอร์เน็ตค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนก็เลือกที่จะเชื่อฟังนะคะคำตักเตือนของผู้ปกครองนั่นก็คือคุณพ่อค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีเราจะไปคำถามต่อไปกันแล้วนะคะนักเรียนคะกับคำถามที่ว่านักเรียนคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรลองร่วมด้วยช่วยกันคิดในกลุ่มสิคะว่าสื่อสังคมออนไลน์คืออะไรเราเคยใช้สื่อสังคมออนไลน์ไหมแล้วมันมีผลต่อตัวนักเรียนอย่างไรมีอิทธิพลอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยสื่อสังคมออนไลน์มีเพื่อนอยากจะตอบคำถามแล้วค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
5: มีอิทธิพลต่อนักเรียนครับเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์นะครับอาจจะจูงใจเราให้ไปในทางที่ไม่ดีครับเช่นเรื่องการสั่งของในอินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าสิ่งของชิ้นนั้นอาจจะมีผลต่อสุขภาพของเราได้ครับ
3: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนนะคะเพื่อนนะคะก็ได้ยกตัวอย่าง

นะคะสื่อสังคมออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการซื้อของผ่านโซเชียลนะคะแล้วก็อาจจะไปตัดสินใจซื้อสินค้าที่อยากจะมีผลมีแรงจูงใจยกตัวอย่างเช่นจากในคลิปสาระดีน่ารู้นะคะเพื่อนเขาก็ได้สั่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของยาลดน้ำหนักมาแล้วก็มีผลกระทบต่อร่างกายนะคะเพราะว่าอาจจะมีนะคะอิทธิพลนะคะมาจากสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นแรงจูงใจทำให้เขานะคะอยากจะสั่งสินค้าขึ้นมาค่ะมีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมเอ่ยถ้าไม่มีเราจะไปกันต่อแล้วนะคะนักเรียนคะนั่นเลยลองมาทำความเข้าใจกับคำว่าการโฆษณานะคะแล้วนักเรียนอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสื่อต่างๆที่มีอิทธิพลกับตัวของนักเรียนหรือว่ากลุ่มวัยรุ่นนั่นก็คือการโฆษณาคือการสื่อสารนะคะหรือการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการเพื่ออะไรเพื่อส่งเสริมการขายสร้างการรับรู้หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายต่อมาค่ะความหมายของคำว่าสื่อโฆษณาก็คือในเรื่องของการใช้ช่องทางต่างๆนะคะซึ่งมีอยู่มากมายยกตัวอย่างเช่นช่องทางทางโซเชียลนะคะเพื่ออะไรเพื่อสื่อสารหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าบริการหรือแนวคิดที่ต้องการที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อสร้างความสนใจการรับรู้หรือว่ากระตุ้นให้เกิดการกระทำในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารออกมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าการโฆษณาและสื่อโฆษณาเบื้องต้นนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูค่ะว่าที่ครูได้บอกไปว่าประเภทของสื่อโฆษณานะคะก็จะประกอบไปด้วยสื่อโทรทัศน์นะคะต่อมาค่ะวิทยุนะคะแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์นะคะต่อมาสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะสื่ออื่นๆเช่นสื่อโฆษณากลางแจ้งนะคะได้ลองสังเกตประเภทของสื่อโฆษณานะคะแล้วลองมองดูสิคะว่าในชีวิตประจำวันของเราสื่อโฆษณาต่างๆที่คุณครูได้กล่าวมามีผลกับตัวเราไหมเราเคยใช้หรือเปล่านะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ทำความเข้าใจกับอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อตัวนักเรียนมากขึ้นนะคะโดยทำกิจกรรมกลุ่มค่ะคุณครูจะขออนุญาตแบ่งกลุ่มนะคะนักเรียนต้นทางจะมีอยู่ด้วยกัน5กลุ่มแล้วนะคะส่วนนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปรับนะคะได้ตามบริบทของโรงเรียนได้เลยค่ะนะคะเมื่อเราได้กลุ่มแล้วนะคะคุณครูก็จะมีอยู่ด้วยกัน5หัวข้อค่ะแล้วเชิญตัวแทนนักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มค่ะมาจับสลากเลือกหัวข้อเมื่อได้หัวข้อแล้วนะคะนักเรียนก็จะต้องศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามหัวข้อที่ตนเองได้รับแล้วก็ออกแบบนะคะใบงานนะคะในรูปแบบของผังความคิดแล้วก็บันทึกข้อมูลลงไปในใบงานที่1ค่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะมาจับสลากเลือกหัวข้อก่อนแล้วค่อยทำใบงานนะคะเพราะฉะนั้นค่ะครูจะขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะทุกกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนค่ะกลุ่มละ1คนค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะด้านหน้าเลยเติบขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวมันโดนอ่ะทีนี้เราจะจับฉลากเลือกหัวข้อกันแล้วนะคะนักเรียนคะเลือกคนละ1หัวข้อนะคะได้หัวข้ออะไรนะคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อนั้นเมื่อสับแล้วนะคะนักเรียนเดินกลับไปที่กลุ่มแล้วก็รวมด้วยช่วยกันลุ้นในกลุ่มของตนเองได้เลยค่ะเชิญค่ะได้ครบกันทุกกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปิดแล้วก็ลองดูสิคะว่าเราได้รับหัวข้ออะไรกัน

เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนลุ้นผลที่ออกมาหรือยังว่าเราได้หัวข้ออะไรทีนี้คุณครูขอทบทวนนิดนึงว่าแต่ละกลุ่มได้หัวข้ออะไรก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกลุ่มกันนะคะขออนุญาตกลุ่มแรกค่ะนักเรียนอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อวัยรุ่นค่ะกลุ่มไหนเอ่ยยกมือค่ะต่อมาค่ะกลุ่มที่สองอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นใครได้คะค่ะต่อมากลุ่มที่สามค่ะอิทธิพลของโรงเรียนที่มีต่อวัยรุ่นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่4ค่ะอิทธิพลของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นต่อมาค่ะกลุ่มที่5ค่ะอิทธิลงไปไหนๆนั่นก็คือในใบงานที่1ค่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อวัยรุ่นตามหัวข้อที่ตนเองได้รับนะคะเมื่อนักเรียนได้ใบงานแล้วนะคะนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางคะแล้วเปลี่ยนเรียนรู้กับใบงานนี้ไปด้วยกันค่ะ

0: เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนกับการทำกิจกรรมใบงานในวันนี้ก็มีนักเรียนนะคะทุกๆกลุ่มนะคะทำใบงานที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จแล้วค่ะแต่วันนี้ค่ะจะมีตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนอยู่ด้วยกัน2กลุ่มนะคะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มแรกที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
1: ค่ะกลุ่มพวกหนูนะคะได้หัวข้ออิทธิพลของชุมชนที่มีต่อวัยรุ่นค่ะวันนี้นะคะหนูจะมายกตัวอย่างความคาดหวังของชุมชนค่ะความคาดหวังของชุมชนเนี่ยจะคาดหวังในการรับผิดชอบในครอบครัวรับผิดชอบต่อโรงเรียนมีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อตนเองค่ะ
2: ส่วนเป้าหมายการพัฒนาการวัยรุ่นนะครับ1คือบริหารจัดการตนเองได้2คือมีบุคลิกภาพที่ดีครับ3คือมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับขอบคุณครับ
0: ค่ะและเพื่อนก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะคะต่อมาค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2ที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2หน่อยค่ะ
3: ค่ะจากกลุ่ม Too Much So Much Very Much นะคะก็คือกลุ่มที่พวกเราได้นะคะคือเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของเครือข่ายสังคมที่มีต่อวัยรุ่นค่ะเครือข่ายสังคมนะคะก็คือจะเป็นเครือข่ายเนี่ยก็คือเชื่อมโยงผู้คนค่ะเข้าไว้ด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีหรือว่าโซเชียลมีเดียนั่นเองค่ะที่พวกเราใช้ในการติดต่อสื่อสารกันในประจำวันนะคะเช่น Instagram Message หรือว่าอาจจะเป็น LINE ค่ะค่ะแล้วก็ส่วนความคาดหวังของเครือข่ายสังคมนะคะที่มีต่อวัยรุ่นคือ1สุขภาพแข็งแรง2จิตใจเข้มแข็ง3มีสัมพันธภาพที่ดีค่ะ4คิดเป็นเหตุเป็นผลและ5มีสติค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านการพูดหรือว่าการคิดก่อนที่จะโพสต์ต่างๆค่ะ
4: ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสังคมเสมือนจริงค่ะก็คือมันจะมีอิทธิพลของสังคมทางบวกนะคะว่ามนุษย์วัยรุ่นวัยของเรานะคะเป็นวัยที่ยังอ่อนไหวง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปในทิศทางไหนก็ขึ้นอยู่กับสังคมค่ะสังคมก็จะมีอิทธิพลสังคมทางบวกแล้วก็อิทธิพลสังคมทางลบค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2ด้วยค่ะค่ะนักเรียนคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปนะคะในเรื่องของอิทธิพลของเครือข่ายสังคมที่มีต่อวัยรุ่นนะคะเพื่อนก็ได้พูดถึงสื่อสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆนะคะที่มีผลต่อพัฒนาการของวัยรุ่นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆในปัจจุบันนะคะมีความแพร่หลายแล้วก็ใกล้กับตัวนักเรียนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีผลต่อพัฒนาการของนักเรียนอย่างไรนะคะอย่าลืมนะคะไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็อย่าลืมนำเสนอแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะต่อมาค่ะนักเรียนคะเราก็จะมาเข้าสู่กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ค่ะคุณครูอยากให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะว่าอิทธิพลของสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนนะคะมันมีอะไรบ้างและมีอย่างไรมีกลุ่มไหนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมคะมีไม่เอ่ยอย่างที่เราได้ศึกษาค้นคว้ากันไปว่าอีกของชุมชนโรงเรียนเพื่อนครอบครัวนะคะเครือข่ายต่างๆมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหรือไม่อย่างไรมีไม่เอ่ยนักเรียนปลายทางสามารถร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้เลยนะคะ

0: มีตัวแทนนักเรียนพร้อมที่จะนำเสนอแล้วค่ะเชิญค่ะ
1: ค่ะก็อิทธิพลของสังคมนะคะก็คือเหมือนที่โนพีเซนต์ไปเมื่อกี้เลยนะคะว่ามีผลก็คือตอบคำถามกันนะคะว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนหรือไม่อยากจะบอกค่ะว่ามีผลเพราะว่าเหมือนที่หนูพรีเซนต์ไปเมื่อกี้เลยว่าวัยรุ่นเนี่ยยังเป็นวัยที่อ่อนไหวง่ายนะคะก็มันเราจะดีหรือไม่ดีก็ต้องอยู่ที่สังคมที่เราอยู่นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเลือกสังคมที่ดีกับตัวเองนะคะไม่แล้วก็ไม่ต้องไม่เป็นภาระสังคมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะสิ่งที่ตนเองได้นำเสนอไปนะคะจากการทำงานว่าสังคมมีผลหรือว่ามีอิทธิพลต่อตัววัยรุ่นมากเลยนะคะเพื่อนก็ได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมว่าอยากจะให้เรานะคะเลือกสังคมที่เหมาะสมกับเรานะคะให้เหมาะสมกับวัยนะคะให้เหมาะสมกับการเรียนรู้นะคะเพราะว่าสังคมคือสิ่งที่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อตัววัยรุ่นมากเลยค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูภาพนี้ค่ะแล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดอีกสักหนึ่งครั้งกับคำถามชวนคิดที่ว่าจากภาพนักเรียนคิดว่าอะไรคืออิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นในลองสังเกตจากภาพภาพนี้ให้ดีแล้วนักเรียนคิดว่าอะไรที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนจากภาพนี้ค่ะลองพิจารณาภาพนี้ให้ดีมันใกล้กับตัวนักเรียนหรือเปล่าสังคมปัจจุบันที่เรากำลังใช้ชีวิตอยู่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องใช่เพื่อนบอกมาแล้วว่า AI หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกับนักเรียนไหม
2: ม
0: ีอย่างไรมีใครอยากจะตอบคำถามไหมคะตามความคิดเห็นของนักเรียนเลย

0: มีเพื่อนพร้อมจะนำเสนอราคาเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็มีผลกระทบนะคะอย่างเช่นที่มีการนำ AI มาทำงานแทนมนุษย์ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะนะคะจากภาพนี้ค่ะเพื่อนได้นำเสนอนะคะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่านั่นคือในเรื่องของการใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ค่ะนักเรียนมันมีทั้งทางด้านบวกและด้านลบเวลาที่เราจะใช้ค่ะนักเรียนครูอยากจะแนะนำว่าให้เราศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าข้อมูลให้ดีแล้วเลือกที่จะใช้อย่างมีเหตุมีผลและใช้อย่างมีวิจารณญาณค่ะเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะฝากนะคะนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะเราจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมกับพัฒนาการวัยรุ่นตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนักเรียนว่าจะมีสิ่งที่เราจะต้องนำมาในชั่วโมงถัดไปด้วยค่ะนั่นก็คือในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมีกรณีศึกษาค่ะเรื่องนับดาวค่ะและมีใบความรู้เรื่องอิทธิพลและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นและมีการทำกิจกรรมค่ะเป็นใบงานและ

0: กรรมการแสดงบทบาทสมมุติตอนวัยรุ่นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงและสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกๆคนนะคะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณครับ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพธิ์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้นคือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ

พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนด้านการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกชีพระศรีศากยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศากยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับ
2: ส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาล

0: ั้งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได
1: ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันนะคะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะเรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะนักเรียนคะวันนี้เรื่องเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและเราจะเริ่มคำถามกันเลยนะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหม
3: ใช
2: ่นักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรบ้างต้องไปตอบได้เลยลูก
4: ก็คือในน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรครับก็จะมีเกลือแร่ซึ่งเกลือแร่ช่วยควบคุมสมดุลต่างๆในร่างกายครับ
2: ควบคุมความสมดุลต่างๆในร่างกายของร่างกายใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะกลุ่มนี้จะได้รับน้ำผลไม้แล้วนะคะเพราะตัวแทนเรามีคนเก่งมีกลุ่มไหนจะตอบอีกไหมคะมีอีกเครื่องดื่มเชิญค่ะสามารถตอบได้หลายข้อนะลูกนะ
5: ค่ะสมุนไพรบางตัวอาจจะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายค่ะ
2: เก่งมากช่วยเรื่องระบบขับถ่ายหรือดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ไหมคะเพราะว่าในเครื่องดื่มสมุนไพรบางชนิดมีส่วนประกอบของอะไรคะวัตถุดิบเช่น
5: กากใย
2: ช่วยกลุ่มนี้ช่วยน้ำผลไม้จะมาแล้ว
5: กากใยค่ะ
2: กากใยในผักและผลไม้ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะเก่งมากค่ะอันนี้ก็ประโยชน์นะคะมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนเรียนไปแล้วได้ความรู้อะไรบ้างนะคะนักเรียนอธิบายความหมายและประโยชน์ของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้จำแนกประเภทของเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้นะคะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในท้องถิ่นมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นนำมาประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าที่คุณครูสอนมาส่วนใหญ่ครูจะเน้นเรื่องของวัสดุหรือวัตถุดิบหรือผลผลิตที่มีในชุมชนหรือในท้องถิ่นของเราเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะฉะนั้นคุณครูก็อยากให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะต่อไปคำถามชวนคิดดูภาพประกอบเครื่องดื่มที่นักเรียนเห็นมีอะไรบ้างมีอะไรคะน้ำผลไม้น้ำอะไรคะน้ำแตงโมนะคะมีอะไรคะ
6: น
2: ้
6: ำอ
2: ั
6: ดลม
2: น้ำอัดลมมีอะไรคะ
6: กาแฟ
2: น้ำอะไรคะน้ำเต้าหู้ทำจากถั่วเหลืองนะคะเครื่องดื่ม4ประเภทนี้นักเรียนคิดว่าเครื่องดื่มชนิดไหนที่มีประโยชน์สำหรับนักเรียนมากที่สุดอะไรคะใครคิดว่าน้ำเต้าหู้ยกมือมีประโยชน์สำหรับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมคะต่อไปคิดว่าน้ำแตงโมยกมือเก่งมากน้ำอารมณ์มีไหมคะน้ำอารมณ์มีไหมกาแฟมีไหมคะไม่มีแสดงว่านักเรียนห้องนี้เลือกเครื่องดื่มที่มีประโยชน์เนาะเดี๋ยวคุณครูจะดูระหว่างวันถ้าวันไหนที่คุณครูเจอว่าไม่ได้เลือกดื่มน้ำแตงโมน้ำผลไม้หรือน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแอบลบคะแนนเลยดีไหมคะ นะคะถ้าเหมาะกับนักเรียนก็คือควรจะเป็นน้ำผักผลไม้แล้วก็อะไรคะน้ำเต้าหู้ซึ่งทำจากอะไรคะถั่วเหลืองนะคะซึ่งมีประโยชน์กับนักเรียนนะคะช่วยในการเจริญเติบโตแล้วก็ช่วยสร้างความสดชื่นให้วิตามินและเกลือแร่ของเราได้จากผักผลไม้นะคะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคืออะไรในความเข้าใจของนักเรียนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์บ่งบอกความมีประโยชน์คุณประโยชน์ของเครื่องดื่มนั้นอย่างชัดเจนใช่ไหมคะเขาถึงเรียกว่าเครื่องดื่มที่มีประโยชน์และมีคุณภาพนะคะเช่น
0: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำกิ๊กฮวยครับ
2: น้ำใบบัวบกน้ำอัญชันน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมคะมีประโยชน์ยังไงครับ
0: แก้ร้อนในครับช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นครับแล้วก็แก้อาการหวัดได้ครับ
2: แก้อาการหวัดได้เก่งมากปรบมือให้กับกลุ่ม3หน่อยเก่งมากนะคะจะเห็นว่าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเราจะเห็นคุณค่าหรือคุณประโยชน์อย่างชัดเจนเช่นเพื่อนบอกว่าน้ำอัญชันใช่ไหมคะดื่มแก้กระหายได้ช่วยบำรุงหัวใจนี่คือเฉพาะใช่ไหมคะต่อไปมาดูประเภทของเครื่องดื่มกันว่ามีอะไรบ้างเครื่องดื่มมี3ประเภทใหญ่ๆนะคะประเภทที่1ก็คือประเภทนมส่วนใหญ่ที่ได้นะคะเครื่องดื่มประเภทนมได้จากไหนคะวัตถุดิบมาจากไหนจากนมโคและจากอะไรคะ
7: นมแพะ
2: ส่วนใหญ่ที่เรานิยมดื่มกันใช่ไหมคะมาดูซิเครื่องดื่มประเภทนมมีอะไรบ้างพาสเจอร์ไรซ์นมสเตอริไลน์นม UST นมเปรี้ยวนมพร่องขาดมันเนยแล้วก็นมผงผลิตภัณฑ์นมเหล่านี้นะคะก็อยู่ในประเภทเครื่องดื่มประเภทนมซึ่งได้จากโคและก็แพะเป็นส่วนใหญ่นะคะมาดูประเภทต่อไปเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้เครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้ใครนิยมชอบดื่มบ้างยกมือค่ะมีนะคะมีแต่ว่ายังไม่เยอะใครชอบดื่มนมพอๆกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูเครื่องดื่มประเภทผักและผลไม้นะคะจะเป็นผลไม้ชนิดเดียวก็ได้หรือผักชนิดเดียวก็ได้หรือผลไม้หรือผักรวมกันก็ได้นะคะหลายชนิดก็ได้นะดูซิมีอะไรบ้างน้ำใบบัวบกน้ำส้มน้ำมะนาวน้ำแตงกวานะคะนี่ยกตัวอย่างนะเดี๋ยวนักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเยอะแยะเลยนะคะน้ำผักผลไม้แล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราจะได้ลองทำกันนะคะคุณครูขอไปเรื่องของเครื่องดื่มประเภทธัญพืชประเภทที่3คือประเภทธัญพืชได้จากไหนคะข้าวนะมีแล้วกลุ่มนี้เริ่มจะได้น้ำดื่มเพื่อสุขภาพแล้วมีอะไรคะธัญพืชได้จากอะไรคะถั่วเมล็ดแห้งต่างๆมีอะไรคะอะไรคะ
8: ข้าวโพด
2: นักเรียนชอบดื่มน้ำนมข้าวโพดไหมนะคะมีประโยชน์มากมีอะไรอีกข้าวกล้องงอกนมถั่วเหลืองนมอัลมอนด์แล้วก็น้ำข้าวโพดน้ำเต้าหู้น้ำงาดำน้ำลูกเดือยเคยนักเรียนเคยดื่มไหมน้ำลูกเดือยอร่อยไหมคะมีประโยชน์มากนะคะน้ำลูกเดือยต่อไปมาดูหลักการเตรียมการประกอบการจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มนะคะหลักการเตรียมมีอะไรการประกอบมีอะไรนะคะการจัดและการบริการเครื่องดื่มควรมีการชั่งตวง ส่วนผสมเครื่องปรุงตามสูตรที่เราต้องการนะคะต่อไปการประกอบเครื่องดื่มอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องดื่มต้องเป็นไงสะอาดไม่มีกลิ่นและก็ไม่มีสิ่งสกปรกติดเจือปนอยู่นะคะเครื่องดื่มควรมีเนื้อผักหรือผลไม้เป็นไงคะเวลาปั่นแล้วต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะคะสามเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมเป็นผักหรือผลไม้เมื่อปรุงหรือประกอบแล้วหรือทำเสร็จแล้วเราต้องดื่มทันทีนะคะเพื่อได้ประโยชน์ที่มีคุณค่าที่สดสะอาดการจัดเตรียมเครื่องดื่มจัดเตรียมเครื่องดื่มให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ที่จะดื่มใช่ไหมคะเหมาะสมสภาพร่างกายยังไงเช่นถ้าเราจะจัดเครื่องดื่มให้กับน้องซึ่งอยู่วัยเรียนเราควรจัดอะไรคะนมใช่ไหมคะนมร้อนหรือนมเย็นก็ได้ต้องดูสภาพอากาศณตอนนั้นด้วยต่อมาถ้าคุณครูจะจัดเครื่องดื่มสำหรับคุณพ่อคุณแม่ซึ่งมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อคุณครูควรจัดเครื่องดื่มประเภทไหนคะเครื่องดื่มประเภทช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อต้องเป็นน้ำสมุนไพรใช่ไหมลูกน้ำสมุนไพรแก้ท้องอืดท้องเฟ้อมีอะไรบ้างน้ำขิงเก่งมากอะไรคะน้ำอะไรนะคะน้ำขิงแล้วก็น้ำน้ำมะขามด้วยน้ำตะไคร้มีหลายประเภทเลยนะคะน้ำเครื่องดื่มสมุนไพรที่สามารถช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะโดยเฉพาะน้ำขิงที่เพื่อนบอกมานะสภาพอากาศสภาพอากาศก็ต้องดูด้วยถูกไหมคะเวลาเราจะเสิร์ฟน้ำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับใครก็แล้วแต่ช่วงหน้าร้อนเราควรเสิร์ฟน้ำประเภทไหน

0: ช่วงหน้าร้อนเราต้องการความสดชื่นเช่นน้ำแตงโมปั่นน้ำอัญชันน้ำมะพร้าวเวลาเราดื่มเข้าไปก็จะทำให้รู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะถ้าอากาศเย็นเมื่อกี้อากาศร้อนแล้วถ้าอากาศเย็นนมร้อนนมอุ่นๆใช่ไหมคะน้ำเต้าหู้เก่งมากเหมาะสำหรับโอกาสต่างๆถ้าสมมติมีแขกมาเยือนบ้านมีแขกมาเยือนที่บ้านเราเราควรจะบริการด้วยเขาบอกว่าต้องดูความเหมาะสมนะตอนนั้นว่าเรามีวัตถุดิบอะไรเอาที่แบบสะดวกแล้วก็ง่ายนะคะไม่ต้องยุ่งยากมากนะสำหรับโอกาสต่างๆก็ต้องดูสถานการณ์นะตอนนั้นนะคะต่อไปการตกแต่งเครื่องดื่มตกแต่งด้วยวัสดุที่ได้จากธรรมชาตินะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้ดื่มหรือผู้บริโภควัสดุที่ได้จากธรรมชาติที่นำมาแต่งเครื่องดื่มเราต้องเป็นวัสดุที่สามารถทานได้ไม่เป็นพิษหรือไม่มีผลข้างเคียงเช่นจากไหนได้คะดอกไม้ใช่ไหมคะดอกอัญชันเพื่อนตอบเก่งมากจากดอกไม้ต้องเป็นดอกไม้ที่ทานได้นะคะจำไว้เลยนะถ้าเป็นใบไม้ก็ต้องเป็นใบไม้ที่ทานได้เช่นกันที่จะใช้ในการตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารถ้าของที่ทานไม่ได้แล้วมาใส่เพื่ออาจจะมีพิษเจือปนหรืออาจจะมีคนที่แพ้นะคะอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ดื่มหรือผู้บริโภคได้ต่อไปตกแต่งเครื่องดื่มด้วยช้อนคนหรือเครื่องดื่มรูปทรงต่างๆนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องดื่มเวลาเราไปทานที่ร้านจะมีอะไรคะจะมีช้อนยาวใช่ไหมคะแล้วมีลวดลายตุ๊กตาสวยๆซึ่งตกแต่งอยู่ที่ช้อนก็จะทำให้เครื่องดื่มนั้นดูน่ารับประทานมากขึ้นนะคะต่อไปมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีอะไรบ้างนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมวัสดุอุปกรณ์ที่นักเรียนเคยเห็นในการทำเครื่องดื่มมีอะไรบ้างคะถ้วยตวงเก่งมากค่ะยกมือได้ค่ะเครื่องปั่นแก้วโถแก้วตอนนี้ยังมี2กลุ่มที่ยังไม่ได้รับน้ำผลไม้นะคะอะไรคะช้อนตวงมีอะไรอีกคะผ้าขาวบางเดี๋ยวมาดูกันเครื่องช่างนักเรียนเคยเห็นไหมคะเครื่องช่างมีทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบกลไกนะคะเครื่องช่างแบบกลไกก็จะช่วยประหยัดไฟนะคะข้อดีของเขานะคะส่วนเครื่องช่างแบบดิจิตอลจะให้ความรวดเร็วในการช่างและก็ชัดเจนนะคะแต่ว่าข้อเสียคือเป็นไงคะอาจจะเสียง่ายใช่ไหมคะซ่อมแซมอาจจะยากนิดหนึ่งถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวจะต้องเป็นลักษณะแก้วใสนะคะหรือเป็นพลาสติกใสแล้วก็มีอะไรคะสเกลบอกปริมาณชัดเจนนะคะมีปากไว้สำหรับเทนะคะต่อไปถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของแห้งส่วนใหญ่จะมาเป็นชุดเป็นเซตนะคะซึ่งก็จะมีอะไรคะปริมาณที่ต่างกันนะคะเช่น1ถ้วยตวง1ส่วน2ถ้วยตวง1ส่วน3ถ้วยตวง1ส่วน4ถ้วยตวงจะมาเป็นเซตเลยนะคะช้อนตวงก็เช่นกันมาเป็นเซตเช่น1ช้อนโต๊ะ1ช้อนชา1ส่วน2ช้อนชาแล้วก็1ส่วน4ช้อนชาบอกปริมาณนะคะการที่เราจะนำไปใช้ในแต่ละครั้งผ้าขาวบางเป็นผ้าลักษณะโปร่งนะคะเป็นผ้าลักษณะโปร่งใช้สำหรับทำอะไรคะ
1: กรอง
0: ไม่กรองก็สามารถไปปกคลุม หรือปิดอาหารเพื่อป้องกันแมลงได้นะคะต่อไปเครื่องปั่นน้ำผลไม้ก็มีหลายชนิดหลายแบบเช่นการขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะคะบางคนก็ชอบเครื่องปั่นแบบเล็กๆที่แบบเป็นลักษณะแก้วคือพอใส่วัตถุดิบลงไปปั่นนะตอนนั้นแล้วเราสามารถดื่มได้เลยนะคะแต่บางคนก็อาจจะใช้ในเรื่องของธุรกิจนะคะเปิดร้านอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้แบบเครื่องใหญ่นิดนึงนะคะต่อไปค้อนทุบขิงตะไคร้ค้อนใช้สำหรับทุบสมุนไพรที่มีความแข็งหรือก้อนใหญ่เพื่อต้องการอะไรคะต้องการอะไรคะต้องการให้กลิ่นของสมุนไพรออกมาหรือการระเหยของกลิ่นใช่ไหมคะออกมาแล้วก่อนที่จะนำไปปรุงนะคะนำไปต่อไปมีดและเขียงก็จะเป็นที่นิยมสำหรับในเรื่องของการประกอบอาหารหรือทำอะไรก็แล้วแต่เป็นพื้นฐานอุปกรณ์พื้นฐานเลยนะคะที่ต้องมีนะหม้อต้มนะคะหม้อต้มก็มีความจำเป็นเราก็ต้องใช้ใช่ไหมคะบางอย่างต้องใช้การต้มต่อไปพิมพ์กดผักผลไม้รูปต่างๆนะคะเพื่อต้องการความสวยงามความคมของผักผลไม้นั้นถ้วยกระเบื้องที่มีหูอันนี้ก็มีความจำเป็นนะคะที่เราต้องใช้ถ้วยกระเบื้องมีหูบางทีเราก็อาจจะใส่พวกเครื่องดื่มประเภทร้อนหรือเย็นร้อนนะคะแก้วใสมีก้านและไม่มีก้านนะคะส่วนใหญ่จะใช้เครื่องดื่มประเภทเย็นนะห่างแก้วนะคะบางทีต้องมีการผสมใช่ไหมคะเช่นการทำน้ำพันธุ์น้ำพันธุ์ใครเคยทานใครเคยดื่มบ้างน้ำพันธุ์นะคะน้ำพันธุ์ก็มีประโยชน์นะคะต้องใช้ห่างแก้วต่อไปเหยือกแก้วก็สำหรับใส่น้ำอะไรคะใส่น้ำผลไม้ที่เราปั่นเสร็จแล้วแล้วก็ค่อยมาเทแบ่งใช่ไหมคะหรือจะใช้ตอนเสิร์ฟก็ได้ทัพพีใช้ตักเครื่องดื่มจำเป็นไหมจำเป็นนะคะจำเป็นต้องใช้ถ้าเราไม่มีโถแก้วแบบที่มีปากใช่ไหมคะแล้วก็ต้องใช้ตักอุปกรณ์คนเครื่องแก้วนะคะเหมือนที่คุณผู้แจ้งไปเมื่อกี้นะก็เห็นไหมคะจะมีลายสีสันสวยงามใช้ตกแต่งได้ต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนมาดูวิดีทัศน์เรื่องของการทำน้ำผักผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูเครื่องดื่มน้ำผักผลไม้5 สีมาเตรียมทำกันเลยจ้า

0: ปั่นเสร็จแล้วมาจัดทานกันค่ะสีสันน่าทานทานเย็นๆได้ดีต่อสุขภาพค่ะ
1: นักเรียนขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆกันหน่อยนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันปรบมือเพื่อขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีค่ะนะคะวิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะคะขอขอบคุณที่ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ต่อไปก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะคุณครูขอย้อนถามเมื่อกี้ที่เราชมวิดิทัศน์ไปว่าสีของผลไม้สีของผลไม้ที่น่าทานที่สุดหรือผลไม้ที่นักเรียนชอบมากที่สุดใน5สีนี้มีสีอะไรบ้างยกมือค่ะชมพูมีคนชอบสีม่วงสีม่วงสีอะไรคะสีส้มสีเหลืองสีอะไรอีกสีเขียวมีคนชอบน้ำผักด้วยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนปลายทางละคะนักเรียนปลายทางชอบน้ำผักผลไม้สีอะไรบ้างนะคะตอบคุณครูปลายทางด้วยนะคะซึ่งน้ำผักผลไม้ที่ให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมาดูตัวอย่างเครื่องดื่มประเภทน้ำสมุนไพรบ้างเช่นน้ำขิงนะคะมีส่วนผสมซึ่งหาได้ในท้องถิ่นนะเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะหาได้ในท้องถิ่นซึ่งคุณครูเชื่อว่าจะมีเกือบทุกท้องถิ่นเลยมั้งคะนะคะก็มีส่วนผสมอะไรบ้างขิงแก่น้ำตาลทรายแดงน้ำสะอาดนะคะวัตถุดิบนะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะวิธีทำก็ไม่ยากล้างขิงให้สะอาดปอกเปลือกออกล้างอีกครั้งทุบพอแตกล้างขิงให้สะอาดใช้อุปกรณ์อะไรคะใช้กะละมังใช่ไหมคะคุณครูสอนไปแล้วก่อนหน้านี้ต้องใช้กะละมังในการล้างขิงใช่ไหมคะอุปกรณ์สำคัญต่อไปทุบพอแตกใช้อะไรคะ
2: ค้อน
1: ใช้ค้อนทุบเห็นไหมคะใช้ค้อนทุบขิงนะอุปกรณ์ต่อไปใส่น้ำลงในหม้อยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่น้ำลงในหม้ออุปกรณ์อะไรอีกอย่างหม้อนะคะยกขึ้นตั้งไฟต้มน้ำให้เดือดใส่ขิงลงต้ม5นาทีกรองเอากากออกอีกครั้งกรองใช้อะไรคะผ้าขาวบางหรือกระชอนถ้ามีใช่ไหมคะแต่ผ้าขาวบางจะให้ความละเอียดกว่านะคะต่อไปใส่น้ำตาลพอน้ำตาลละลายก็ยกลงโอเคคุณครูแค่สอบถามดูว่านักเรียนพอจะจำได้ไหมนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มตามนี้เมื่อกี้นักเรียนตอบแล้วกะละมังพลาสติกค้อนทุบมีดเขียงหม้อต้มกระชอนตาชั่งแก้วใสถ้วยตวงนะคะประเภทของเหลวแล้วก็ของแห้งประโยชน์ที่ได้รับน้ำขิงมีประโยชน์ไงคะช่วยย่อยอาหารและแก้อาการท้องอืดบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนลดความดันโลหิตสูงลดระดับน้ำตาลในเลือดและก็บรรเทาอาการหวัดนะคะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมให้สำหรับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะมีกิจกรรมนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแจกรางวัลดื่มน้ำผลไม้แล้วเดี๋ยวต้องตอบครูด้วยว่าน้ำผลไม้ที่นักเรียนดื่มวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางก็ เราจะได้ฝึกทำกันสำหรับอาทิตย์หน้านะคะหรือชั่วโมงถัดไปนะคะแต่นักเรียนปลายทางก็ค่อยชิมกันในชั่วโมงถัดไปนะค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้รับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้ก็มีน้ำผักผลไม้ที่ครูนำมา ให้นักเรียนลองชิมดูนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะได้ปฏิบัติกันทีนี้ให้นักเรียนลองชิมได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอบคำถามคุณครูด้วยว่าน้ำผักหรือผลไม้ที่นักเรียนดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะประเภทไหนชนิดไหนนะคะน่าจะทำมาจากอะไรนะคะวัตถุดิบเชิญเลยค่ะ

เป็นไงกันบ้างคะอร่อยไหมนักเรียนปลายทางกำลังดูอยู่นะคะคงจะอิจฉานักเรียนต้นทางแน่เลยดื่มเรียบร้อยแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างนักเรียนคิดว่าน้ำเพื่อสุขภาพน้ำผักผลไม้นี้น่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างอะตอบให้เพื่อนปลายทางดูหน่อยตอบให้เพื่อนปลายทางทราบหน่อยค่ะว่าวัตถุดิบน่าจะมาจากอะไรบ้างบอกชนิดบอกชื่อเลยค่ะเชิญกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3ค่ะ

0: น่าจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบอะไรบ้างตอบให้คุณครูหน่อย
1: อันนี้น่าจะเป็นน้ำใบโบโบครับ
0: น้ำใบโบโบลูกตอบมาหลายครั้งแล้วสำหรับวันนี้ใช่ไหมคะได้เจอของจริงแล้วค่ะน้ำใบโบโบนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเก่งมากขออีกกลุ่มไหนดีกลุ่มหลังสุดเชิญค่ะน้ำอะไรคะทานจนหมดแก้วเลยดื่มจนหมดแก้วถ้าตอบไม่ได้นี่แย่เลยนะคะอ่ะเชิญครับ
2: ครับจากที่ผมได้ลองดมแล้วก็ลองชิมดูนะครับก็มีความเปรี้ยวๆนิดนึงครับผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นสับปะรดครับ
0: อะไรนะคะ
2: สับปะรดครับ
0: สับปะรดกลุ่มอื่นคิดว่าสับปะรดไหมใครคิดว่าไม่ใช่น้ำอะไรคะสับปะรดนะคะสับปะรดผสมกับน้ำสับปะรดนะคะจะออกมาเป็นโทนสีเหลืองนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยเก่งมากนะคะเดี๋ยวงั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานต่อนะคะให้เวลา5นาทีสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเชิญทำได้เลยค่ะลูกส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางก็สามารถดูศึกษาจากใบความรู้ได้แล้วก็ใบงานนะคะดูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะคะ

0: สร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังคะอย่าให้นักเรียนปลายทางนำเสนอกับคุณครูปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูขอเชิญตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะคะมานำเสนอให้นักเรียนปลายทางดูหน่อยว่าแนวความคิดของเราที่จะปฏิบัติหรือการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไรกันนะคะเชิญกลุ่ม3เลยค่ะ
1: ก็จะเป็นน้ำบิตรูทค่ะชื่อเครื่องดื่มคือสีชมพูเพื่อสุขภาพค่ะประเภทเครื่องดื่มคือน้ำผลไม้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: วัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีแก้วเครื่องปั่นผลไม้ต่างๆถ้วยตวงช้อนแล้วก็หลอดค่ะประโยชน์ของเครื่องดื่มก็คือช่วยบำรุงร่างกายช่วยเรื่องระบบขับถ่ายช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตแล้วก็บีทรูทเนี่ยจะช่วยให้สดชื่นค่ะ
0: แสดงว่าวัตถุดิบของเราก็คือมาจากบีทรูทใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะมีผลไม้อื่นรวมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนความหวานนี่ก็ใช้ความหวานของธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเก่งมากค่ะสำหรับกลุ่มนี้ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะรวดเร็วทันใจนะคะช่วยกันสมาชิกในกลุ่มช่วยกันดีมากเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนวันนี้กันหน่อยนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะครูได้สอนไปแล้วเรื่องประเภทเครื่องดื่มมีกี่ประเภทเอ่ย
2: 3
0: ประเภทมีอะไรบ้างคะ
2: น
0: มประเภทนมประเภทผักผลไม
2: ้
0: ประเภทธัญพืชนะคะนักเรียนสามารถนำไปประกอบดื่มเองก็ได้นะคะต่อไปหลักการเตรียมประกอบจัดตกแต่งและบริการเครื่องดื่มมีหลักการกี่ข้ออะไรคะเตรียมจัดประกอบตกแต่งแล้วก็บริการเครื่องดื่มใช่ไหมคะบริการใครบริการตัวเองต่อไปวัสดุอุปกรณ์ก็ทราบกันแล้วเมื่อกี้เพื่อนนำเสนอไปแล้วนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆมานะคะในการที่จะมาฝึกปฏิบัติเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจ้งวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆที่จะใช้ในอาทิตย์หน้านะคะมาเรียนฝึกปฏิบัติกันนะคะฝากคุณครูไปทางนะคะอาจจะดาวน์โหลดเอกสารใบงานที่4เรื่องของแบบบันทึกการประกอบเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้กับนักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางก็เตรียมมาด้วยนะคะสำหรับใบงานที่4หรือคุณครูปลายทางอาจจะดาวน์โหลดเอกสารได้จาก www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

วันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ที่ลิซ่าครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีแล้ววันนี้พี่ลิซ่าก็จะพาน้องๆไปดูสัตว์ในสวนสัตว์ด้วยนะคะสัตว์ Animal A N I M A L Animal สัตว์แต่ว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มากเลยนะคะแต่พี่ลิซ่ารับรองเลยว่าถึงแม้จะตัวใหญ่แต่ถ้าน้องๆได้ไปเจอน้องๆก็จะหลงรักในความน่ารักของมันแน่นอนน่ารัก cute c u t e cute น่ารักไหนน้องๆลองเดาซิว่าพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์ตัวไหนบ้างนะใช่แล้วพี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูช้างว่ายน้ำแล้วก็น้องหมูเด้งด้วยถ้าน้องๆอยากไปเจอแล้ว

อุ้ยน้องได้ยินเสียงอะไรบ้างไหมโอ้น้องๆรู้ไหมว่าตัวอะไรทำเสียงนี้ใช่แล้วเสียงช้างนี่ไงช้างโอ้ช้าง elephant elephant elephant ช้างว้าวช้างตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆใหญ่ big big big ใหญ่น้องๆพี่ลิซ่ามีเพลงมาฝากน้องๆด้วยนะคะถ้าใครร้องเป็นร้องตามพี่ลิซ่ากันเลยไปเลยช้างช้างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขียวตายเรียก

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูช้างว่ายน้ำกันนะคะว่ายน้ำ swim swim swim ว่ายน้ำน้องๆรู้ไหมว่าช้างสามารถลอยตัวในน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็จะหายใจผ่านงวงแล้วก็ว่ายน้ำได้ไกลอีกด้วยการลงอาบน้ำของช้างนะคะนอกจากจะกำจัดสิ่งสกปรกแล้วยังกำจัดแมลงเองด้วยนะคะทำให้ผิวของช้างสะอาดสุขภาพดี

0: และนี่ก็คือฮิปโปโปเตมัสฮิปโปเป็นยักษ์ใหญ่แห่งแอฟริกาใต้เลยนะคะน้องๆฮิปโปพอตามัส H I P P O P O T A M U S ฮิปโปพอตามัสฮิปโปฮิปโปจะมีขนาดใหญ่มากเลยนะคะน้องๆแล้วก็มีน้ำหนักได้ถึง 3-4,000 กิโลกรัมเลยดูสิตัวใหญ่มากน้ำหนัก weight w e i g h t weight น้ำหนักแต่ว่าสำหรับน้องหมูเด้งนะคะเป็นฮิปโปแคะก็เลยจะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะคะน้องๆเดี๋ยวเราไปหาน้องหมูเด้งกันดีกว่าไปกันเลยนี่ไงน้องหมูเด้งยังน่ารักเหมือนเดิมเลยแต่ตอนนี้เราไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหมูเด้งกันดีกว่าไปกันสวัสดีครับชื่ออะไรคะ
1: พี่เบนครับคนดูแลหมูเด้งครับผม
0: โอ้พี่เบนนะคะน้องๆตอนนี้ต้องดูแลหมูเด้งยังไงบ้างหรอคะ
1: ทำความสะอาดคอกอาบน้ำให้อาหารแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขาครับแล้วก็แบบว่าเล่นเขานิดหน่อยอะไรประมาณนี
0: ้แล้วหมูเด้งโตขึ้นยังซนเหมือนเดิมไหมคะ
1: ก็ซนนะครับแต่ว่าน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าซนของเขาตอนเนี้ยเขาจะมีพละกำลังที่เพิ่มขึ้นเพราะเขาตัวใหญ่ครับ
0: แล้วหมูเด้งต้องแยกกับแม่ตอนอายุเท่าไหร่หรอคะ
1: ถ้าเราอยากจะผสมพันธุ์แม่เขาหรือผสมพันธุ์หมูเด้งเนี่ยก็แยกได้ครับแต่สามารถอยู่ได้กันไปตลอดได้เลย
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงน้องๆในการมาเที่ยวสวนสัตว์หน่อยได้ไหมคะ
1: ฝากน้องๆ นะครับที่จะมาเที่ยวสวนสัตว์ก็ปฏิบัติตามกฎของสวนสัตว์นะครับแล้วก็มีห้ามส่งเสียงดังห้ามจับสัตว์ห้ามให้อาหารห้ามปลาขว้างปลาสัตว์ห้ามโยนของเข้าไปในสวนแสดงสัตว์ครับแล้วก็จะมีกฎบอกไว้ตามจุดต่างๆครับผม
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะน้องๆถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะไปกันเลย animal a n i m a l animal สัตว์ cute c u t e cute น่ารัก elephant e l eP-H-A-N-T Elephant ช้าง Big B-I-G Big ใหญ่ Swim S-W-I-M Swim ว่ายน้ำ Hippopotamus H-I-P-P-O-P-O T-A-M-U-S Hippopotamus Hippopotamus WaitWEIGHT weight น้ำหนักยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทําเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเนี่ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: ถู
1: น่าจะเป็นทางนี้นะ
0: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
1: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: คุณหมีสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
1: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
1: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
0: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
0: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับ
0: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าสวนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
0: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
1: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
0: ใช่ใช่อ
1: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
0: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
0: ้
2: ก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
0: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
0: อนุบาล
1: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆการ์ดเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงการ์ดเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
1: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความป้องแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
0: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
0: ได้เลยรับโจทย
1: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
0: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
1: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมด
0: แต
1: ่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
0: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
1: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
0: ถูกต้อง
1: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
0: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
1: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
0: อ
1: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเขาออก
2: ใช่ใช่ค่ะก็ประตู
1: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
0: เก่ง
1: มันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้ามันต้องแบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคลานอะไรได้นะรู้ใจ
0: เก่ง
1: คือ
4: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
0: นี่เอาไปตรงนู้นเลยดิคุณไม่ไก่เหรอ
1: ตัวเจ๋ง
0: เฮ้ย
1: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
0: ถัง
1: ร้อนซะด้วย
0: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
1: ครับ
0: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครไม
4: ้ครับ
0: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
0: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: คร
0: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็งเป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
0: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
0: อ๋อครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮ้าส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
0: ใช่ๆ
4: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
0: ร
4: เราควรใช้แค่มุ้ง
0: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
1: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
4: ้
1: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
0: ไวนิลเป็นรอนมั้ย
4: เป็นรอน
0: อ๋อเป็นรอน
4: เป็นรอน
0: โอเค
4: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
0: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
0: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
0: เห็นด้านหน้าเป็น3เหลี่ยมเงี้ยนะ
4: แล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่เนี้ยเราใช้เมตร50
0: เออ2
4: ครับแล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
0: สามารถที่เขา
4: สามารถที่จะเดินเข้าไป
0: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
4: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
0: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
1: มาวาง
0: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
0: โอเคอึ๊บนี่มีการ
1: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่
1: ครับสวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
1: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
1: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
1: ข้าง
0: อันนี้ข้าง
1: เห็นไหม
0: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
1: ผิดเลย
0: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
1: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
4: ่
1: ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
1: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลย
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
1: ไม้เต็ง
0: โอ้โหแข็งเลย
4: ใช่ครับ
1: ขั้นต่อไป
4: ยิง
0: ตัว
1: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีความชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ก็คือใช้แม็ก
1: ซ์นี่แหละ
2: ใช้แม็กซ์
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ก็คือใช้แม็กนี่แหละ
0: ใช้แม็กไม่ผิด
1: ที่ไม่ได้เลยประมาณน
0: ี้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: ไปเก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมันผูก
0: ขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สาม
0: ด้าน
2: เรา
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ
3: เดี๋ยวจะ

0: เอาล่ะตอนนี้ก็จะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน
1: ้
2: างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เอาเข้ามาเลยดีกว่า
1: อย่านะอย่าหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้เด้โชว์ไม
0: ้โอ้ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาพิงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แล้วแผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประกบ
1: มาประกบ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่มั้ย
1: ถูกต้องเด
2: ี๋
1: ยวเรามาต
0: ั้
1: งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากยืดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผ่น
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลย
1: ตาเอ
2: ๊ะตา
1: เอ๊ะ
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส
0: ่ใส่หลังคา
1: หลังคาแล้วก็กูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ให้มันแข็งแรง
0: เหมือนเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไ
2: งอ่ะค่อย
1: ๆโอเคอยู่นี
0: ่ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี้คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี
3: ้หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะทำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะคร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
3: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
3: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
3: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกล้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเนี่ย
3: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
3: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องเอาต้นไม้มาใส
3: ่
1: เดินไปชี้แล้วฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
3: ได้นะคะปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอ่อนนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
3: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวักไหม
3: ได
1: ้กวักนี่กวักนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
3: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: อ่ะไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะนานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะEMBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้า ด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: โอ้ได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ
2: ้
1: ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋ๆจุ๊บๆไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเอง
2: ที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนา
1: อ
2: นะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทรา
1: เ
2: ขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ครับก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
2: พุทรานมสด
1: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้เจ้าพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่ถึงจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ย ใกล้เขาะนะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันทร
1: ์
2: โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ยจ้ะ
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้านาย
2: ส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ย
1: จ้ะ
2: โล20บาท
1: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้เป็นที่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่ไหม
1: แต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่าน
2: อนนี่แหละนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชะงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
2: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี
2: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
2: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร่
2: ปีหนึ่ง
1: กี่กิโล
2: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอ้าเฮ้ยได้เป็นตัน
2: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
2: ครับ
1: ปีหนึ่งได้เท่าไหร่จ้ะ
2: ปีหนึ่งสัก3ล้าน4ล้าน
1: ว้าวเฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้ะ
2: นั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
2: ครับครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปุ๊ได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ
2: ๋
1: า
2: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกัน
2: โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๊ะ
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้ะ
1: นี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้ะนายจ๊ะ
1: นี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้ะนายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันพุทรานมสดพันนี่จุดจุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือหนังเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม
1: ันคุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้า
1: ใน โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆ อย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพัน
2: ๆ
1: ๆๆนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันจะปักลงไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
2: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนกันพวกเชื้อรากันความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: ปี
1: แรกเนี่ยได้แล
2: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบอันนี้เขาเรียกเป็น
2: บำรุงต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
2: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
2: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลง ตามต้นพุทรา
2: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
2: มันปรุงอะนะ
1: ใช่ครับ
2: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
2: ่ใช้ไข่จริง
1: ใช้ไข่ไก่จริงไข่ไก่จริงๆครับ
2: ผสมลงไป
1: ครับ
2: สูตรสองเลยจ้ะ
1: สูตรสองนี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้น
2: เออ
1: เหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกนะกระดูกป่นเอากระดูกป่นมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
2: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตรสอง
2: สูตรสามเลยนะ
1: สูตรสามเนี่ยนะลูกขนาดเนี้ยนะ
2: จ้า
1: ลูกขนาด
2: พอลูกมันมา
1: ลูกเท่าเหรียญห้าเนี่ยนะ
2: ไส้เน
1: ยไส้เนี้ย
2: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมละ
2: มันก็บำรุงด้วยนม
1: ละ เห็นไหมยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะจากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
2: ์นมของฉัน
1: ครับ
2: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลา
2: พฤศจิกา
1: ธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
2: โอ้ยเหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
2: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
1: ใช่ครับผม
2: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
3: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
2: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ้านายจ๋า
1: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
2: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ้านายจ๋าน
1: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
2: ่
1: ที่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
2: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
1: ้ปลูกที่ไหนก็ได
2: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
1: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
2: ้
1: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
2: จ้านายจ๋า
1: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
2: จ้า
1: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
2: ไม่ต่ำกว่า50โลจ้านายจ๋า
1: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
2: ่
1: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
2: อ
1: ครับ
2: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
2: แล้วอายุของเขาแล้วจ้านายจ๋า
1: ครับ
2: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
1: ครับ
2: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ้านายจ๋า
1: 15ปีขึ้นไป
2: 15
1: ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
2: จ้ะนี่จ้ะ
1: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
2: ตอปีที่3เอง
1: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
2: ะ
1: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
2: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
1: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ

0: หลนตัดออกหมดเลย
1: กริ่งหลน
0: กริ่งไม่มีเลย
1: เออ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอมั้ยเห็นตอมั้ยนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งออกไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
1: เฮ้ย
0: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส่
1: เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
1: ้
0: วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้าในจ๋า
0: เวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้าในจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่งอาหาร
0: เพราะมันแย่งอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: อร่อยแน่นอน
1: อ๋อ

0: ทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้
1: อย่างนี้ยังไม่ได
0: ้เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได้
1: ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็
1: น
0: ป่ะ
1: เก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได้
0: เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกครับลูกนี้ลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่มัน
1: ยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันก็เป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างนี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวานกรอบอร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องอ่ะจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่มาปลูกก็มาได้เลยจ้านายจ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะ

ลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ

0: ความหวานจัดกว่าไงใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่าอันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
0: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิลเลยคือหวานใสแบบ
0: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อือ
0: ใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆ
1: อือ
0: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองอาจารย์นายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
0: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
0: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
0: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
0: โอ
1: ้ต่อก็ได้ไ
0: ม่เ
1: สื้อผ้าตำ
0: มัน
1: ยังส่งเลย
0: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
0: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
0: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
0: เสียไปเราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
0: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
0: ไป
1: แต่ถ
0: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
0: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
0: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได้
0: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
0: ่กับ
1: ปีนึง 3-4 ล้าน
0: พอแล้วครับ
1: อ่ะได
0: ้พอแล้วครับ
1: พอแล้วพอแล้ว
0: ครับ
1: ไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร
0: ่เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นเนี่ย5เมตร
1: 5เมตร
0: 5เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
0: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
0: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
0: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
0: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
0: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน
1: 3คน
0: 3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ3คน
1: 3คน
0: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
0: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
0: คนท้องถิ่น
1: เอ
0: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร
1: ่
0: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
0: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
0: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
0: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเราน ะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
0: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจ้ะนายจ๋าน
0: ะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต็ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบไข่ไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งนี่สร้างมา

0: กันเขาอย่างเดียว
1: กันเขาอย่างเดียวว
0: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
1: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนนึงที่เรากางไม่ทัน
0: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
1: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
0: เอาทุนปีนี้รอก่อน
1: ขายพุทธาก่อน
0: เอาทุนไปกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
1: ครับพุทธาเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
0: จ้าไหนจ้า
1: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
0: จ้ะ
1: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
0: จ้ะไหนจ้า
1: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
0: ลับมาเหมือนเดิม
1: สิ้นสุดฤดูกาล
0: ก็วนลูปใหม
1: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
1: ช่วงหน้าหนาว
0: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
1: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งคอนทาที่มาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับเพราะปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการสามสูตรเนี่ยสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ25-27นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
0: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
1: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่2ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
0: ี่
1: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
0: าแน่นอน
1: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
0: ่
1: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อนมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
0: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
1: ครับ
0: จบเลย
1: จบเลย
0: จากมุ้งเองเนี่ย
1: ครับ
0: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
1: จริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
0: อ
1: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ70,000กลางมุ้ง
0: จากล้านหนึ่ง
1: ครับ
0: ลดเหลือแค่70,000
1: ประมาณ70,000นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ70,000เนี่ยที่ทำอยู
0: ่
1: ครับ
0: แล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศจะมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา

0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นายจ๋า
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
0: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลง
1: จ้ะ
0: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่สามก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยสัก3ไร่พอ
1: ทำไร่ก่อน
0: ทำไร่พอ
1: ลองก่อน
0: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างอุแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: โถและโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะนะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอ้าโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิด
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่
1: อ
2: นไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงจ๊ะ
2: ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายๆอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน
1: ์
2: แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่
1: า
2: วแล้วก็ทางสื่อวิทยุ

0: เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
1: อ่
0: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่ยุคพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน 3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
0: ใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที่
0: ม
1: ัน
0: ก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ่าในจ่าน
0: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
0: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานพุทราเราปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
0: เดินไปชมสวน
1: เข้า
0: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
0: เข้าไปได้เลยไปชมไปดูได้พุทรานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
0: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋าที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสู่ความสำเร็จจ๋า
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรนะเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รักนอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ๊ะนายจ๋าที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะจะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวน
1: นะ
0: มากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
0: ใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปใน
0: ใจ
1: จ๋า
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหดีมากมากเลยเจ้านายจ๋า
0: ครับ
1: วันนี้ฉันเองคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนที่งงที่จะนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ้า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมากเลยนะนายจ๋าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผม
1: ยินดีแต่น ี่ก็แดดล่มลมตกก็จะได้จ๋า

0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะได้จ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะจ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ปิ่นเองนะคะวันนี้พี่ก็จะมาเล่า50แฟกต์เกี่ยวกับคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะข้อแรกนะคะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาการสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งเราเคยใช้ชื่อว่าคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบันค่ะน้องๆรู้กันไหมคะว่าถ้าเป็นเด็กมหิดลเนี่ยจะเรียกคณะสาธารณสุขศาสตร์กันแบบย่อๆว่า PH ค่ะซึ่งคณะของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด4ปีโดยในปี1แล้วก็ปี2เนี่ยจะเรียนที่มหิดลสารยาค่ะแต่พอขึ้นปี3กับปี4แล้วเนี่ยก็จะย้ายมาเรียนที่มหิดลพญาไทค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะคะก็จะมีให้เลือกด้วยกัน2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะซึ่งแต่ละหลักสูตรนะคะก็จะมีแยกสาขาออกไปอีกซึ่งพี่เองเนี่ยก็เรียนอยู่หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะสาขาสาธารณสุขศาสตร์จะแบ่งแยกออกไปเป็น5สาขาวิชาเอกเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพและเอกอนามัยชุมชนค่ะเอกโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหารหรือว่าเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคนิวซึ่งภาคนิวเนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างโภชนาแล้วก็สุขภาพรวมถึงชีวเคมีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ถ้าน้องๆเนี่ยได้เข้ามาเรียนในภาคนิวแล้วเนี่ยน้องๆก็จะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อทำอาหารหรือว่าออกแบบอาหารโดยละเอียดเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยแล้วก็มีสุขภาพดีและถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนจบไปแล้วใช่ไหมน้องๆเนี่ยก็จะสามารถไปประกอบอาชีพเป็นนัก
1: กำหนดอาหารหรือว่าอยู่ที่สถาบันเสริมความงามหรือออกไปประกอบธุรกิจเองก็ได้นะ
0: เอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคฟู้ดค่ะถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนที่ภาคฟู้ดน้องๆก็จะได้เรียนความรู้ระหว่างโภชนาการผสมผสานไปกับฟู้ดไซน์อย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆเนี่ยได้มีโอกาสไปพัฒนาผลิตภัณฑ์น้องๆจะสามารถนำความรู้ด้านโภชนาการเนี่ยมาทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการประเมินสุขภาพแล้วก็การบริการทางการแพทย์เบื้องต้นด้วยค่ะน้องๆที่เรียนจบภาคฟู้ดไปเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายเลยนะอย่างเช่น
1: ฝ่ายควบคุมการผลิตฝ่ายประกันคุณภาพหรือว่าฝ่ายพัฒนาแล้วก็วิจัยผลิตภัณฑ์หรือถ้าหากชอบเรียนต่อเนี่ยก็สามารถไปเรียนต่อด้านวิศวกรรมอาหารหรือการจัดการธุรกิจอาหารแต่ถ้าน้องๆยิ่งชอบวิจัยนะน้องๆก็สามารถไปเป็นนักวิจัยในโรงงานผลิตได้เลย
0: เอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรียกกันสั้นๆว่าภาคแซนซึ่งพี่เองเนี่ยก็อยู่ภาคแซนเช่นกันแล้วถ้าน้องๆเนี่ยได้มาเรียนภาคแซนน้องๆจะได้เรียนทุกๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยอย่างเช่นดินฝุ่นน้ำเสียหรือว่าการทำน้ำประปาแล้วก็น้องๆเนี่ยถ้ามาอยู่ภาคนี้น้องๆจะได้ออกไปดูงานนอกสถานที่อย่างเช่นตอนพี่อยู่ปี3เนี่ยที่ได้ออกไปดูโรงบำบัดน้ำเสียที่โรงพยาบาลราชวิถีด้วยนะภาคแซนเนี่ยจะสามารถฝึกงานได้ทั้งในปี3แล้วก็ปี4แต่ว่าในช่วงปี3เนี่ยจะไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับน้องๆสามารถออกไปหาประสบการณ์ได้เองแต่ในปี4จะเป็นหลักสูตรบังคับที่น้องๆทุกคนจะต้องฝึกงานก่อนที่จะเรียนจบออกไปซึ่งสถานที่ฝึกงานเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้เองตามที่น้องๆชอบเลยเมื่อน้องๆเรียนจบภาคแซนไปแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้หลากหลายอย่างเช่น
1: กรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมคุณภาพน้ำหรือว่าจะไปเป็นนักวิชาการ

0: าองค์กรด้านสุขภาพต่างๆก็ได้ค่ะ
1: สาขาสุดท้ายก็คือเอกอนามัยชุมชนหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคคอมเฮลซึ่งภาคคอมเฮลเนี่ยถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนแล้วใช่ไหมน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพของชุมชนน้องๆเนี่ยก็จะได้ลงชุมชนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านจริงๆด้วยนะแล้วก็ถ้าเรียนจบสาขานี้ไปแล้วเนี่ยก็จะได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากที่สุดแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะสามารถไป
0: เป็นนักสาธารณสุขอาสาตามชุมชนหรือว่าอยู่กรมอนามัยที่ให้ความรู้แก่ชาวบ้านก็ได้นะ
1: อย่างที่ผ่านมาเรามีโรคโควิด-19 ระบาดในชุมชนเยอะมากๆถ้าน้องๆที่เรียนสาขานี้แล้วเนี่ยก็จะต้องลงชุมชนเพื่อเข้าไปหามาตรการในการป้องกันหรือว่าหาสาเหตุเพื่อไม่ให้มีการเกิดการระบาดซ้ำอีกค่ะซึ่งสาขาวิชาที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยน้องๆจะได้เลือกตอนที่น้องๆขึ้นปี3ยกเว้นสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้ามาในปี1เลยค่ะส่วนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัยหรือเราจะเรียกกันสั้นๆว่าภาคออกค่ะซึ่งภาคออกเนี่ยก็จะมีสาขาวิชาเดียวเลยโดยน้องๆเนี่ยที่เรียนภาคออกก็จะได้เรียนความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงงานรวมถึงโรคที่จะเกิดขึ้นหรือว่าป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะซึ่งแต่ละสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีสีเสื้อช็อปที่แตกต่างกันออกไปอย่างภาคคอมเฮลเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแล้วก็ภาคนิวก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่มีแถบสีเขียวภาคเฮลเอ็ดเนี่ยจะเป็นสีแดงภาคฟู้ดจะเป็นสีครีมภาคแซนจะเป็นสีกลมและภาคออกก็จะเป็นสีกลมเหมือนกันแต่ว่าจะมีแถบเรืองแสงถ้าน้องๆที่เดินเข้ามาในขณะแล้วเนี่ยจะสามารถสังเกตพี่ๆได้จากสีเสื้อช็อปเลยค่ะน้องที่เข้ามาเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยในช่วงปี1แล้วก็ปี2จะได้เรียนรวมกันทั้ง2หลักสูตรแล้วก็ยังได้เรียนร่วมกับเพื่อนคณะด้วยเพราะว่าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานอย่างเช่นชีววิทยาสรีรวิทยาหรือว่ากายวิภาคศาสตร์ค่ะวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยน้องๆจะได้เรียนตอนที่ขึ้นปี2แล้วก็จะได้เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่แต่ว่าน้องๆอ่ะไม่ต้องตกใจเพราะว่าน้องๆเนี่ยไม่ต้องผ่าเองแค่ดูอวัยวะต่างๆในร่างกายแต่ตอนที่พี่เข้าไปครั้งแรกเนี่ยก็แอบเป็นลมเพราะว่าตื่นเต้นมากแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ชินแล้วก็อาจารย์เนี่ยใจดีมากทำให้หายกลัวไปเลยด้วยอาจารย์ใจดีมากพอน้องๆขึ้นปี3แล้วหลังจากเลือกสาขาวิชาน้องๆก็จะต้องย้ายมาเรียนที่เขตพื้นที่พญาไทซึ่งอยู่ใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็จะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างคณะแล้วค่ะพอน้องๆขึ้นปี3แล้วเนี่ยน้องๆก็จะได้เรียนวิชาเฉพาะของสาขาตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังมีบางวิชาที่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาอยู่อย่างพี่เองเนี่ยในกลุ่มของพี่เนี่ยก็มีเพื่อนที่อยู่ต่างสาขาซึ่งก็จะยังได้เจอกันในเวลาเรียนอย่างเช่นวิชาประสิทธิวิทยาระบาดวิทยาไบโอสเตตหรือว่าวิชา NCD ค่ะซึ่งในวิชาประสิทธิวิทยาน้องๆจะยังได้ทำแลบร่วมกับเพื่อนๆอยู่น้องๆจะได้ส่องกล้องดูประสิทธิชนิดต่างๆแล้วตอนสอบของวิชานี้เนี่ยน้องๆก็จะต้องตรวจอุจจาระของผู้ป่วยเพื่อดูว่าอุจจาระนั้นเนี่ยมีพยาธิชนิดไหนอยู่ซึ่งสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะในตอนปี4น้องๆจะไม่ได้เรียนรวมกับเพื่อนต่างสาขาแล้วค่ะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็จะได้เรียนในวิชาเฉพาะของแต่ละสาขามากขึ้นซึ่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเราเนี่ยมีทั้งหมด8ตึกซึ่งทีเด็ดของเราเลยเนี่ยก็คืออาคาร1เพราะว่ามีฟิตเนสอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าน้องๆที่เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยสามารถขึ้นไปใช้บริการได้ฟรีและถ้าน้องๆเนี่ยชอบการออกกำลังกายเนี่ยก็ขึ้นไปใช้บริการได้เลยเพราะว่ามีอุปกรณ์ครบมากแถมห้องฟิตเนสเราเนี่ยยังเป็นห้องกระจกอีกด้วยมองวิวไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยอย่างพี่เองถ้าวันไหนที่เลิกเรียนเร็วเนี่ยพี่ก็จะขึ้นไปออกกำลังกายกับเพื่อนๆเหมือนกันค่ะและอาคาร2ของคณะเราเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำพุเล็กๆอยู่ที่หน้าตึกซึ่งในนั้นเนี่ยมีน้องเต่าอยู่ด้วยค่ะตอนแรกเนี่ยพี่เองคิดว่ามันเป็นรูปปั้นเพราะว่ามันนิ่งมากแต่ว่าวันนั้นอ่ะพี่ไปถ่ายรูปกับเพื่อนเล่นพอดีก็เห็นว่าน้องขยับหัวก็เลยรู้ว่ามันเป็นตัวจริงไม่ใช่ตัวแสดงเลยค่ะสำหรับใครที่มาคณะเราเนี่ยต้องติดใจตลาดนั้นกันทุกคนเลยค่ะเพราะว่าตลาดนั้นเนี่ยมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็อาหารเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวันแต่น้องๆเนี่ยต้องรีบมาหน่อยนะเพราะว่าช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เริ่มปิดกันหมดแล้วที่เด็ดที่พี่อยากแนะนำเลยเนี่ยก็คือข้าวผัดปูเพราะว่าอร่อยมากรสชาติอร่อยแล้วปูเนี่ยก็ให้เป็นเนื้อก้อนๆเลยค่ะอีกที่เลยที่เป็นแลนด์มาร์คของคณะเรานะคะก็คือหอประชุมราชพฤกษ์นั่นเองเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะได้มานั่งกันในวันที่สัมภาษณ์ค่ะและน้องๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงชื่อหอประชุมราชพฤกษ์เพราะว่าต้นไม้ประจำคณะของเราเนี่ยก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะหรือว่าเราจะเรียกกันว่าต้นคูนซึ่งพี่ก็เคยเห็นแล้วเนี่ยต้นมันนะคะจะมีดอกสีเหลืองห้อยยาวลงมาสวยมากเลยค่ะส่วนสีประจำคณะน้องๆรู้ไหมคะว่าสีอะไรเอ่ยพี่ให้เวลาคิดนิดนึงติ๊กตอกนั่นคือสีแซลมอนพิงค์นั่นเองค่ะหรือว่าสีชมพูอมส้มเนี่ยแค่พี่พูดเนี่ยก็เริ่มหิวขึ้นมาแล้วเอ่ยแล้วส่วนน้องๆคนไหนที่ฟังมาถึงข้อนี้แล้วเนี่ยอยากมาเป็นรุ่นน้องของพี่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหา

ิทยาลัยมหิดลสามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้ที่ www.ph.mahidol.ac.th เพราะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากรู้จักมากขึ้นอีกให้ลองมางาน Open House ของคณะพี่ที่มีชื่อว่าเปิดบ้านสาสุขที่จะจัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนและเข้ามาเป็นรุ่นน้องของพี่กันเยอะๆนะคะ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธออะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลย
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: ละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: มดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์คลองทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเหลือเล็กๆแบบนี้จะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเหลือมันน้อยไม่กี่หลามพออยู่ๆมาเหลือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดถ้าเวลาน้ำไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ำถ้าปีไหนนะครับน้ำเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมา
1: บางวันก็ได้น้อยน้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเหลือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้นี่ครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่ครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: ช้างเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมสังจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะก็เชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเรือลำหนึ่งปันใดได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยสัตว
0: ์แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใส่กระถางเนี่ยเมื่อแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวแหละสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อคืนกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไม่ต้องรอกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
4: มาก่อนนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
2: พอเวลาผ่านไป
4: เดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
2: มันได้ผลเกินคาดครับ
1: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดปังเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนข้าวโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงเนี่ยครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับปันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการทับกันไว้ลักษณะของหนุนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ปุ๋ยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาสารเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปานีนเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
0: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
1: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร่
0: วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
3: ใช้เชือกใหญ่ยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือก ถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
0: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
1: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
4: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นผงกะทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
5: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
5: ใส่เลยเนี่ย
6: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอเราทำเสร็จแล้วพวกเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
0: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
7: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดให้เป็นลูกพัด
0: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
7: ก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
0: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
8: คือการบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ10เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอนเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
9: รู้สึกนุกๆค่ะดูดทั้งตัวเลย
10: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เบา
11: ขึ้นมายืนลุกให
1: ้ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
2: ้วิทยาเขาก็บอกว่าเออสะเล้งเรามีเมื่อไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
1: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อยๆ
2: ไม่เคยคิดว่าจะมี
3: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
2: แต่แล้วก็มามี
3: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
0: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with ลอดซึกห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลอดซึกสกูลนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้ะ

น้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดี

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Tuk Suห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์ครูนะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอ
0: ะ
1: เอ็มบีโออะ

0: โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
1: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ค่ะ
3: วันไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: เป้ค่ะ
0: วันนี้เดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้

0: ค่ะคุณแม
1: ่เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
2: นี่ก็คีบทองใส่ใช่ไหม
0: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
3: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
1: อืมใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
4: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
3: ดมดม
4: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่า
2: แล้วพอเห็นหน้าตาข้างในเป็นไงบ้างครับ
5: อยากจะกิน
2: อยากกิน
0: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
4: ได
0: ้ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
3: อุปกรณ์ของเรา
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
4: ได้ครับ
0: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
3: ชึบชึบ
0: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
4: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
0: ค่ะ
3: แล้วปาด
4: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่1ถ้วยตวง
0: 4ถ้วยตวงค่ะเทลงไปได้นะคะเทไปเลยค่ะ
4: ระวังนะครับ
0: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
4: ชนครับ
3: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
3: แล้วกว่ามันจะละลายได้อีกนานไหมคะ
0: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
4: อ
0: ๋
4: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
0: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
3: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
0: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะค่ะไปตั้งไฟค่ะ
3: ตั้งไฟ
2: อึ๊บเอายกไปเลย
0: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
4: แยกไข่นี
0: ่20ฟองนะคะ
4: ตอกกันครับ
0: ตอกเลย
2: ตอกนี้นั่นแหละแต่ยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
4: ้อุ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
3: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
2: ้มีไข่แดงมาแล้ว
4: เดี๋ยวเราตอกตอกนี้ก่อน
2: แล้วทีนี้ชกุลเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ค่ะ
0: ทำให้น้องดูก่อนไหม
4: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
3: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
2: นะก่อนนะคะ
4: มาท่านหนูตอกเลยเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
3: โอเค
2: นี่อย่าง
0: น
2: ี
0: ้
4: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
2: คนเนี่ย
5: นี่คุณชกุลเอาไหม
4: แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับชกุล
2: เย้
4: ออกแล้ว
2: ไม่เป็นไร
4: นี่ชกุลเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
0: ์ไหนสวยจัง
4: จิ้มแต่ยิบบ๊อบมันดิ้นอึ๊บ
0: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
2: นี่สิโชว์
4: ทองใหญ่ด้วยไหนทองใหญ่ด้วยโอ้โห
0: เก่งจังเลย
4: ฝีมือใครครับ
2: เก่ง
4: คุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
0: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
2: พอได้ค่ะได้ตั้ง5ฟองแต่มันแตกไป
4: โอ้ยเก่งเลย5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะนับด้วยนะ
0: เจ็ดอีกสาม
3: แล้ว
4: ของพี่เฟย์ใบสุดท้ายแล้วนะ
0: ได้สิบแล้วค่ะ
4: ให้ใบหนึ่ง
2: เอาไหมไม่เอา
4: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วแล้วค่อยใส่ไปเอาไหมค่อยใส่ลงไป
2: หนูแบมืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
2: เ
4: ออครบหรือยังคะน้องบ้าน
2: ครบแล้วค่ะ
0: ได้ไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
4: ได้ค่ะ
0: ไป
4: ล้างมือก่อนขอบคุณมาล้างมือมา
0: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
4: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
0: ค่ะ
4: ปัดเองจับนี้จับไม้จับไม
0: ้ด้วย
4: นั่นแหละครับ
0: ค่ะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
3: โอ้โห
4: โชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมท้องทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
5: แป้ง
4: หรือน้ำตาล
5: น้ำตาล
4: แล้ววันนี้จะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่เนี่ยทำแป้งหกเอง
0: กี่ถ้วยแล้วคะ
4: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
4: เดี๋ยวแม่ช่วยยกค
0: ่ะ
4: นี่ค่ะ
0: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะ
3: เราต้องคนอะไรไหม
0: ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
4: เออหยีลองทำ
0: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะระวัง
4: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
2: พี่เฟย์เลย
4: นู่น
3: ได้คน
0: เลยค่ะ
3: คนเลย
5: ร้อนอยู
0: ่ร้อน
4: ร้อนร้อน เอออย่างนั้นแหละ
3: คนเลย
4: คนวงกลมๆคร
3: ับปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
4: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้งลง
7: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไ
4: หมไว
3: ้เอาแป้งลง
4: เอาแป้งลงกันค่ะต่อไปนี้มีเวลา
0: ก็ได้แล้วนะคะ
3: ได้แล้ว
0: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
3: ค่ะ
0: ค
4: ือลองจับดู
3: นะคะร้อน
4: นี่ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
0: ไปเลยค่ะ
4: ได้ไหมคะพี่เฟ
3: ย
4: ์
3: ระวังนะคะขอบคุณหน่อยได้ขอบคุณหน่อย
0: วางเลยค่ะ
4: ว้าโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
3: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
0: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
4: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
0: จากแป้งค่ะ
4: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ค่ะมาตรงแอบอบมาแล้ว
4: อบอะไร
1: อบอะไรมันที
0: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
4: ได้ค่ะ
1: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
0: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
4: ฟองละเอียดเป็น
0: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
4: ฟองเยอ
0: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
4: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
1: เคยค่ะ
4: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนม
3: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
4: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ป้านเดี๋ยวจะไปกินทอง
0: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
4: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
4: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
0: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
4: ค่ะ
0: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
4: ค่ะเดี๋ยวหลบคุณหน่อย
5: ต้องทำยังไงต่อคะ
0: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
4: หอมไหมหอมบ้าง
5: หอมหอม
4: หอมหอมไหมหอมไหมหอม
5: เหนียวนะ
4: ร้อน
0: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
3: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
4: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
0: ค่ะ
4: พออุ่นๆ
3: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
0: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
4: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
0: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
3: นะคะ
5: แต่ประมวลเอง
4: เรื่องนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
0: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
5: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
4: คนละสีสวยเลยนะคะ
1: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
4: ใช
0: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
4: โอ้โห
3: โชว์ฝีมือ
4: ขอแป้งแล้ว
3: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
4: ตักให้ค่ะ
0: คนด้วยค่ะ
4: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนในกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
1: ไหวค่ะ
3: เดี๋ยว
4: โอ้โหโ
0: หร้อยพี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
3: ชึบชึบชึบ
0: รอแป๊บนึง
4: น่ะจะเทแล้วนะ
1: เกี้ยงเลย
4: เทแล้ว
1: ใส่ใส่ใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
4: เดี๋ยวเราไปที่
3: ห
4: ี
3: ขอได้ไหมนะคะหีขอไอที่ขูดขูดหน่อย
1: thank you
4: ทำตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางครับอันนี้เป็นการไหมจ๊ะข้อบีบบีบบีบพี่เป็นตัวใหญ่พี่เป็นหมายถึงใหญ่ข้อหมายถึงไม่เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่เอ้ย
0: พอแล
4: ้
0: วค่ะ
3: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
4: สองมือครับสองมือสองมือ
1: มันเหนียวมากเลย
0: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
4: ัน เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะให้พี่เฟย์จับ
0: ไหมได้ยังคะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
3: เสียง
0: เข้ากันได้ยังไปแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้
4: ไหมยังอันนี้ยังไม่
3: เองเดี๋ยวพี่ยกให้ครับวางเลย
0: ไป
4: ไหนพี่ตั้งไฟสิ
5: เชียวคนทำเองคนกว่า
0: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลูกนะ
3: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
0: กวนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะเป็นใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
4: โอ้ไม่นานไม่นาน
0: ดูสิคะนะคะ
4: ต้องคนตรงกลาง
0: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
4: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม
3: ้ไม่ไหม้
4: เรา

0: ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
1: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
2: พี่เฟย์ค่ะไม่เลยค่ะ
3: พี่เฟย์ก็มาไม่ไฟน้ำลาย
4: จะ
3: ไ
4: หลระวังนะ
3: น้องปันจ้ะ
0: ต้องให้หนืดกว่านี้
1: ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้หม้อเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
3: ได้แล้วค่ะคุณ
1: ได้แล้วค่ะ
3: ยกไปนะคะ
1: ยกไปเลยค่ะ
3: ถอยช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
0: หอม
1: หอมไหมคะ
0: หอมค่ะ
1: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
0: ชึบเหนียว
3: ยกให้มาเลยไม่เฟรนช่วยดีกว่า
1: ช่วย
3: เอาเลยครับช่วยช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอาอันนี้ลงมาให้อึ๊บอึ๊บว้าว
0: อึ๊บ
2: เอ้ย
1: โอเคนะคะ
3: เสร็จแล้วค่ะ
2: แล้วต่อไปเราก็จะ
3: เอามาใส่ลงในพิมพ์น
1: ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็ก
3: แจ็คพิมพ์
1: แจ็คพิมพ์
3: ใส่คล้ายขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอัดเป็นในพิมพ
3: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
1: อะไรแน่นนะคะนี่นะคะ
2: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
3: เอา
1: แล้วก็
3: กินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
0: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
3: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี้ย
0: ออกเร็วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
2: ไม่ออกอ่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยเฮ้ยได้กลายเป็นหนึ่งต
3: ัวเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
0: หน่อยโอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
3: นี่มามาเคาะมา
1: หอยไหม
3: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้ค่ะค่ะช่วยเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
2: ได้
0: ค่ะ
2: อยากติด
3: อยากติดเหมือนกันเลย
1: เราติด
0: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
6: โอ้โหมาช่วย
3: ทำเบลเลอร์เลยได้ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
6: นี่ไง
3: มาม
0: าติดเลยชึบ
3: พี่เป๋ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
0: แต่ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
3: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: ก็อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน

0: นะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
1: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
0: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เป็นช่องตรงกลางนี
0: ่ใส่ก่อนค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
3: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนม
1: ทองเอง
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: วันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่
3: ะ
2: ไปๆๆเร็ว
4: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว
2: นี่ใช่บ้านนี้แน่ๆเลยค่ะ
5: เราเข้าไปดูดีกว่า
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะลูกมาดูเขาทำทองคำเปลวเหรอคะ
2: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
2: ได้ค่ะ
6: ลูกเข้ามาเลย
2: นี่

0: หน่อยได้ไหม
1: ค่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
0: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
1: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
0: เพรา
1: ะถ้าหย
0: ุ
1: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
0: ทำไมถึงร้อนนะคะ
1: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
1: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได้
2: ขนแล้วทุบอย่างนี้ไป

0: จิตได้ด
1: ู
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
3: เปิดเองไม่ได้หรอคะเดี๋ยวมันเสียค่ะ
1: มันเบาเปิดเองได
3: ้ต้องมีเทคนิคจากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
1: จากเส้นหนึ่ง
3: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
0: บางมากๆเลย
3: เน
0: ี่
3: ยกบจ้า
1: เฮ้ยแบบนึง
3: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณเนี้ย
1: ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
3: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
1: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ
1: ์นะคะคุณลุงนะคะ
5: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
4: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
1: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
1: อันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
0: ตัวนี้แหละ
4: ลูกจะเห็นตัวนั
1: ้
4: นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
1: หูไฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
4: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
2: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
4: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
2: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
4: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
1: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
4: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
1: ใช่ใช่ไม้ไผ่อันนี้
4: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
1: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคมเนี่ย
4: ใช่
1: คมกับมีดหรือเปล่า
4: ประมาณมีดอะค่ะ

0: เราต้องเอามาเหลา
1: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
2: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
1: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: น
2: ั
1: ่นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
2: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/thai และทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
2: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
4: โอ้ยลืมเลย
2: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่
5: ะ
2: สว
5: ั
2: สดีค
5: ่
2: ะ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่
5: ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินไปแล้วนะ
5: น้องปันกิน
6: เป็นยังไงบ้างเด็ก
2: มีใครมา
6: สนุกไหม
5: สนุกค่ะ
2: วันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
5: และที่สำคัญนี่คือทะเล
6: ซื้อหมดแล้ว
7: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
8: ได้ลูกปูนะคะ
7: ได้อะไรมา
8: ได้ทักษะของการทำขนม
7: ทักษะการทำขนม
2: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
6: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
6: บ๊ายบาย
2: เจอกันใหม่นะชมตุ้น
6: ไปเรากลับบ้านกัน
8: ผมของให้แม
9: ่อะไรนะ
8: ผมให้แม่ครับ
7: หิวลูกเหรอครับ
8: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
7: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมคะ
8: ได้ครับป่ะเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
7: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการอีเข้าเลิร์นนิ่งวิทลอดซึ้งห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจลัดซึ้งครูนะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

ดอกดารานอกจากเป็นไม้ประดับแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำ

ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอารามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันนี้มันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงครับ
1: ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
2: น้ำใต้อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยครับอร่อยมาก
0: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงผึ้งชนโรงหรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนโรงมีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนโรงจนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านธูปหอมสมุนไพรนะครับที่เราจะมาตามหาธูปสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ธูปสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: อยากให้คุณแม่สอนวิธีการทำหน่อยครับ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยคร
3: ับ อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: ครับผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นไม่ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบไม่ทราบเลยครับ
3: ไปเรียนป.สองใหม่นะ
2: โอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.สองใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค
2: ่
3: ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็กรุ่น
2: ใ
3: หม่จะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับ คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเค้าเนี่ย
3: อันนี้นะคะส่วน1นะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: อันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี
2: ้มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าวไม่ม
2: ีเล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: ขอเล่นด้วย
3: อันนี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมาก
2: ครับ
3: แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลย
2: แต่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
3: ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยเหรอครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียด

0: แต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
1: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
1: ครับผม
0: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะฮะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
1: อันนี้คือผสมเข้าผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี
0: ้ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
0: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีน้ำผ้าเนี่ยมันจะจุกและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
1: โอเคครับ
0: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
1: เป็นสีธรรมชาติ
0: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวเหนียวเนี่ย
1: ครับ
0: นี่ตัวนี้จะเหนียวค่ะอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวล้างมือจิ้มจิ้มจิ้ม
1: อ๋อเดี๋ยวจมูกเราเหนียวด้วย
0: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
1: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
0: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: ราจะมาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบ
1: ป้าก
0: ่
1: อน
0: เราต้องอธิบายก่อน
1: ผ้ามาจากไหนน้องเบย์บอกคุณเต้ย
2: ผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
2: ชุ่ม
0: มันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ
1: เบื้อ
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพวกแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

ไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

้ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับนี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมผึ้งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลยเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์

ฉันขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่เคยล้มเลิกความพยายามของเขาขุดดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่ง

ายฝนวันนั้นเป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: ู่คะอย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นั่นไหมเนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

มาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปี

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำน่านแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: กลับ
0: กล
1: ับ
0: กลับกลับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: อย่างนี้ได้ไหมไม่ไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้า
0: ส
2: ปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหม
3: อ
0: ื
3: ม
0: สาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
4: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
5: เดี๋ยวใจเจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
5: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นอีกเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสบางหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคนมัน
0: มากอ๋อขี้โคนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ํานี่มันจะออกคุณๆ
0: อ
2: ๋
0: อเดี๋ยวน้ําคุณๆจะออกแล้วใช่มั้ยคะ
3: นี่นะ
0: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
4: ต้องคลุกเหรอเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียว

0: ไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาหัวเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: หนวดหนวดเลย
0: หนวดหนวดนี้เลยเนาะ
1: จ้ะ
0: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
2: สีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
2: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
1: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เหรอเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยน้องชิมดู
0: ฮะชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
1: สองช้อน
0: แม่บอกแล้วกันนะ
1: สองช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้ไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะมะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
0: อ๋อน้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็

0: ุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่นะจ๊ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
3: นี่มันขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
3: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: ลงพอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่า

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี
1: ้
0: อ่ามันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: เดี๋ยว
0: นี้แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
2: คู่กัน
3: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่ง

0: คือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะเพียงต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยี้มากกว่าไก่ยี้นี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่
2: อ
0: ันนี้คือรักเลย
2: ชื่นไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมไก่ไหมแม่หนูไก่ไหมไก่ไหมอมรินทร์ทีวี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15 กันยายน 2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่

ภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันที่17กันยายนนี้เริ่มมีฝนกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหทองทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: อืมใช่แล้วล่ะรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ

วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าเป็นภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
2: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
3: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
2: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
2: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
2: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
5: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
4: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้าน

0: ลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
3: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
4: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว้
1: ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
0: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
4: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยล่ะ
4: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.thยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้

0: พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
1: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
3: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

สวัสดีค่ะพี่พลอยนะคะวันนี้พลอยจะมาเล่า50 facts เกี่ยวกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้น้องๆฟังกันค่ะข้อแรกนะคะเด็กมหิดลจะไม่เรียกคณะพยาบาลศาสตร์ว่าคณะพยาบาลค่ะแต่เราจะเรียกกันว่า NS นะคะ NS ของเรานะคะจะมีสถานที่เรียนทั้งหมด2ที่นะคะคือที่มหิดลศาลายาแล้วก็ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะชั้นปีที่1แล้วก็ชั้นปีที่2นะคะเราก็จะเรียนกันที่มหิดลศาลายาค่ะส่วนชั้นปีที่3แล้วก็ชั้นปีที่4นะคะเราจะเรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะตอนปี1นะคะน้องๆก็จะถูกแบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด16กลุ่มค่ะโดยเรียงตามรหัสนักศึกษาเลยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยน้องๆก็จะอยู่กับเพื่อนตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ค่ะยาวๆกันไปเลยนะคะก็จะทําให้น้องเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากขึ้นค่ะดังนั้นนะคะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ขึ้นวอร์ดกับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะสนิทกันมาตั้งแต่ตอนปี1ปี2แล้วเวลาที่เราขึ้นวอร์ดเราก็จะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยก็จะสนุกมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะแบ่งทีมเรียนออกเป็นทั้งหมด4ทีมค่ะคือทีม2ภาษา1ทีมและทีมภาคปกติ3ทีมค่ะการแต่งกายของนักศึกษาพยาบาลนะคะก็จะมีชุดเยอะมากเลยค่ะชุดแรกนะคะตอนปี1ก็จะเป็นชุดนักศึกษาค่ะน้องๆก็จะแต่งตัวเหมือนเพื่อนคณะอื่นเลยตอนปี2ก็จะมีชุด Lab LRC นะคะหรือที่เรียกว่าชุดวอร์มค่ะโดยชุดนี้จะใช้ในการเรียนฝึกปฏิบัติค่ะสัญลักษณ์ที่เสื้อของแต่ละกลุ่ม16กลุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะตอนปี3ปี4เราก็จะได้ใส่ชุดพยาบาลแบบพี่พลอยใส่นี่เลยค่ะความรู้สึกแรกที่พี่ได้ใส่นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เหมือนเราเนี่ยจะได้ไปดูแลผู้ป่วยบนบอร์ดจริงๆเลยค่ะนอกจากชุดพยาบาลเราก็จะมีเบเซอร์สีน้ำเงินที่ใช้สวมทับชุดพยาบาลค่ะในขณะที่เราพักหรือนอกเวลาปฏิบัติงานค่ะตอนปี1ปี2จะเป็นช่วงเวลา2ปีที่น้องๆจะได้เจอเพื่อนต่างคณะค่ะเพราะว่าเราจะเรียนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มูเก้ร่วมกันอย่างของพี่พลอยก็จะได้เจอเพื่อน SI ET แล้วก็ VS ค่ะตอนปี1จะเป็นช่วงเวลาที่น้องได้รู้จักเพื่อนมากที่สุดค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำกิจกรรมทั้งในแล้วก็นอกคณะแม้แต่ช่วงโควิดพี่ๆก็จะจัดกิจกรรมออนไลน์ให้น้องๆเข้าร่วมกันค่ะกิจกรรมแรกที่น้องๆจะได้เจอเมื่อเข้าคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมเส้นทางสีขาวค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องค่ะโดยรุ่นพี่นะคะก็จะนำขนมแล้วก็ของต่างๆมาให้น้องค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการด้วยนะคะกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลนะคะคือกิจกรรมผูกโบไทค่ะก็จะมีอาจารย์แล้วก็รุ่นพี่นะคะมาผูกโบไทให้เราค่ะตอนนั้นนะคะพี่รู้สึกอบอุ่นมากๆเพราะว่าอาจารย์ผูกโบไทให้แล้วก็ให้กำลังใจในเรื่องของการเรียนค่ะและกิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนกิจกรรมผูกโบไทนะคะนั่นก็คือกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงค่ะโดยกิจกรรมนี้จะมีพี่ๆนะคะมาสอนให้น้องร้องเพลงค่ะเพื่อที่จะไปใช้ในกิจกรรมผูกโบไทอย่างเพลงที่พี่ใช้นะคะก็คือเพลงพยาบาลมหิดลค่ะพี่ร้องให้ฟังนะคะใจ

ต้นสู่การเปลี่ยนแปลงพอไหมคะน้องๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคือกิจกรรม NS Smart ค่ะจะจัดขึ้นที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา NS Smart เป็นกิจกรรมที่พี่ๆจะมาจัดหาให้เราเพื่อเข้าไปเรียนรู้ค่านิยมของคณะพยาบาลศาสตร์จากฐานต่างๆค่ะวิชาเรียนของปี1ส่วนใหญ่จะไม่ยากมากน้องๆควรเก็บเกียรติให้ได้มากที่สุดเลยนะคะแต่วิชาที่น้องๆจะต้องพยายามมากหน่อยก็คือเศรษฐศาสตร์สุขภาพค่ะเป็นวิชาที่น้องๆจะต้องอ่านกราฟแล้วก็แปลผลออกมาเป็นการพยาบาลให้ได้ค่ะและอีกวิชานึงนะคะนั่นก็คือสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะวิชานี้สูตรเยอะมากมันอาจจะยากหน่อยแต่เชื่อว่าน้องๆทำได้นะคะเพราะพี่ยังผ่านมาแล้วเลยค่ะการตัดเกรดของคณะพยาบาลของเรานะคะมี2แบบ A B C ก็คือแบบทั่วไปค่ะและแบบที่2คือ O S U ค่ะ O นะคะคือดีเลิศค่ะส่วน S นะคะคือผ่านส่วน U ก็คือไม่ผ่านถ้าน้องได้ U อาจจะต้องลงเรียนใหม่นะคะน้องๆถามกันมาเยอะมากว่าพี่คะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีเรียนกับอาจารย์ใหญ่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยว่านี่ค่ะตอนปี1นะคะเราจะได้เรียนวิชากายวิภาคศาสตร์นะคะซึ่งจะเรียนกับอาจารย์ใหญ่ค่ะแต่น้องๆไม่ต้องตกใจนะเพราะเราไม่ได้ผ่าเองจะมีอาจารย์หมอผ่ามาให้ค่ะซึ่งวิชานี้เราจะเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาค่ะตอนปี1นะคะน้องๆจะได้เรียนวิชาเลือกค่ะซึ่งวิชาที่เป็นที่ฮอตฮิตของคณะพยาบาลนะคะก็คือวิชากายและจิตค่ะโดยวิชานี้นะคะน้องก็จะได้รำไทยเก๊กไม่รู้ว่าพี่รำถูกหรือเปล่าเนาะพอขึ้นปี2น้องๆจะได้เรียนการฝึกปฏิบัติมากขึ้นค่ะโดยจะเรียนตามกลุ่มเรียนที่แบ่งไว้ตอนปี1และแต่ละวิชาก็จะโรเททไปพร้อมๆกันในแต่ละ1เทอมค่ะการเรียนฝึกปฏิบัตินะคะก็จะมีการเรียนหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาการใส่สายส่วนปัสสาวะอุจจาระการเจาะเลือดและอีกมากมายค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราจะได้เรียนกับหุ่นทางการแพทย์ค่ะซึ่งหุ่นทางการแพทย์นะคะจะมีเลข HN ประจำตัวเหมือนคนไข้จริงๆเลยค่ะนักศึกษาพยาบาลจะเรียกหุ่นทางการแพทย์ว่าคุณบ๊อบและเราจะเจอคุณบ๊อบตอนปี2ค่ะเราจะได้เรียนรู้การเข้าหาผู้ป่วยการประเมินโรคและสัญญาณความผิดปกติจากทุกระบบในร่างกายจากคุณบ๊อบค่ะถึงแม้ว่าคุณบ๊อบจะเป็นหุ่นทางการแพทย์นะคะแต่เราก็ต้องขออนุญาตผู้ป่วยให้เป็นระเบียบค่ะแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะผู้ป่วยชื่อสกุลอะไรคะชื่อสกุลแล้วก็เลข HN นะคะตรงกับคำสั่งการรักษาค่ะวันนี้จะขออนุญาตทำการฉีดยาให้กับผู้ป่วยนะคะประมาณนี้ค่ะน้องๆตอนปี2นะคะเราจะได้เรียนวิชาจิตวิทยาพัฒนาการค่ะซึ่งเป็นวิชาที่สำคัญมากของคณะพยาบาลนะคะโดยวิชานี้จะเรียนเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษย์ในแต่ละช่วงวัยค่ะทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจค่ะช่วงปี2ก่อนขึ้นปี3นะคะเราจะได้เจอกับผู้ป่วยคนแรกในชีวิตค่ะตอนที่พี่ไปเจอผู้ป่วยครั้งแรกเนี่ยพี่กลัวมากๆเลยแต่ว่าพี่ก็จะมีอาจารย์อยู่ข้างๆก็จะทำให้พี่ทำอะไรได้มั่นใจมากขึ้นค่ะตอนปี3นะคะเราจะย้ายที่เรียนจากคณะพยาบาลศาสตร์มหิดลศาลายาไปที่คณะพยาบาลศาสตร์บางกอกน้อยค่ะดังนั้นเราก็ต้องย้ายหอจากศาลายาไปที่บางขุนนนท์ในชั้นปีที่3ด้วยค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราก็จะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบค่ะนั่นก็คือบัตรคณะพยาบาลค่ะแบบนี้ค่ะอุ๊ยมาได้ไงซึ่งบัตรนี้นะคะเราก็จะใช้ในการติดเข้าคณะเข้าหอพักแล้วก็เข้าห้องสมุดค่ะในชั้นปีที่3นะคะก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการรับหมวกแล้วก็ประดับเข็มชั้นปีค่ะซึ่งตัวเลขนะคะก็จะแทนชั้นปีในแต่ละชั้นค่ะในชั้นปีที่3นะคะเราจะได้ขึ้นวอร์ดทั้งหมด5วอร์ดค่ะได้แก่วอร์ดอายุรศาสตร์ศัลยศาสตร์สูติศาสตร์กุมารเวชศาสตร์และ ICU ค่ะทุกคนจะได้ขึ้นวอร์ดครบทุก5วอร์ดค่ะบนวอร์ดละ 1-2 เดือนและในส่วนของปี4เนี่ยก็จะมีวอร์ดจิตเวชศาสตร์เพิ่มขึ้นมาค่ะเด็กพยาบาลนะคะมีความเชื่อว่าถ้าเราได้ขึ้นวอร์ดสูติศาสตร์และทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้ชายนะคะเราก็จะแต่งงานค่ะแต่ว่าถ้าทำคลอดเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเราก็จะขึ้นชั้นค่ะแต่ก็เป็นเรื่องเล่าสนุกๆที่เล่าต่อๆกันมาค่ะมีรุ่นพี่หลายคนที่ทำคลอดเคสแรกเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แต่งงานกันไปแล้วค่ะในชั้นปีที่4นะคะเราก็จะได้ออกชุมชนค่ะได้เข้าไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนจริงๆได้ให้การพยาบาลค่ะคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะถ้าเรียนจบแล้วต้องใช้ทุนเป็นระยะเวลา2ปีและ3ปีค่ะนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนจะใช้ทุนที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นระยะเวลา2ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการพยาบาลเพื่อศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเมื่อจบแล้วนะคะจะทำการใช้ทุนที่ศูนย์การแพทย์การจนาภิเษกเป็นระยะเวลา3ปีค่ะส่วนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการพยาบาลเพื่อโรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเมื่อจบแล้วจะต้องใช้ทุนที่โรงพยาบาลวิชาศาสตร์เขตร้อนเป็นเวลา3ปีเช่นเดียวกันค่ะฟังมากันถึงข้อที่50แล้วแสดงว่าสนใจคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะ

0: เรียนค่ะคุณปู
1: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
2: คือยังไม่รู้เลยอะครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
1: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
1: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
0: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
2: อ๋ออะไรเหรอ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะ
1: วันนี้นะครับน้องเฟย่าเราอยู่กันที่ทุ่งนาเขียวขจี
2: เขียวมาก
1: พร้อมกับเรื่องราวของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่ในทุ่งนาแล้วอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันตามธรรมชาติกับน้องเฟย่า
2: แล้วมันอยู่กันพึ่งพาอาศัยกันยังไงคะ
1: ถ้าน้องเฟย่าอยากรู้นะครับต้องติดตามรายการเราตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับน้องเฟย่า

0: ฟย่าถึงแล้วนี่สองท่านนี่แหละที่จะช่วยไขข้อสงสัยของเฟย่า
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้อาจารย์กบ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ผู้ใหญ่เกรียงครับน้องเฟย่าสงสัยมากเลยครับว่าผมเล่าเฟย่าฟังว่าเอ๊ะสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยที่ผมเกริ่นไปว่าเขาจะอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันระหว่างท้องนากับสัตว์เนี่ยอยู่กันได้ยังไงเพราะปกติแล้วเนี่ยการทำนาสัตว์พวกนี้ไม่น่าจะอยู่ในท้องนาได้ครับผู้ใหญ
3: ่เราทำ

0: าเกษตรอินทรีย์ไงทำอินทรีย
1: ์ครับ
0: การทำอินทรีย์ก็คือการพึ่งพากันระวังต้นไม้ก็สันที่เรียกปลูกข้าวนาเนี่ยกับพืชสัตว์เนี่ยช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
1: คือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่แบบ
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาติของมัน
0: ปล่อยให้อยู่ธรรมชาติ
1: แล้วก็พึ่งพาก
0: ัน
1: คนนี้สร้างประโยชน์ให้คนนี
0: ้
1: คนนั้นสร้างประโยชน์คนนี
0: ้ใช
2: ่และเกษตรอินทรีย์คืออะไรคะได้ยินคนพูดเยอะมาก
0: เกษตรอินทรีย์ก็คือการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆปุ๋ยเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงทุกอย่างไม่ใช้เลยเราใช้ธรรมชาติบำบัดกันเองชุนเจือช่วยเหลือกันเอง
1: มันมีสัตว์หลากหลายชนิดมากวันนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงในการเราทัวร์ท้องนาดีกว่า
0: เชิญเนี่ยไปดูเป็ดก่อนเดี๋ยวจะผ่านล้าเป็ดก่อน
1: อ๋อจะผ่านล้าเป็ดก่อนนะฮะครับไป

0: เข้าไปย่าไปดูเป็ด
1: เอาเป็ดหายไปไหนหมดแล้วเนี่ย
2: เฮ้ยเป็ด
0: เป็ดเข้าอยู่ข้างในอยู่ข้างในอ
1: ยู่ที่นั่นเลย
2: เย
1: ้โอ้โหนี่เขากลัวเรานะครับผู้ใหญ
0: ่กลัวกลัวเขาตื่นคนตื่นคน
1: เป็ดนี่มันเป็นเป็ดไข่ไหมครับผู้ใหญ่
0: เป็ดไข่ฮะเป็ดไข่
1: แล้วพันอะไรฮะพัน
3: กากีเคมเบลค่ะเป็นพันเป็ดไข่ของต่างประเทศค่ะแต
1: ่
3: ว่าเอามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทย
2: แล้วไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกกันยังไงคะ
3: ไข่เป็ดเนี่ยจะมีในส่วนของให้พลังงานไขมันแล้วก็วิตามิน B1 กับ B2 ที่มากกว่าไข่ไก่ในขณะที่ไข่ไก่เนี่ยค่ะก็จะให้ส่วนที่เป็นโปรตีนแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กเนี่ยค่ะที่มากกว่าไข่เป็ด
1: เวลาเราเลี้ยงเป็ดตัวนึงเนี่ยเราก็จะหวังว่าเราจะได้ไข่มันอันที่2คืออาจจะได้เนื้อเขาแล้วพี่เอาเป็ดเนี่ยไปทำอะไรในทุ่งนาครับ
0: เอาเป็ดลงไปย่ำหญ้าที่เราไม่ต้องใช้ยาฆ่าหญ้าเอาเป็ดลงไปไปเลี้ยงเลยนะเป็ดก็จะไปหาหอยหาปูกินช่วยกำจัดหอยกำจัดปูแล้วก็ช่วยกำจัดแมลงที่อยู่ตามต้นแล้วขามันก็จะพุ้ยย่ำบนเลนเหยียบหญ้าก็ตาย
1: ก็คือได้กินวัชพืช
0: กินวัชพืชแล้วกินแมลง
1: แล้วปกติผู้ใหญ่
0: เราได้ขี้มันด้วยนะปุ๋ยนะเพราะมันถ่ายออกมาก็อยู่ในนาเราก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ย
1: เขาจะเดินช่วงไหนครับผู้ใหญ่
0: ก็เช้าเรามาเราปล่อยมันก่อนแล้วเก็บไข่
1: ปล่อยก่อนแล้วเก็บไข่
0: ค่ะบอมไปแล้วก็เก็บไข่เก็บไข่เสร็จมันก็ลงไปหากิน
1: ครับน้องเฟียสงสัยไหมว่าตีนเป็ดเนี่ยมันแตกต่างจากตีนไก่ยังไง
2: ต่ออี
3: ทีนี้ปากเป็ดเนี่ยถ้าสังเกตเห็นเนี่ยเขาจะเป็นกระดูกที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นปากเป็ดเนี่ยสามารถที่จะงับหอยตัวเล็ก
1: ๆ
3: งับสัตว์น้ำชนิดเล็กเช่นพวกกุ้งพวกปูได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือที่ปลายปากเป็ดเนี่ยค่ะเขาจะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนรับสัมผัสที่เรียกว่าเนลอะค่ะอยู่ที่บริเวณปลายปากซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะช่วยให้เป็ดเนี่ยหาอาหารได้ดีขึ้นเวลาที่เขาพยายามจะใช้ปากคุ้ยเขี่ยหรือว่าช้อนชัยคุณดินหาม
1: ันจะเหมือนว่ามีความไวกับการ
3: รับ
1: สัมผัส
3: แยก
1: แยะ
0: แยกว่า
1: คือ
0: เป็นเศษ
1: ไอ้อันนี้กินไม่ได้ออกไป
3: อ
1: ันนี้กินได้กินอย่างเงี้ย
3: อย่างนึงที่หนูอยากจะบอกน้องเฟย่าคือหนูแยกได้มั้ยคะว่าเป็ดตัวผู้หรือเป็ดตัวเมีย
2: ไม่รู
1: ้แยกไงน้องเฟย่า
3: ฟังจากเสียงก็ได้แล้วเพราะว่าถ้าเป็ดตัวเมียเนี่ยส่วนใหญ่จะร้องเสียงแหลมๆแต่ว่าเป็ดตัวผู้เนี่ยจะมีกล่องเสียงที่เรียกว่าไซลิงอะค่ะที่ยาวกว่านิดหน่อยอยู่ที่หลอดลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็ดตัวผู้จะร้องเสียงที่แหบกว่า
1: อันนี้คือแยกคร่าว
0: ๆครับ
1: แต่ก็อาจจะมีแบบบางตัวที่มีผิดพลาดบ้างคือแยกคร่าวๆง่ายๆแต่ว่าอย่างนั้น
3: ค่ะ
2: งั้นให้เขาไปทำสุนทร
1: ีย์งั้นเดี๋ยวปล่อยให้เป็ดเนี่ยไปไล่ทุ่งดีกว่าครับผมอยากเห็นแล้วว่าเวลาเขาเดินออกไปทำงานทำหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างแล้วทำอะไรบ้าง
0: ได้ครับได้เวลาแล้วเนี่ยได้เวลามาแล้ว
1: ได้เวลาแล้ว
0: ครับผม
1: โอเค
0: ต้อง
1: รีบปล่อยแล้ว
0: เดี๋ยวเปิดให้ด
1: ูเดี๋ยวต้องเปิดตรงนี้ออก

0: เป็นไงเห็นเป็ดวิ่งมาเมื่อกี้มองทันเปล่า
1: เดี๋ยว
0: มันจะวิ่งเร็วกี้ทุกครั้งเลยครับ
2: มันจะแย่งกันลง
0: แย่งกันลงเลย
2: การแย่ง
0: ใครไปก่อนได้กินหารก่อน
2: ไปลงก่อนไปของหน้าไปก่อน
1: ครับ
2: ก็ลงไปก็ย่ำเป็นทางไปเดี๋ยวข้าวก็ฟื้นขึ้นมาใหม
0: ่
2: หญ้าก็ตายไป
0: ครับ
2: แล้วเนี่ยเป็ดมันลงไปกินอะไรไหมก็ไปกินหอยกินปูกินปลากินแมลงกินไส้เดือนกินอะไรอาหารมันเยอะเลยแล้วเป็ดกินเนี่ยกินพวกนี้แล้วเนี่ยน้องสยามรู้ไหมไข่เป็ดที่แดงเนี่ยเป็ดไร่ทุ่งทำไมมันแดง
1: ไม่รู้ค่ะ
2: เพราะเป็ดเนี่ยมันกินหอยกินปูพวกนี้แหละ

0: ไข่ถึงแดง
1: เพราะว่าอาหารที่เป็ดเขากินเนี่ยนะคะอย่างเช่นในนาข้าวเนี่ยจะมีศัตรูของข้าวก็คือจะเป็นพวกหอยเชอรี่ใช่ไหมคะในหอยเชอรี่นี่ก็จะมีโปรตีนที่เป็นสารที่เป็นสีแดงด้วยซึ่งไอ้โปรตีนตัวนี้เนี่ยถ้าเป็ดเขากินหอยเชอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้ไข่เนี่ยมีสีแดงเพิ่มขึ้นนะคะจากปกติ
2: คราวนี้จากเป็ดแล้วเนี่ยมีสัตว์ชนิดอื่นอีกใช่ไหมครับ
3: มีเยอะแยะเลยเน
2: ี่
3: ย
2: เดี๋ยวผู้ใหญ่จะให้ผมไปดูอะไรครับมีอะไรให้ดู
3: ดูปลาไหมดูปูดูหอยดูนกมีเยอะแยะเลย
2: เดี๋ยวลองมาดูฮะ
3: จะดูอะไร
4: และก่อนไปดูหนูขอเก็บไข่เป็ดก่อนค่ะ
3: อ๋อรู้จักมันกันเหรอปลาดุก
2: อันนี้ปลาปลาดุก
3: ปลาดุกอันนี้
4: หนูรู้ค่ะว่าปลาดุกได้ไง
3: นี่รู้จักกันไหมปลาอะไร
4: ปลาอะไรก็ไม่รู้ค่ะ
3: ปลาหมอปลาด็อกเตอร
2: ์นี่ปลาด็อกเตอร์รู้จักเปล่าร
3: ู้จักไหม
4: ปลาหมอ
3: เนี่ยปลาคุณหมอเนี่ย
2: ปลาด็อกเตอร
3: ์
1: เป็นปลาที่ค่อนข้างจะทนนะคะแล้วก็ลักษณะเกล็ดก็จะแตกต่างกันปลาแต่ละชนิดก็จะมีเกล็ดที่แตกต่างกันด้วยหนูเห็นไหมคะอันนี้ปลาหมอมันมีเกล็ดใช่ไหมลูกในขณะที่ตัวนี
4: ้ไม่มีเกล็ด
1: ไม่มีเกล็ด
2: นี่ครับผู้ใหญ่อยากเห็นชัดชัดไหม
3: จะมาดูไหม
4: ทำไม
2: นี่ครับผู้ใหญ่ครับ
4: ปลาหมอถึงมีเกล็ดและตัวนี้และปลาดุกถึงไม่มีเกล็ดนะคะ
1: การที่ไม่มีเกล็ดเนี่ย
3: นะ
1: ปลาดุกเขาก็จะมีผิวหนังที่ค่อนข้างที่จะหนา
2: ครับ
1: เพื่อที
3: ่
1: จะชดเชยภาวะของการที่เขาไม่มีเกล็ดเพราะว่าผิวหนังที่หนาเนี่ยเขาก็จะมีเมือกที่ปกคลุมร่างกายในการป้องกันสิ่งแปลกปลอมอะค่ะ
2: พวกนี้มันจะลื่นมากเลยนะปลาดุกเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีเกล็ดเขาเลยต้องมีเมือกแล้วก็มีผิวหนังที่หนาที่สำคัญก็คือว่าปลาดุกตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนได้นานด้วยเพราะว่าเขามีอวัยวะหายใจพิเศษ อยู่ที่บริเวณในช่องเหงือกเขาปลาหมอเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานเท่าค่ะแล้วก็สังเกตดู2ตัวนี้เห็นไหมคะปลาดุกเนี่ยเขาจะมีหนวดหนวดเขาเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยหนวดเขาจะมีอยู่4คู่เพราะว่าหนวดเนี่ยมันจะใช้ในเรื่องของการรับสัมผัสพอเขาว่ายไปตรงไหนปั๊บเขาก็จะมีหนวดในการที่คอยรับสัมผัสว่าเอ๊นี่เป็นอะไรนี่เป็นอาหารหรือเปล่า
2: อันนี้ปลาตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมปลาเนี้ยตัวผู้
4: ผู้
2: ใช่ทำไมรู้ไหมมันมีหนวดมีอะไรให้ดูครับผู้ใหญ่ก็ดูปลาหมดแล้วฮะมีย
5: ังมีกบอีก
4: กบปะคะ
5: เอามากินแมลงในนา
2: ผู้ใหญ่เลี้ยง
5: ธรรมชาติปล่อยมันธรรมชาติเลย
3: นี่เห็นไหมนี่กบไหมน้องขย่าเห็นกบแล้วปะ
5: จับได้ไหมจับเป็นไหม
4: เ
5: ห็นไหม
1: เฟย่าค่ะเฟย่ารู้ไหมคะว่ากบมันกินอาหารยังไง
4: รู้ค่ะแมลงอยู่บนสูงๆนี่
3: ทำพี่โอ้เหมือนกบเลย
2: ทำไมเหมือนกบล่ะเหมือน
1: รู้ไหมว่าทำไมมันถึงแลบลิ้นได้ยาวขนาดนั้น
4: ไม่รู้ค่ะ
1: เนื่องจากว่ากบเนี่ยนะคะเขาจะมีกล้ามเนื้อค่ะอยู่ที่ลิ้นเขาค่อนข้างที่จะยาวเหมือนกันแล้วก็ที่คนลิ้นเขาจะอยู่ที่ปลายปากแล้วก็พอการยืดยาวของกล้ามเนื้อที่ออกมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด3เส้นซึ่งเส้นประสาทตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการรับสัมผัสหรือว่าการจับสิ่งมันหรือว่าเหยื่อที่กบสนใจหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะพอเขาจับเหยื่อได้ปลาเขาก็จะตวัดลิ้นม
2: ้
1: วนกลับเข้าไปที่ในทางเดินอาหารใช่แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแมลงที่ตัวใหญ่หรือว่าเหยื่อเขาตัวใหญ่เนี่ยเขาไม่สามารถจะกินได้ภายในครั้งเดียวเขาก็จะใช้ขากรรไกรบนและล่างในการที่จะงับไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆเขมือบไปเฟย่ารู้ไหมคะว่าทำไมเราถึงเรียกกบว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
4: ไม่รู้ค่ะ
1: กบเนี่ยนะคะเขาสามารถอยู่บนบกได้ด้วยแล้วก็เขาก็สามารถอยู่ในดำได้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนที่พ่อแม่กบเขาผสมพันธุ์กันปั๊บเขาก็จะปล่อยไข่ออกมาไข่กบเนี่ยมันจะลอยติดกับพืชน้ำที่อยู่บริเวณผิวน้ำหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอไข่ฟักออกมาเป็นตัวเขาก็จะเรียกไข่ที่ออกมาเป็นตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ที่เราเรียกว่าลูกออสอะค่ะที่หัวโตแล้วก็มีหางจากคล้ายๆกับปลาเลยแล้วก
4: ็มีหาง
1: ใช่
4: เวลาตกกระจายก็วิ่ง
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งในระยะนี้เนี่ยเจ้ากบหรือว่าลูกออสที่หมอพูดถึงเนี่ยมันจะใช้เหงือกในการหายใจ
4: เหมือนปลาค
1: ่
4: ะ
1: ใช่แล้วค่ะพอสักระยะนึงเนี่ยขาหลังเขาก็จะเริ่มงอกออกม
3: า
1: แล้วก็ขาหน้าจะตามมาหลังจากนั้นเนี่ยหางจะค่อยๆหดสั้นเข้าเขาก็เลยเรียกว่าเป็นระยะลูกกบพอหางหดสั้นเต็มที่ปั๊บเหงือกก็จะเริ่มลดการทำงานลงจนเหลือใช้ปอดและผิวหนังช่วยในการหายใจเราจึงเรียกเขาว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเขาจึงสามารถอยู่ในทั้งบนบกแล้วก็ในน้ำนะคะ
2: อ๋อครับโอ้ เมื่อกี้ผมเห็นแล้วครับผู้ใหญ่ก็คือมีเป็ดที่ลงไปในนาข้าวอันนี้ทำประโยชน์ใ

0: นะข้าวผู้ใหญ่ปลาที่ออกไปกินแมลงออกว่ายมากินแมลงเย็นก็กลับลงบ
1: ่อ
0: ก็มีประโยชน์กบที่ผู้ใหญ่เลี้ยงไว้หรือว่าเทวดาเลี้ยงเนี่ยก็มีประโยชน์กับนาข้าวข่าวนี้มันก็มีสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวใช่ไหมฮะสัตว์ที่ไม่มีประโยชน์กับนาข้าวเป็นศัตรูกับนาข้าวเนี้ยก็มี
2: เยอะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ผมก็ไม่ฆ่ามันนะผมก็ปล่อยให้มันอยู่กินไปบ้างอะไรบ้างเหลือก็เป็นของผมอย่างว่า
0: ก็แบ่งกันแบ่งกัน
2: แต่สัตว์บางอย่างเราก็กินมันได้
0: อ๋อ
2: จับกินได้
0: คือไม่มีประโยชน์กับนาข้าวแต่มีประโยชน์
2: กับเราได้เป็นอาหารเราได
0: ้
2: เดี๋ยวพาไปดู
0: ครับ
2: เชิญครับเชิญ

0: นี่เจ๊ย่ารู้จักไหมนี่อะไรเนี่ย
1: หอยเชอรี่หรือเปล่า
0: คะใช่หอยเชอรี่เห็นไหมตัวมันเองอ่ะเป็นโทษคือกินต้นข้าวถ้าข้าวเล็กมันจะกินใบข้าวหมดเลยกินหมดเลย
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าตัวใหญ่แล้วมันก็เป็นอาหารเป็ดประโยชน์แม่มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน
2: ์อ๋อแล้วไอ้ตัวหอยเชอรี่นี่มันไซส์ขนาดไหนฮะ
0: ไซส์มันใหญ่สุดก็เป็นหอยโข่งเลยเท่าหอยโข่งแต่ว่ามันเล็กๆก็เป็ดกินนี่ถ้าเป็ดผมมาถึงเนี่ยมันกินหมดแล้วมันมีเหลือหรอกเนี่ย
2: โอ้ยนี่ชัดมาก
0: นี่หอยเชอรี
2: ่เมื่อกี้สีไม่ค่อยชมพูเท่าไหร่
0: อยู่บนข้าวเลยไหมน่ะเห็นไหมน่ะ
2: อ๋อครับ
1: และหอยอะค่ะมันขึ้นไปอยู่บนต้นข้าวได้ยังไง
0: มันก็มืดๆเนี่ยมันก็จะคลานขึ้นไปโดยเอาปากเกาะต้นข้าวขึ้นไป
2: หอยฮะ
0: หอย
2: จะค่อยไต่ขึ้นไป
0: ไต่ขึ้นไปแล้วก็มันจะรู้ว่าระดับน้ำสูงสุดแค่ไหนมันธรรมชาติมันนะมันจะรู้ว่าไข่มันต้องไม่จมน้ำแล้วก็มันก็จะไข่ไว้เกาะติดไป
1: หนูเห็นนะคะมี
0: ไปเดี๋ยวเราไปดูรูเนี่ยรูปูใช่ไหม
1: รูปูเยอะมาก
0: นี่รูปู
2: ไหนฮะ
0: นี่ขุดเมื่อคืนเนี้ย
2: รูเนี่ยครับดูยังไงครับ
0: ก็ในดินเพิ่งแห้ง
2: อ๋อ
0: ใช่ไหมมันขุดใหม่ๆก็ดินดำๆ
2: คือถ้าดินเปียกแสดงว่าอ่ะรูใหม่เลยวันนี้เลย
0: ถ้ารูเก่ามันก็จะเป็นขาว
2: ๆแล้วไอ้โทษของไอ้พวกปูนี่มัน
0: ทำโทษมันนี่นะ
2: ทำอะไรฮะ
0: มันเจาะคณาทะลุน้ำเราขังไว้เนี่ยมันก็จะไหล
2: ผู้ใหญ่ครับเราปูที่มันขุดรูเนี่ยนอกจากว่ามันหลบภัยแล้วเนี่ยมันไงครับ
0: อ๋อถ้าเป็นทางน้ำเนี่ยขุดเพื่อให้น้ำมันไหลไหลแล้วจะมีปลาเนี่ยวิ่งผ่านมีสัตว์ลอยผ่านมันก็คอยจับกินเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเอามาให้ดูเลยดีกว่านะจะไปหามาให้เดี๋ยวเดินหาดูก่อนนะได้เดี๋ยวจะจับมาให้ดู
2: มาหายากครับ
0: ก็เนี่ยนะตามรูเนี่ยเดี๋ยวก็มีออกมา
2: เดี๋ยวผมรอผู้ใหญ่นี้แล้วกัน
0: ได้โอเคครับเดี๋ยวผมเดินไปดู
2: น้องเฟย่าจะได้เห็นปูแล้วว่าปูเนี่ยแตกต่างกันยังไง
0: เอามาแล้วนี่น้องเฟย่าด
1: ูเฮ้ยมันไม่มีหรอคะ
0: จับอย่างเงี้ยจับข้างหลังมันจับข้างหลังมันถ้าจับค่อยๆมันจะไม่หนีบนะถ้าจับมันแรงมันเจ็บมันก็จะหนีบรู้ป่ะเนี่ยจับข้างหลังอย่างเงี้ยแล้วรู้ไหมตัวไหนตัวผู้ตัวเมียเนี่ย
1: อันนี้เป็นตัวผู้นี่เป็นตัวเมีย
3: ใช่แล้วอันนี้เป็นตัวผู้ตรงนี้เขาเรียกว่าจับปิ้งค่ะซึ่งจับปิ้งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่ปิดส่วนที่เป็นอวัยวะในช่องท้องรวมถึงอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาด้วยทีนี้ตัวผู้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีลักษณะที่เป็นแหลมๆอย่างนี้ส่วนตัวเมียเห็นไหมคะ
1: มันจะเป็นสามเหลี่ยมค
3: ่
1: ะ
3: ใช่แล้วค่ะอย่าง
0: น
3: ี
0: ้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมตรงนี้เอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมรู้ไหม
1: ไม่ร
0: ู้ตอบคุณหม
3: อเอาไว้เพื่อที่จะเวลาที่ปูออกไข่ออกมาเนี่ยนะคะไข่มันก็จะมาเกาะอยู่บริเวณตรงช่วงนี
1: ้
3: แล้วก็เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเขาก็จะแบบนี้นะคะตัวผู้ก็จะจับตัวเมียหงายท้องแบบนี้โดยที่ฝักน้ำเชื้อมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะบริเวณขาคู่ที่4ของปูแล้วเขาก็จะสอดเนี่ยค่ะเข้าไปในอวัยวะแผ่นปิดตรงจับปิ้งตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นมันก็จะใช้เวลาในการปล่อยถุงน้ำเชื้อเข้าไปอยู่ในตัวเมียสิ่งที่ได้มาก็คือว่าไข่ก็จะเริ่มพัฒนาในแม่ตัวเมียแล้วก็พอไข่เริ่มสุกเรื่อยๆปั๊บมันก็จะเริ่มออกมาจากบริเวณนี้ค่ะน้องเฟย่าดูนะคะขาปูนาเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดกี
1: ่8
3: ขาเดินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด8ใช่มั้ยคะมีก้าม1ตัวเมียเนี่ยจะมีก้ามที่เล็กกว่าตัวผู้เห็นไหมคะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเป็นปูทะเลเนี่ยขาเดินเนี่ยจะมี3ขาเท่านั้นแล้วก็จะมีขาที่เป็นว่ายน้ำ
2: ขาว่ายน้ำ
3: ขาว่ายน้ำเพราะว่าปูทะเลเนี่ยจะต้องอยู่ในระดับน้ำที่ค่อนข้างจะลึกกว่าปูในนาข้าว
2: ครับ
3: อืมฟาย่ารู้ไหมว่าทำไมปูมันเดินไม่ตรงเขาบอกก็คือว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างของปูเองแล้วเนี่ยเขาจะมีขายื่นออกมาทางด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะแล้วก็ขาเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นปล้
2: อง
3: ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เดินเนี่ยเขาก็เลยไม่สามารถที่จะบังคับขาหรือควบคุมขาให้เดินไปในทิศทางทางด้านหน้าได้
2: คือถ้าเดินไปเนี่ยมันจะชนขาจะชนกัน
3: ถูกต้อง
2: ก็เลยต้องเดินด้านข้าง
3: ก็เลย

0: แทน
1: เดินเหมือนปูงี้เน้องฟิย่านี่ไงรูหนูเน
2: ี่
1: ยเนี่ยหนูเนี่ยคือรูหนูเนี่ยที่มันขุดเนี่ยนี่คือขุยที่มันขุดเนี่ยมันใช้ฟันกัดเอาตีนคุยออกมาขุดเพื่ออาศัยอยู่ในนี
3: ้ครับ
1: หลบภัยหลบอะไรอยู่ในนี้ออกลูกออกหลานแล้วมันอยู่ในนี
3: ้
1: คือหนูเนี่ยจะถ้าที่โล่งๆเนี่ย
3: ครับ
1: เขาจะอยู่รู
3: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นป่าเป็นเขาจะอยู่บนยอดไม้นะทำรังอยู่บนยอดไม้เป็นรัง
2: แล้วหนูนาค่ะกินอาหารเหมือนแฮมสเตอร์ของเฟย่าหรือเปล่าเม็ดทานตะวันข้าวโพดอะไรพวกนี้
1: หนูนากินทุกอย่าง
3: กินหมดเลย
1: กินถ้าให้มันกินกินแต่มันไม่มีกินไงลูกมันไม่มีในนาก็มีปูมีหอยนะมีข้าวมีต้นข้าวลุงเนี่ยมันกินต้นข้าวอ่ะเวลาข้าวออกรวงก็กินเม็ดข้าวนะเห็นไหมมันกัดเต็มเลยนั่นแหละมันเป็นโทษกับชาวนามันเป็นศัตรูกับชาวนารู้ไหม
3: พวกหนูเนี่ยมันกินทั้งพืชและสัตว์เลย
1: กินทุกอย่าง
3: เพื่อที่กินได้ก็คือต้นข้าวส
1: ั
3: ตว์เล็กๆก็กินได้ปูก็กิน
1: ปูหอยกิน
3: หอยกุ้งเหรอ
1: นี่ไงนี่ไง
3: กินหมด
1: เราจะกินเนี่ยไม่เนี่ยเศษปูเนี่ยเศษหอยเน
3: ี่ยมันกินเน
1: ี่
3: ยแหลกลาเลย
1: มันจะแทะเอาเนื้อกินหมด
0: ไปกินเปลือก
1: ปงปลากินหมดนะปลากินได้หมด
3: กินทุกอย่าง
1: แต่ที่นี่จะไม่ค่อยมันจะทำแบบเราใช้วิธีดัก
3: ครับ
1: ดักเอามาเป็นอาหารได้ประโยชน์อีกใช่ไหม
3: คือจริงๆแล้วหนู
1: มันก็มีประโยชน์ไง
3: หนูที่ท้องนาเนี่ย
1: โลละ200
3: โอ้โหแพงมากเลย
1: แพงมาก
3: สามารถคือเกษตรกรก็สามารถดักหนูแล้วก็เอามาเป็นอาหารได้ด้วยเพราะว่าที่นี่สารพิษสารเคมีเนี่ยเขาไม่ใช้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูเนี่ยสามารถเอาไปย่างแล้วก็รับประทานได
1: ้ที่ท้องนาลุงเนี่ยจะมี3อย่าง
3: ครับ
1: มีหนูพุก
3: ครับ
1: หนูท้องขาว
3: ครับ
1: แล้วก็หนูลิง
3: ฮะหนูพุกตัวใหญ่
1: เดี๋ยวไปดูไหมลุงดักไว้ให้ดูแล้วเมื่อคืนไปดักมาได้มา2อย่าง
3: อ๋อได้มา2อย่าง
1: ได้หนูพุกกับหนูท้องขาวมาจะเอามาดูเปรียบเทียบดูว่ามันเป็นหนูประเภทไหน
3: นี่คุณลุงดักให้เฟย่าดูหมดเลยเนี่ย
1: เอาให้ดู
3: เดี๋ยวเฟย่ารอนี่เฟย่ารอนี่เดี๋ยวคุณลุงไปหยิบมาให
2: ้เสียงคู่แล้วค่ะ
1: มาแล้วนี่น้องเฟย่าดูดู
3: นี่ดู
1: ส
3: ัง
1: เกตยังไง
4: ต่างกันเลย
1: หนูท้องขาวสังเกตท้องมันจะขาวท้องมันจะออกสีขาว
2: และหนูพุกก็จะตัวดำตัวใหญ่
1: ท้องมันจะดำเห็นไหมดำหมดเลยดำทั้งตัวแล้วตัวจะใหญ่กว่าดูเห
3: ็
1: นไหม
3: ดูคือถ้าจับได้ปุ๊บต้องกำจัดแหละพูดง่าย
1: มันต้องกำจัดอยู่แล้ว
3: ปล่อยไปไม่เหมือนปู
1: ไม่เหมือน
3: ปูนี่ต้องปล่อยกลับหนูไม่ได้
1: ไม่ได้
3: เพราะว่ามันกัดแหลกลาน
1: กินแหลกลาน
3: แล้วพวกนี้เนี่ยน้องเฟย่ารู้ไหมครับผสมพันธุ์ออกลูก
1: เร็วมาก
3: เร็วมากถ้าเกิดเจอเราไม่ปล่อยนี่แป๊บเดียวนาข้าวพังหมดเลย
1: คลอกเลย
3: ครับโอ้โหออกลูกทีนึงมีลูกกี่ตัว6ตัว8ตัวโอ้โหเยอะนะฮะพูดออกลูกทีนึงอาหารที่คิดว่ากินไม่ได้คนเมืองไม่สนใจใครจะไปรู้ว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชั้นดีของเกษตรกร
1: แพงด้วย
3: ปูก็กินได
1: ้
3: หมูก็มีปลาก็มีโอ้โหสุดยอด

0: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับผู้ใหญ่ได้มีโอกาสมาเดินท้องนาเขียวๆแล้วก็เห็นสัตว์หลากหลายชนิดเลยครับผมอยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมหน่อยครับ
1: ครับผมนะครับก็ฝากถึงหนูๆที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับว่าเนี่ยการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันช่วยให้เราพึ่งพากันเองอยู่กันได้ไม่ว่าสัตว์ว่าต้นไม้ว่าคนเพราะนั้นนกหนูมันกินไปบ้างอะไรบ้างก็ให้มันกินไปเพราะมันทำนาไม่เป็นแล้วก็แบ่งให้มันกินบ้างเหลือเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัวท่านอย่างนี้แหละ
0: แล้วคุณหมอกบล่ะครับ
2: ก็อยากจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าคนสัตว์แล้วก็พืชอาศัยอยู่ร่วมกันได้พึ่งพาอาศัยกันได้ดีแล้วเนี่ยนั่นก็คือความสมดุลของธรรมชาติค่ะ
0: ครับน้องเฟย่าครับ
3: ก็ขอบอกนะคะว่าวันนี้ค่ะสนุกมากค่ะแล้วก็รู้ว่าพืชกับสัตว์อยู่ด้วยกันได้เหมือนกันแล้วมันก็ดีมากๆเลยค่ะ
0: ครับท้องนาก็พึ่งพาสัตว์สัตว์ก็พึ่งพาท้องนาอยู่ด้วยกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับต้องขอขอบคุณความรู้ดีๆนะครับจากผู้ใหญ่แล้วก็คุณหมอกบมากนะครับ
2: ขอบคุณ
0: มากนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าวันนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: ชิงต้องมี
0: Animal Speak

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะน้องๆเคยได้ยินคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไหมคะแล้วสงสัยไหมคะว่ามันหมายถึงอะไรกันนะเดี๋ยววันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั้นหมายถึงอะไรพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามพี่ฝนมาเลยค่ะ
1: การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือแนวทางจัดการเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินน้ำป่าโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งต้นน้ำลำธารพร้อมกับการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลักการสำคัญคือการปลูกพันไม้3อย่างได้แก่ไม้กินได้เป็นพันไม้ที่เราปลูกไว้สำหรับกินเป็นอาหารที่สามารถกินได้ทั้งลำต้นใบดอกผลหรือกินเป็นยารักษาโรคไม้ใช้สอยเป็นพันไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และใช้สอยในชีวิตประจำวันทั้งใช้เป็นไม้ฟืนเชื้อเพลิงหุงต้มประกอบอาหารใช้สร้างบ้านที่อยู่อาศัยใช้ทำเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรและไม้เศรษฐกิจเป็นพันไม้ที่เราปลูกเพื่อนำมาจำหน่ายเป็นการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนโดยสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตและความต้องการของชุมชนในพื้นที่ซึ่งเมื่อปลูกแล้วชุมชนจะได้รับประโยชน์จากป่าคือใช้เป็นอาหารใช้สอยในครัวเรือนและสร้างรายได้ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์ที่4นั่นก็คือต้นไม้จะช่วยอนุรักษ์ดินช่วยฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำลำธารช่วยให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพและทำให้ทรัพยากรธรรมชาติกลับมาอุดมสมบูรณ์และอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปสำหรับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ได้จำลองรูปแบบป่า3อย่างแต่ให้ประโยชน์4อย่างในพื้นที่6ไร่ให้ทุกคนได้ศึกษาโดยภายในพื้นที่ได้แบ่งเป็นส่วนๆพร้อมทั้งปลูกพันไม้ไว้หลากหลายชนิดเพื่อให้สอดคล้องและตรงตามหลักการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ forest f o r e sForest แปลว่าป่าไม้ Benefit B E N E F I T Benefit แปลว่าประโยชน์ Reforestation R E F O R E S T A T I O N Reforestation แปลว่าการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนั่นก็คือแนวทางการปลูกป่าแบบผสมผสานโดยให้ธรรมชาติเขาฟื้นฟูตนเองจนเกิดความสมดุลและมีความหลากหลายทางชีวภาพทำให้เราได้มีกินมีใช้มีรายได้อีกทั้งยังยั่งยืนตามแนวพระราชดำริอีกด้วยค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rea สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิตใจให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: เออแต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: เมื่อก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย
1: ์ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณ1ปี600คนเลยมาที่นี่นะครับ
0: ปีนึงประมาณ600คน
1: ใช
0: ่แต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดนึงชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮยะ
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮยะ
1: โมโรเฮยะว่ามีสารอาหารเยอะมากเยอะที่สุดโลกนะชื่อโมโรเฮยะผักพระราชาภาษาอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนนะฟาราโอ อียิปต์ไม่สบายใช่ไหมก็ขึ้นโมนะไฮยาแล้วไม่ไฮพระราชากินโมโรเฮียแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านชื่อโมโรเฮีย
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมากๆ
1: เยอะมากวิตามินก็เยอะคาร์โบไฮเดรตเบต้าคาร์โบไฮเดรตก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักโขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักโขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักโขมรวมกันซะอีกล่ะครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: รเฮีย
1: ถ้ามองมรเฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินเรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีแต่มีน้ำนกอากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: นกดินดี
0: ต้องดี
1: ใช่สนหายยอด
0: เพราะฉะนั้นต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่แต่ต้องมีน้ำ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเตือนไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่างนี
1: ้ใช่กินสดก็ได
0: ้
1: กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่
0: แล
1: ้วก
0: ็หวาน
1: ทองก้านะครับแล้วก็ผึ่ง
0: หลังจากปลูกก้าลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะยอดเฉย
0: ๆเอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่ๆๆแ
0: ล้วก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได
0: ้5เดือน
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่มั้ยก็เรียก5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาจะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: อ๋อเขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ5 6เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรเฮียของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจาซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจาสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรเฮียเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจาฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรเฮียมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรเฮียมาแปรรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพตัวทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรเฮียมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรเฮียที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรเฮียบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรเฮียที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเนาะ
0: อร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรเฮียนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี่
1: ใช่ครับ
0: โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: มีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรเฮียอยู่ป่ะครับ
1: ทั้งกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีชดเชยちょっとร้อนだから苦いの
0: ร้อนสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้ววิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรเฮียมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เน
0: า
1: ะชาโมโรเฮีย
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะแล้วก็สังคันติสวาที่นี่มีไฟเบอร์กินแล้วก็ข้างในมีเซียมมีเยอะใช่ไหม ไฟบัตชับแล้วก็เดท็อกซ์นะครับ
0: ดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ใช่ดีท็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโร
0: ยก็ชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าインスタントヌードルはあまあ、たまたまに酔っちゃうね。だけど銀のこそこパーリーは飲みます。
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงไฟเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณโมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ายหลายอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอลมีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ถึ
0: งไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่นี
0: ้ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอะยังไง
0: ชื่อเขาอะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะนะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนที่ตึกมันพับได้นี่นะโมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: สูตรผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทน อิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้น

0: ขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: อ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้อ่ะเหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวอย่างงี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้เรามีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างนึงม้วนหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: มาหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอกลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: าละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักไส้ที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเราเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่องทรูปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของเฮิร์บส์ทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

สถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลปาร์คอุ้ยปักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: ขอเช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆอึ๊บอ๋อHow tight?
1: Not too tight, but yeah, yes. Just comfortable. Yeah.
0: Uh-huh.

0: โอเคได้แล้วปรับให้ไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่ตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ๊ยโอ๊ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ๊ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องไบซันส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัว

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Hey.
0: Marshmallow.
1: นี่มัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is getting golden?
3: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough.
3: Any good? Bad. Bad, bad, no.
1: แพก็พยายามดูแล้วอะแต่ว่ามันไหม้ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆท่ามกลางอากาศหนาวๆแบบนี้นี่โอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปแล้วแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นน่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
4: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพทสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่ใส่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย
1: ตรงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวพัดจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนั้นเป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ๊ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยเฮ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: รองเท้าแบบที่สองมาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี
1: ่สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาที่เรียกว่าแบร์พอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอชิปเวย์ฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้พายก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูโอ้ยกลับดีกว่าโอ้ยมาดูล่องดิโอ้ยโอ้ยชัดมากเต็มเลยอะเต็มไม่แบตเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างๆยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่า Moccasin
2: Far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่าเทาส์นี
4: ่ Cheyenne from early 1900s this is more traditional
5: yes
4: see these haveThe red?
5: Yes, what
4: is it? Paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
6: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจนมาถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
7: แล้วตากล้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native อเมริกันมีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: Thank you ใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเงี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women female
0: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
3: is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
4: you can smellsmoked tan
0: like a smoked salmon
4: yeah
0: ใช่เลย
4: this is very expensive
0: oh 520
4: this is elk the more traditional way of Native Americans is how they would tan it back in the day it was never this color not very many people can do the smoked tan anymore yeahSo it's hard to find.
5: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
6: Rodeo, arts, crafts. They use them for ceremonies or special events. Like tonight, we're using them for graduation.

0: จุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่งฮัลโหลฮัลโหล
1: These are handmade buffalo hide
0: Buffalo hide
2: A bison?
1: Bison
0: รองเท้าหนังไบสัน
1: Yes So I think they would be okay for walking outside
0: Yeah
1: for sure.
0: Uh-huh ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนังไบสันนิ่มมากเลยอ่ะ
1: Yes very nice
0: This is for woman or man or unisex
1: Unisex Unisex
0: ก็เดี๋ยวเราลองดูๆนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
3: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
0: ฮัลโหลเฮ้ยนี่แผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้มาเต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้า
4: เทนเทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอ่ะ
0: แพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยอ่ะแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูเลยอะแต่กี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนว์ชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมุติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นอ่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ย มิสตาย่าแคนยอนของเราหุยหิมะลึกมากอะเออเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอบายดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนว์ชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนว์ชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนว์ชูที่เราก๊อปปี้มา
3: ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนว์ชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนว์ชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์ก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนว์ชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
0: What is this?
1: That's the bison.
0: Bison?
1: Yeah, that's those big bison.
0: How
1: this way? This way. See?
0: Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะ Bison. ว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหาไบซันกันแล้วแพทรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดัสกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปนึงเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยเข้ามาอยู่ในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูปรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชายป่าตรงนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไป อันนี้ก็ต้องรอยอะไรทำเหมือนกันนะหูยกองใหญ่มากเลยอ่ะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้วอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึไบซันที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้า
2: เสียใจจริง
3: ๆไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ัพกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกยาวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกยาวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนวีง็อกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนิน

0: เดินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
1: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะลุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถารกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงอื่นเวลา 11:43 นาทีพระราชทานพระบรมราชโองการให้ในจันทร์แทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงชักของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระปชรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์

จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทธิริยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลเพื่อน้อมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปสเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิวราดังสริตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.นายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการชรราชธิดาณพระที่นั่งวิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice

www.sbs.com.au/tibetan-tbs. ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้ในทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒนรพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจาก

ปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CS7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทพา 409 เอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจ
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: เก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
1: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
1: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
2: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้วไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
3: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
4: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
2: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
4: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนดินนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คุณไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: สวัสดีครับ
1: ผมคริสครับ
2: ผมจากกั้วครับ
1: แล้วเจอกันอีกแล้วในรายการ e-journeyพลังงานดีดีวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเชฟ
2: วันนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์บริการวิชาการที่2จังหวัดราชบุรีครับมาที่นี่ผมไม่เห็นแปลงผักเลยสักแปลงนึง
1: โอ้ยผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวผมต้องไปพบกับหัวหน้าชื่อพี่นิสิตก่อนแล้วเดี๋ยวเขาคงจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างส่วนวัตถุดิบนั้นจะเป็นอะไรเนี่ยเชฟคงต้องรอดูและลุ้นเอานะครับ
2: ใช่แต่ว่าผมก็มีก๊อกที่2อ่ะเตรียมไว้แล้วไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนเช้าผมไปตลาดมาแล้ว
1: แต่ตอนนี้ก๊อกข้างบนจะเปิดแล้วเรารีบลงไปข้างล่างกัน
2: โอเคครับนี่

0: จอแล้ววัตถุดิบที่ผมจะเอาเนี่ยนี่ครับข้าวโพดแต่ก็น่าจะปั่นอีกประมาณ50วันกว่าจะได้นะครับพลังงานทดแทนไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนี่ไงเป็นพลังงานทดแทนอยู่เนี่ยแต่ก็เป็นไอเดียดีนะครับสำหรับการประหยัดน้ำประหยัดไฟออกกำลังกายก็คือทำปั๊มที่เชื่อมกับจักรยานตอนนี้ก็น่าจะนั่นแหละฮะปั่นจนถึงจุดสุดละเพราะว่าน้ำมันเริ่มไม่ไหลเขาคงจะวางระบบแบบต่อวันนึงให้น้ำมันไหลประมาณเอ้าสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
0: ใช่ไหมครับผมคิดถูกไหมฮะอันนี้คือ
1: หมดแรงหรือยังครับน้ำหมดถังแล้วคร
0: ับ น้ำหมดถัง
1: คุณคิดผ่านไปก็ไม่มีน้ำแล้วครับ
0: ผมลงได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับเรียนเชิญเลยครับคุณคิดรู้ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยคือศูนย์บริการวิทยาที่2
0: ครับผม
1: อยู่ภายใต้สังกัดของกรมอะไรครับ
0: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับถูกที่คุณคิดอยู่เนี่ยตอนนี้เป็นส่วนบริเวณที่เขาเรียกว่าสวนสาธิตตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ใช้ในการถ่ายทอดเรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
0: มองไปทางไหนก็จะเจอพลังงานทดแทนผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้ก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นพิเศษเหมือนกัน
1: ครับบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
0: ครับ
1: ในบ้านหลังนี้เนี่ยมีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ตัวแผงตัวในบ้านหลังนี้เนี่ยจะผลิตได้ประมาณ3กิโลวัตต
0: ์ครับ
1: แนวคิดบ้านหลังนี้เนี่ยถูกทำเพื่อให้รู้ว่าถ้าเราสร้างบ้านในรูปแบบนี้เนี่ยจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ยังไงนะครับบ้านเป็นหลังคาจั่วทรงสูงจั่วทรงสูงแล้วมีการเปิด
0: ครับ
1: ด้านข้างไว้ให้ลมร้อนระบาย
0: อ
1: ากาศร้อนลอยจากที่ต่ำขึ้นที่สูงระบายออกไปข้างนอกมีช่องเปิดด้านข้างจั่วสองด้าน
0: แล้ว
1: นะครับ
0: อันนี้แหละครับที่ผม
1: ไอ้ที่เห็นอยู่ด้านบนนั่นเป็นตัวเขาเรียกว่าระบบทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือใช้ได้ประมาณวันนึงสบาย
0: ๆครับผม
1: ในการอาบน้ำใช้น้ำอุ่นผนังอาคารเนี่ยเขาจะทำด้วยฉนวนกันความร้อนคือข้างในเนี่ยมีโฟมบรรจุอยู่ตรงกลางนะครับความร้อนจากภายนอกเข้าไปข้างในและความเย็นภายในออกมาข้างนอกแม้จะเป็นเทคโนโลยีเก่าแต่ว่าถูกคิดมาว่าลักษณะการใช้แบบนี้ทำให้เกิดการประหยัดพลังงานมากที่สุดถ้าเรามองดูตัวเตาใหญ่ที่สุดเนี่ยเป็นเตาเผาเท่าดั้งเดิมก่อดินขึ้นมาก่อไฟสุมเข้าไปด้านในทำให้เกิดความร้อนพอความร้อนระอุเสร็จมันก็ไล่ความชื้นในเนื้อไม้ออกไปจนหมดแต่การเผาแบบนี้ใช้เวลานานเป็นสัปดาห์แล้วก็มีเศษขี้เถ้าเยอะต่อมานะครับเป็นวิธีการเพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นเตาเผาด้วยเตา200ลิตรแต่ว่าตั้งแบบนอนก็ใส่เชื้อเพลิงด้านหน้าเหมือนกันใส่ถ่านไว้ด้านในปิดฝาไล่ความชื้นในตัวเนื้อไม้ออกจนกระทั่งกลายเป็นถ่าน

0: ตอนนี้หิวข้าวงั้นก็คิดว่าคงต้องไปหาวัตถุดิบกันซึ่งแน่ๆเลยถ่านใช้ได้แน่เพื่อความร้อนเพื่อที่จะเอาไปทำอาหารให้สุกแต่วัตถุดิบที่เป็นของกินที่นี่ครับมีอะไรขึ้นชื่อ
1: ตัววัตถุดิบหลักของราชบุรีอีกอย่างนึงก็คือมีแหล่งขายหมูมีโรงหมูหลายโรงมาก
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนื้อหมูที่นี่เนี่ยเป็นเนื้อหมูที่มีคุณภาพและราคาไม่แพงก็เลยลองประยุกต์ใช้โดยการที่เราเอาหมูมาทำหมูแดดเดียวโดยใช้ตู้อบแห้งพลังแสงอาทิตย์เหมือนกับคนจอดรถกลางแดดแล้วไม่เปิดแอร์
0: จะอบร้อน
1: ร้อน
0: สุกได้ภายในไม่นาน
1: เมื่อก่อนเขาก็ใส่แค่กระจาดหรือวางไว้ก็จะมีแมงวันตอมความร้อนก็น้อยอันนี้อาจจะใช้เวลาน้อยลงสะอาดมากขึ้น
0: ครับงั้นก็ขอบคุณพี่นิสิตนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปเอาถ่านเอาเนื้อหมูแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเชฟทำอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเรียกพี
1: ่ได้ครับยินดีเลยครับ
0: เรามาชิมเรามาชิมถ่านเอาจากตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับพี่นิสิต
1: ได้เลยครับ
0: โอเค
1: เต็มที่เลยครับคุณคิด
2: โอเคนะเรากำลังจะหยิบถ่านแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปจับเนื้อหมูต่อซึ่งคงไม่ดีถ้าเกิดจับถ่านมาก่อนมือมันเปื้อนแต่มีมือพิเศษที่จะมาช่วยหยิบให้นะครับมือนี้ถึงหยิบถ่านไปก็มองความแตกต่างไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกนะฮะดูมือก่อนดูมือก่อนดูมือก่อนนี่จับถ่านมาแล้วเหรอเนี่ยเอาก่อนง่ายๆเนี่ย
0: นี่ไงหมูแดดเดียว2แดดไม่ได้สุกไปบ่เสียบ

0: ัตถุดิบ
1: เออเอาอะไรมาม
0: ีหมูแดดเดียว
1: โอเค
0: แล้วก็ถ่านไม
1: ้หมูแดดเดียวเดี๋ยวทำให
0: ้ครับ
1: เคยกินเมนูอะไร
0: ถ้าหมูแดดเดียวผมก็เคยกินพวกหมูทอดแดดเดียวว
1: ันนี้ผมเปลี่ยนครับ
0: เปลี่ยนเป็นอะไรครับ
1: ผมเปลี่ยนเป็นหมูย่างแดดเดียว
0: หมูย่างย่างถ่าน
1: ใช่ก็เอาถ่านมา
0: เชฟจะทำอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเรามีเจ้าหน้าที่16คนบวกกับทีมงานเราอีกสมบูรณ์กันทั้งนั้น
1: ผมรับทราบเลยวันนี้ผมไปตลาดตั้งแต่เช้ามาผมรู้เลยว่าที่ลาดลีนี่มีของดีเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นหัวไชโป๊หวาน

0: นะครับหรือเต้าหู้ที่นี่ก็ดังมากเลยหรือว่าจะเป็นผักนะครับเนี่ยผักทั้งหมดเนี่ยเป็นผักที่ปลูกแบบปลอดสารพิษทั้งหมดเลยแต่ว่าวันนี้ครับไอ้นี่เลยครับพระเอกของเรา
1: ก็คือสายถ่าน
0: กับเตานี้นะครับเป็นเตาประหยัดพลังงานแล้วต้องใช้ถ่านชีวมวลแล้วมันจะก็ติดนานแล้วก็

0: ารของวันของเรามาแล้วเชฟจากัวครับทำอะไรมาบ้างครับวันนี
1: ้อันดับแรกเลยนะครับจะต้องใช้หมูที่เขาทำแดดเดียวเอามาย่างเต้าหู้ผัดกับถั่วงอกครับแล้วก็ถั่วเชฟโป้หวานผัดไข่ครับแล้วก็มีกุ้งหมูใส่กุ้งครับวันนี้ไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวเราตอนนี้เราต้องมากินข้าวเกษตรอินทรีย์ด้วยเป็นปลอดสารพิษ
2: ครับเมื่อกี้ผมเห็นเชฟใช้เตาเศรษฐกิจในการทำอาหาร
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เตามหาเศรษฐีจะต้องเรียนให้ทราบว่าตรงนี้ราชบุรีเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการปั้นเตาก็เรียกว่าเราเชี่ยวชาญทีเด
1: ีย
2: ว
1: แปลว่ามีโอ่งและมีเตาด้วย
2: โอ่งและมีเตาด้วย
1: สุดยอดเลยครับที่นี
0: ่ครับผมยังไงเดี๋ยวเราจะจบไว้เพียงเท่านี้เพราะเราจะกินข้าวกันแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามเรามาเรื่อยๆขอบคุณพี่สิมมากนะครับผม
1: ขอบคุณครับ
0: แล้วก็ขอบคุณเชฟจากกัวเช่นเคย
1: ครับ
0: ที่นำอาหารอร่อยๆให้เรา

0: ทำไมชอบให้มาเปิดในที่ร้อนร้อนวันก่อนก็กลางทุ่งนาตอนนี้ก็อยู่ในโรงอบแสงอาทิตย์ตอนนี้เขาอยู่ใช่ปะ
1: บ้านบัวเปาตำบลน้องแยงอำเภอเชียงใต้จังหวัดเชียงใหม
0: ่พ่อครับผมถามเลยอยู่เชียงใหม่พ่อคือว่าอีสานได้บ้างเนี่ย
1: ภาษาเดิมภาษาเดิมด้วยแต่ก่อนเป็นคนอีสานเป็นคนโคราช
0: เป็นอย่างเขาคือมาเลี้ยงในห้องอบแสงอาทิตย์เนี่ย
1: เลี้ยงข้างนอกมันสิบใหญ่บดีเท่าเลี้ยงในโดมแบบนี้เพราะว่าอากาศนี้ในนี่มันเป็นอากาศที่นิ่ง
0: คร
1: ับ บ่ฮ้อนเกินไปแล้วก็บ่เย็นเกินไปปลาก็สิกินอาหารดี
0: ครับ
1: เพราะเลี้ยงปลาเสร็จแล้วก็จะชำแหละปลาเอาไปตากแดดอยู่ร่มอบพลังงานแสงอาทิตย์มันแห้งๆแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปเฮ็ดน้ำพริกต่อ
0: นอกเหนือจากเลี้ยงปลานี่มีพลังงานทดแทนอีหยังมีวัตถุดิบมีของอีหยังครับ
1: นอกจากเลี้ยงปลาพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็มีโดมอบพลังงานแสงอาทิตย์กรมพลังงานก็เอาโซลาร์เซลล์มาให้10แผงเพื่อที่ทําระบบการดูดน้ําโดยบ่ใช้ไฟฟ้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดูดน้ําขึ้นมาใส่ในโรงงานเลย

0: แล้วมื้อนี้นี่ผมต้องหาวัตถุดิบให้เชฟไปเฮ็ดเป็นอาหารนี่พอสิพาไปเฮ็ดหยังครับ
1: ตักปลานี่ไปเฮ็ดก็ได้เฮ็ดน้ำพริกเพราะว่าบ้านเฮ็ดโรงงานแล้วน้ำพริกมีทุกอย่างมีอยู่20กว่าอย่าง
0: โอ้ยเชฟมีตัวเลือกเยอะแล้วทีนี้ถ้าฉันพอพาไปเบิ่งนะครับ
1: ได้เลยได้เลยครับ
0: อันนี้ก็ให้น่าสิอิ่มแล้วมั้งบ
1: ่ค่อยพอแล้วพอแล้ว
0: ว่างไว้นี่
1: เออว่างไว้
0: อันนี้อีหยังครับเนี่ย
1: อันนี้คืออบแห้งคาอบคาอบตะไคร้อบใบมะกรูดเพราะว่าเคยตากแดดซื่อๆแล้วมันพองเด็กก็ใส่พลังงานเสียงกะท
0: ิดีกว่าบ่ครับ
1: อันนี้ดีกว่าเพราะว่ามันบ่ต้องเสียเงิน
0: ซื่อๆซื่อๆกันนะครับเฮาเฝ้าออกไป
1: เฮามันฮอดครับนอกจากว่าเราดูดน้ำใช้ในโรงงานเราทุกอย่างหมดแล้วนะหน้าแล้งมาถ้าน้ำเต็มถังแล้วไม่ได้ค่อยได้ใช้ผมก็เอาน้ำตัวนี้สูบใส่สวนหรือว่าสูบลงบ่อปลามั่งก็ได้

0: ช
1: ้ประโยชน์หลายอย่าง
0: ประโยชน์หลายอย่างครับทั้งครัวเรือนใช้บริโภคแล้วก็ใช้ล้างสิ่งสกปรกในโรงงานแล้วก็ใช้พลังงานตัวนี้หมดเลยก
2: ่อน
0: เด
2: ี๋ยว
3: แดงฮู้ขายเท่าไหร่ครับต่อถ้าเกิดเป็น1ขีดนะครับ
0: ที่นี่เราเป็นราคาส่งเนาะ
3: ครับ
0: เราก็ขายประมาณ20บาท
3: ถ้าตามประเทศไทยมั้ยครับ
0: ก็ได้ส่งออกต่างประเทศอยู่ประมาณ6ประเทศด้วยกันครับก็มีออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีจีนแล้วก็อังกฤษ
3: ขายราคาเดียวกันไหมครับถ้าเกิดมันก็ต้องแพงกว่าเราใช่ไหมครับ
0: เราส่งในที่นี่เราส่งราคาเดียวกันหมดทุกที่เลยต่างประเทศอาจจะเป็นคนละราคา
3: ก็คืออ
0: ย่างออสเตรเลียรู้สึกว่าจะ1ขีดนี่จะ100กว่าบาท100ไทยนะไม่ใช่100เหรียญออสเตรเลีย
3: 100กว่าบาทจากพลังงานแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์เพื่อไปปั๊มน้ำจากใต้บันดาล นะฮะเพื่อมาล้างพริกล้างวัตถุดิบต่างๆได้ออกมาเป็นวัตถุดิบดีๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออย่างละอันเพื่อไปให้เชฟทำกับข้าวนะ
0: ได้เลยได้เลย
3: ผมว่าน่าจะมีเมนูที่น่าสนใจเยอะแยะเลยเก็บตังค์กับพ่วงกับเลยนะครับ

0: Chip.
1: อะไร
0: หลับเหรอนี่แอบหลับป่ะ
1: กำลังหาพริกไทยอยู่โอ้โหนั่นเอาอะไรมาเยอะแยะ
0: น้ำพริกซึ่งมันมีทั้งหมด14ชนิดเพราะฉะนั้นวันนี้เชฟต้องทำเมนู14อย่าง
1: ไหนดูสิอันนี้เขาเรียกว่าพริกแกง
0: อ่ะเชฟอันนี้พ่อนะครับ
1: พ่อครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับพ่อครับอยากได้เป็นอะไรอยากให้พัฒนาตัวเนี้ยเป็นอะไรดีครับ
2: คือน้ำพริกของเราเนี่ยมันเป็นทำเป็นสำเร็จเป็นพริกแกงมาแล้ว
1: ครับ
2: อยากจะให้เชฟต่อช่วยต่อยอดให้หน่อยว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันจะส
1: ู่
2: รสชาติอย่างอื่นไปต่อสู่รสชาติอย่างอื่นอีก
1: รู้ไหมว่าเนี่ยผมเห็นปุ๊บแล้วนึกออกเลยกำลังจะบอกว่าตัวนี้นี่นะครับคนปัจจุบันเนี่ยนอกจากไม่อยากทำเองแล้วไม่อยากทำเองด้วย
3: ครับ
1: วันนี้คลิปเมนูนี้รับประกันเด็ดเลย
0: เด็ดจริงนะเชฟ
1: เด็ดรับประกันว่าคลิปไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลย
0: ถ้าผมเคยกินนะครับ
1: อ๋อถ้าเกิดเคยกินเดี๋ยวผมทำใหม่ให้เจอที่ไม่เคยกินเลยนะ
0: โอเคครับ
1: ได้ครับ
0: งั้นเดี๋ยวฝากเชฟด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: ชวนเท่ากับไปนั่งทากินรถครับ
1: เชฟได้ได้โอเคนี่ครับวันนี้ผมมีวัตถุดิบนะครับเป็นไก่นะครับแล้วก็เป็นหมูนะครับไม่ได้เอามาทำเป็นแกงอ่อมหรือแกงทะเลแต่วันนี้จะทำอาหารง่ายๆสบายๆแล้วก็ใช้ตัวของน้ำพริกแกงนะครับที่นี่นะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องเอาเป็นบรรดาแกงโฮหรือข้าวซอยเนี่ยไปแกงมันยุ่งยากสำหรับบางคนสิ่งที่อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องง่ายที่สุดคือเอาตัวนี้นะครับมาหมักแล้วเอามาทำเป็นเนื้อย่างหมูย่างหรือเป็นไก่ย่างหรือไก่ทอดแค่นี้ก็จะทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยครับ นะครับอันดับแรกนะครับเราจะเอาหมูครับมาใส่ในภาชนะที่เราต้องการที่จะผสมก่อนนะครับเราก็เอาหมูใส่นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาตัวพริกลาบเนี่ยครับมาถึงโรยใส่ครับเราก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงครับนะครับโรยเกลือครับนะครับบีบมะนาวนะครับลงไปนะครับทำให้รสชาตินะครับหอมขึ้นครับแล้วเราก็คลุกโอ้โหแค่นี้หอมมากเลยครับหมักไว้ประมาณ10นาทีครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปย่างนะครับพักไว้ก่อนแป๊บนึงครับการที่จะย่างไก่นะครับเราจะต้องแล่ไก่นะครับให้บางๆก่อนนะครับนี่ครับเราก็จะบ้างนะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับเพื่อที่จะให้เครื่องเทศต่างๆเนี่ยเข้าไปด้านในได้เลยครับโรยเกลือครับแล้วก็คลุกเคล้านะครับขยำนะครับกับพริกแกงนะครับไก่เนี่ยครับหมักไว้แค่5นาทีพอครับเพราะว่าเนื้อไก่นะครับมันก็จะยุ่ยนี่นะครับเราก็มาย่างครับยุ่งยากส่วนอีกอันนึงเราก็ใส่ไก่ครับเราย่างจากฝั่งหนังนะ

0: พ่อหิวข้าวไป
1: หิวแล้วเอามาเลย
0: แล้วสั่นเอิ่นเสิร์ฟเลยนะขอเชิญเชฟจากัวครับผมกับเมนูของเขาน
2: ี่ครับ
1: อันนี้เขาเรียกเมนูอะไรนี
3: ่สำหรับวันนี้นะครับวันนี้ผมมาแข่งขันทำรายการอาหารผมนำเสนอ2เมนูด้วยกันในฐานเดียวกันเมนูอันแรกนะครับเป็นตัวหมูย่างซอสลาบครับอันที่2ครับเป็นไก่ย่างแกงฮังเลครับนำเสนอ2เมนูนี้เพราะว่าวัตถุดิบหลักของผมวันนี้ก็คือน้ำพริกแกงที่เป็นเมืองเหนือทั้งหมดก็เลยเอามาเป็นเมนูนี้เราเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเมนูใหม่ๆได้แบบ
0: เหมือนเป็นการหมักกับ
3: ใช่แ
0: กง
3: คือเครื่องนี้จากน้ำพริกกลายมาเป็นเครื่องหมัก
1: ใช้น้ำพริกตาเลยครับ
3: ใช่โอ้เป็นน้ำพริกแม่อัมพรครับ
0: ผมได้ยินมาว่าน้ำพริก
3: อร่อย
0: ที่นี่อร่อยมาก
3: ใช่แล้วก็แม่อัมพรก็เป็นคนแซ่บมากเลยใช่ไหมพ่อวันนี้เรามีน้ำจิ้มอยู่2อย่างนะครับชอบเป็นสไตล์แจ่วก็เป็นอย่างนี้ครับชอบเป็นออกหวานๆหน่อยก็จะเป็นสไตล์นี้ครับ
0: ฝรั่งอย่างผมเนี่ยแน่นอนก็ต้องเป็นสไตล์แจ่วครับ
3: แจ่วโอเคเลยครับ
0: คุณพ่อขอชิมเลย
1: ลองเลยเนาะ
3: นะครับอ้าว
0: เป็นยังไงครับ
3: ล้ำกัน
1: ล้ำ
3: นุ่มไหมครับ
1: ตัวนี้ก็เยี่ยมเพื่อกันล้ำแต้ๆพี่น้องเลย
0: งั้นผมขออนุญาตนะเชฟ
3: ได้ครับนี
0: ่รอจังหวะนี้มานานแซ่บอีหลีครับผมจากพลังงานดีๆมาเป็นเมนูสุดยอดล้ำแต้ๆก็ต้องขอบคุณเชฟอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะฮะสำหรับอาหารอร่อยของวันนี้แต่สำหรับเชฟที่นี่บ้านบวกเปาจังหวัดเชียงใหม่นะฮะคงจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่พอแล้วครับ
3: พอครับเชิญเลยครับอาหารเสร็จแล้วนะครับมาได้เลย

0: วุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมาๆป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25 บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20 ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50 บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู
2: ่

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอน

ตรงโซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมักปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณหมิวสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมิวฮะ
0: ครับ
2: นะคร ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที่เดียวที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆก๊าซเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงก๊าซเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรให้มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่หมายว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได
1: ้
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้

0: ถูกต้อง
1: รวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าอุ๊ยเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นช่างเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจออกมา
2: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือนน่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
3: ใช่ใช่ค่ะต้องประตู
2: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
2: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วนั่งแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
1: เก่ง
2: เออ
4: สวัสดีครับ
5: อาทิตย์ครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นหน่อยดิไม่กลายเหรอ
2: ตัวจริง
1: เฮ้ย
2: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: ถัง
2: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงงานเอาต้องไว้นะทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
2: ครับ
1: เออฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเราอยากเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
4: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
4: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
4: คร
1: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
4: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
4: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
4: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: อ๋อครับ
4: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับ
4: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เออ
4: เป็นไม้ใบเนี่ย
1: ครับ
4: เราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
4: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบ
4: ใช
1: ่อบแล้วเฉาหมด
2: ใช่แต่มันมีโจทย์อีกข้อหนึ่งคือหลังคาต้องป้องกันฝนได้
4: ใช่
2: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
4: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
4: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
4: เป็นหลอน
1: โอเค
4: ครับเป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
4: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
4: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
4: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
4: คร
1: ับ
4: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่
4: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
4: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
2: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
4: ผนัง
1: โอเคอึ๊ดนี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
4: ใช่คร
1: ับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
4: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
4: อันนี้คือข้าง
2: ข้าง
1: อันนี้ข้าง
2: เห็นไหม
1: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
2: ผิดเลย
1: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
4: ่เราจะเริ่มยึดด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
4: ใช่ครับ
1: มันยิงเฟรมเลย
4: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
4: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนั่นนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
4: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
4: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
4: ยิง
1: ตัว
2: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ห็นมั้ยผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลก
2: ๆจะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
1: เด
2: ิ
1: มเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: นี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วติดมุ้งลวดนี่คือเราใช้อะไรยิงดิก
2: ็คือใช้แม็กนี่แหละ
0: เดิมเลย
2: ใช้แม็ก
0: ไม่ผิดที
1: ่ไม่เรียกมุ้งเลยตรงน
0: ั้
1: น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไป
1: ช่ว
2: งด
1: ้
2: านน
1: ี้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: สนิมขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่ครับ
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ต้อง
0: อีก3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: ทำด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ประกอบใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านใน
0: โชว์
1: ไม้ได้โชว์ไม
0: ้โอ้อยู่ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาสิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประโ
1: ปะมาโปะ
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: เ
1: ดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าว
0: ๆ
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเต้ยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เซฟก็คืออยู่นั้นเลยก้าเอ๋ก้าเอ๋
2: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: รวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อนแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ตู้หลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวที่วางของอะไรยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆไม
1: ่ทำไง
0: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่บนนี
2: ้ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
0: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
2: ครับ
1: ชั้นว่าง
2: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
0: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดให้พอดี
0: ให้พอดีแล้ว
2: หน้ากว้างเท่านี้
0: หน้ากว้าง
2: มาตรฐาน
0: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าทั้งวันเลยนะคร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆ reference ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเ
0: น
2: ี่ย
0: นะดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องเอาต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอ่อนนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ
1: แล้วก็กวักไหม
0: ได
1: ้กวักนี่กวักนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเน
2: ี่
1: ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
0: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ะไว้ตรงนี้
1: ก่อนว่าจะพืชด้วย
0: ครับโอเคนี
1: ่เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะของผมมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นนะครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าแสงน้ำและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นจำเป็นสำหรับพืชในการสังเคราะห์แสงแต่พืชเขาก็ยังต้องการธาตุอาหารด้วยนะคะเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยในการดำรงชีวิตค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ว่าธาตุอาหารนั้นมีความสำคัญสำหรับพืชอย่างไรแล้วถ้าเกิดพืชของน้องๆนั้นขาดธาตุอาหารเราจะต้องแก้ไขอย่างไรค่ะถ้าพร้อมกันแล้วตามพี่ฝนมาเลยค่ะพืชจำเป็นต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโตและดำรงชีวิตเพราะธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบหลักของโครงสร้างต่างๆของพืชอีกทั้งยังเป็นส่วนประกอบของสารที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืชสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มที่1ธาตุอาหารที่ได้รับจากน้ำและอากาศมี3ธาตุได้แก่คาร์บอนไฮโดรเจนและออกซิเจนกลุ่มที่2ธาตุอาหารที่ได้จากดินมี14ธาตุได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมกัมมันถันเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโบรอนโมลิบดีนัมคลอรีนและนิกเกิลธาตุอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพืชทุกชนิดเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตในด้านต่างๆหากพืชได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอหรือขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติให้เห็นโดยสังเกตได้จากใบผลกิ่งยอดดอกและลำต้นการขาดธาตุอาหารของพืชมีหลายสาเหตุเช่นดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอหรือดินมีธาตุอาหารแต่ไม่เหมาะสมต่อการดูดธาตุอาหารไปใช้เราจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ปัญหาการขาดธาตุอาหารโดยเพิ่มธาตุอาหารในดินโดยการใส่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารที่ช่วยสร้างธาตุอาหารให้แก่พืชปุ๋ยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มาจากสารประกอบที่สังเคราะห์ขึ้นมีธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ทันทีปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยที่ได้จากการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์เช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดปุ๋ยพวกนี้นอกจากจะมีธาตุอาหารที่เหลืออยู่ในซากแล้วยังช่วยปรับสมบัติทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นปุ๋ยชีวภาพคือปุ๋ยที่ประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีคุณสมบัติพิเศษสามารถสังเคราะห์สารประกอบธาตุอาหารพืชได้เองหรือสามารถเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้มาอยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้เช่นการใช้สาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินที่อยู่ในโพรงใบแหน่แดงมาช่วยในการเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในนาข้าวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant nutrientPLANT NUTRIENTS plant nutrient แปลว่าธาตุอาหารพืช chemical fertilizer CHEMICAL FERTILIZER chemical fertilizerแปลว่าปุ๋ยเคมี organic fertilizer O R G A N I C F E R T I L I Z E R organic fertilizer แปลว่าปุ๋ยอินทรีย์ธาตุอาหารในดินมีความจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชเพราะถ้าหากได้ธาตุอาหารไม่ครบแล้วนะคะพืชจะแสดงอาการผิดปกติออกมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่เพียงพอโดย

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้ๆขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยอ่ะจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่มั้ยจ๊ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายจ๊ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี่คนไทยต้องงงอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช
1: ่
2: สงส
1: ัยจ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี่ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ
2: ้
1: ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋เบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: ไม่มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: จริงจะได้จ้ะ
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยจ้ะได้จ้ะ
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ้ะฉาดไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉาดได้ด้วย
2: ครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆนะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนาะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ

0: ่เลยถูกทิ้งร้าง
1: ถูกทิ้งร้าง
0: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
1: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจนะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
0: พุทรานมสดเลยฮะเจ้านายจ๋า
1: พุทรานมสด
0: แสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่ไหนที่เดียว
1: โอ้โหไม่ได้ก็พุทราที่นี่ต้องกินนมสด
0: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: ครับ
0: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมาให้ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
1: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
0: เจ้าของ
1: ต้นตำรับ
0: โอ้โห
1: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
0: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
1: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่ตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
0: นั่นสิจ้าไรจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้าไรจ๋า
1: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
0: อุ้ย
1: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
0: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้าไรจ๋า
1: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
0: ใช้ได้
1: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขานะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายๆครับผม
0: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
0: ้ไอ้แรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
1: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันทร
0: ์
1: โอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
0: ว้าว
1: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
0: ไอ้เป็นกระสอบนี่เงินหรือว่าปุ๋ยจ้ะ
1: เงิน
0: นี่คือข้อเด่นของเขา
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
1: ปลูกได้ราคาดี
0: ป
1: ลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
0: ้
1: นี่แหละคือจุดสนใจ
0: เหรอ
1: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
0: ถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต
1: ่
0: อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้าใน
1: ส่ง40บาท
0: 40บาท
1: ครับขายหน้าสวน 50-60 บาทครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงใส่แบบแพ็คเป็นโล
0: และถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
1: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วๆไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
0: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
1: ี้พี่25บาท
0: เฮ้ย
1: ใช่มั
0: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
1: 50บาท60บาท
0: ได้มากกว่าเป็นเท่า
1: แน่นอนนี่แหละนี่แหละคือพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
0: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
1: ครับ
0: ตัวต้นมันต่างกันไหมพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
1: ต่างกันแน่นอนนะ
0: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
1: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
0: ฮันนี่จูจุ๊บ
1: นำเข้ามาจากไต้หวันนั่นแหละจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นไหม
0: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
1: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
0: ่ฮันนี
1: ่นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของพุทราเขาเรียกจูจุ๊บไง
0: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
1: ครับ
0: ได้ประมาณเท่าไหร่
1: ปีหนึ่ง
0: กี่กิโล
1: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
0: โอ้เฮ้ยได้เป็นตัน
1: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
0: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
1: ครับ
0: ปีหนึ่งได้เท่าไหร่จ้ะ
1: ปีหนึ่งสัก3ล้าน4ล้าน
0: ว้าวเฮ้ยฟังเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้ะ
1: นั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
0: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ๋า
1: ครับครับ
0: ฉันเลี้ยงวัวปลูกได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ๋า
1: ใช่เลยใช่เลยมีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
0: เฮ้ยดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
1: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
0: ถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนา

และปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราพุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุ๊บนะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม ัน
1: คุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอด
2: ต่อยอด
1: มาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ๊ะใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: 30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปักลงไปแล้วเนี่ยมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนการพวกเชื้อราการความชื้น
2: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
2: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
2: มันจะเห็นว่าติดเลยหรอ
1: มันแตกยอดแล
2: ้
1: ว
2: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
2: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
2: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
2: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
2: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
2: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
2: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
2: uh-huh.
1: ปีแรกเนี่ยได้แล้ว
2: uh-huh.
1: นะ10โล20โลได้แน่นอน
2: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
2: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
2: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
2: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้

0: ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
1: บำรุงใบ
0: อันนี้เขาเรียกเป็น
1: ต้นบำรุงใบ
0: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
1: เฮ้ยมันกินไข่จริงด้วยเหรอ
0: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำเอาจุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
1: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
0: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
1: มันปรุงอะนะ
0: ใช่ครับ
1: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข่
0: ฮอร์โมนไข
1: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
0: ไข่ไก่จริงๆครับ
1: ผสมลงไป
0: ครับ
1: สูตร2อาจารย์
0: สูตร2เนี่ยก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกนะกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
1: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
0: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วนะอันนี้เขาเรียกสูตร2
1: สูตร3แล้วนะ
0: สูตร3เนี่ยละลูกขนาดเนี้ยนะ
1: จ้า
0: ลูกขนาด
1: พอลูกมา
0: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
1: ไส้นี
0: ้ไส้เนี้ย
1: อัน
0: เนี้ยมันต้องกินนมละ
1: ก็บำรุงด้วยนม
0: ละ
1: น
0: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
1: ์นมของฉัน
0: ครับ
1: มาในสูตร3นี่เอง
0: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
1: เหมือนทารกกำลังเติบโต
0: แน่นอน
1: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
0: ใช่ครับผม
1: แบบนี้นี่เอง
0: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งนะครับนมที่เขาขายในตามห้างมันหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกไม่รู้จะเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
1: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
1: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
0: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
1: ่
0: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
1: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
0: ้ปลูกที่ไหนก็ได
1: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศนี่มีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
0: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได้ต
1: ้
0: องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย
1: จ้านายจ๋า
0: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
1: จ้า
0: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้า
0: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
1: ่
0: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นนึงเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
1: อ
0: ครับ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: เพื่อควบคุมคุณภาพ
1: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
0: ครับ
1: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
0: ครับ
1: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๊ะนายจ๋า
0: 15ปีขึ้นไป
1: 15
0: ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
1: จ้ะนายจ๋า
0: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
1: ตอปีที่3เอง
0: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
1: ะ
0: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
1: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
0: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนา ถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเราทำสวนแล้วเหรอ
1: กรน
0: กรนตัดออกหมดเลย
1: เรียกว่ากรน
0: กลิ่งไม่มีเลย
1: อ๋อ
0: นะครับเราตัด
1: แล้วก็ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วเขาต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
0: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
1: เฮ้ย
0: ห่างจากพื้นแค่50เซน
1: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
0: ต้องมีใบเลย
1: ตัดกิ่งออกไปทั้งอันเลย
0: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซนตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกลบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
1: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
0: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
1: บำรุงต้นตอเขาก่อน
0: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์เนี่ยมันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
1: ้
0: วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
1: นั่นน่ะเลือกก่อน
0: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
1: จ้านายจ๋าทํา
0: ไมจ๊ะเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
1: จ้านายจ๋า
0: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
1: เพราะมันแย่ง
0: เพราะมันแยกอาหารกัน
1: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
0: ใช่ครับ
1: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
0: เอาแค่50โล
1: อร่อยหวานสุด
0: เอาอร่อยแน่นอน
1: อ๋อ

0: ทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดไปเลยครับ
0: เห็
1: นไหมเก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกไปข้างใน
1: ลึกไปข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: เต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างงี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืดถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: ก็
1: อร่อยแน่นอนหน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋าคนกินเองก็ต้องรู้จักดูเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋าอยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่ายังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกกันมาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค
2: กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: อันนี้ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อัน
2: นี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยค
2: ือ
1: หวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อนี่เนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อือ
2: ใช่มั้ยถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบ
1: ๆอือ
2: นะครับแต่อันนี้เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้ะนายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100กว่าไร
1: ่
2: นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20ไร
1: ่ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่าน
2: โอ
1: ้ต่อกันเลย
2: มัน
1: เสื้อผ้าตำ
2: มัน
1: ยังส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเราเวลาผลผลิตออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยเพราะนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิม
1: เหม
2: ือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได้
1: แล้วก็หาตลาดจริงๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่กับ
1: ปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: พอแล้วไร่หนึ่งเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5เมตร
1: 5เมตร
2: 5เมตรห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64ต้น
1: 64ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50โล
2: 50โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20ไร
2: ่ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3คน3คนจากเดิมเราใช้คนงาน12คนนะ80ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ
1: 3คน
2: แล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ยดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอนะ
1: ส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
2: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
2: คนท้องถิ่น
1: เอ
2: ามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่นึงเท่าไหร่นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
2: คนเก็บใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
2: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกต
1: ทิ้งอยู่ดี
2: ทิ้งอยู่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเข้าชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
2: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
2: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
2: ได้ทุกอย่างความสามารถเยอะแยะคนงานของเรา นะงานโครงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนนะคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
2: หัวใจหลักนะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางมุ้ง
2: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
2: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
2: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
2: แมลงวันทองที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
2: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจะได้จ้ะ
2: นะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต่ง
2: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
2: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
2: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งที่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
2: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี
2: ้
1: ปีนี้เองยังกางไม่หมด
2: ยังกางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากางไม่ทัน
1: กางไม่ทันเอาง่ายๆคือ
2: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
2: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนในกางมุ้งปีต่อไปได้เต็มที
2: ่ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
2: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขานี่นะ
1: จ้าไหนจ้า
2: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้ะ
2: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ้ะ
2: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงไปกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเด
2: ิมสิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม
2: ่ก็วนลูปใหม่ใช่ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับแล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
2: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
2: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
3: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายล้วนเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับมันปลูกในดินแดนแถวภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะฮะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตรงนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยให้เจริญเติบโตผลเจริญตัวก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ2577นะนะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
2: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะพอฝนมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือถ้าฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาเราก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อราไม่ให้มันมีครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญช่วงเขาเรียกช่วงฝนช่วงฝนจะเป็นช่วงที่อันตรายอันดับที่สองที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเก็บผลผลิตเนี่ยที่ลูกมันกำลังจะได้เน
1: ี่
2: ยถ้าเราไม่กางมุ้งเนี่ยแมลงวันทองมันมาม
1: าแน่นอน
2: โอ้โหเราปีที่แล้วนี่เราได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
2: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้อน มันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุขมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
2: ครับ
1: จบเลย
2: จบเลย
1: ดักมุ้งเองเนี่ย
2: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
2: ขนาดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึงอันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
2: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
2: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานมันก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 เนี่ยที่ทำอยู
1: ่ครับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา
2: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
2: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
2: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะอ
2: ย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
2: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
2: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
2: ห่างกัน5เมตรแล้วก็แปลง
1: จ้ะ
2: นะไม่ให้น้ำมันขังมีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
2: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
2: สายยางมาลดทุกต้นมันคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
2: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
2: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก 40,000 บาท40,000 บาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกล่องทำแปลงประมาณสัก 40,000 บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
2: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
2: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสักสามไร่พอ
1: สามไร่ก่อน
2: สามไร่พอ
1: ลองก่อน
2: ลองก่อนเรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
0: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยโอ้ยอยากจะไปตามขุนช้างอุแบบมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: จ๋าเราว่ามาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็1เราขายปีกขายส่ง
1: ผลผลิต 100%
2: ครับ
1: แบ่งการขายปีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปีกเนี่ย 60-70% ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พ
1: อ
2: เพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขายนะครับเราก็เลยเน้นขายปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรากลัวเข้ามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีความจริงก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
2: ราคาดีกว่า
1: โถและไอ้โต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะอยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
2: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
2: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
2: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
2: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
2: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน
1: ์
2: แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่
1: า
2: วแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
1: อ่
2: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชะโงกบ้านไร่จุดๆพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ
2: ่ครับ
1: ก็คือคนที่อยู่จังหวัด
2: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
2: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
2: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
2: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้ซาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
2: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
2: เดินไปชมสวน
1: เข้า
2: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
2: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้ซานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
2: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
2: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
2: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
2: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
2: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
2: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จจ๋า
2: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตรอันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
2: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
2: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
2: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวามีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วยได้ผ่านไปผ่านมาได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
2: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้คนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายกาที่วันนี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
2: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู
1: ้ดูในช่วงการพัฒนาพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
2: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะ
2: ครับ
1: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกสวน
2: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่าสวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บ
1: นั่น
2: นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะ
2: ใช
1: ่
2: ครับ
1: โอ้โหดีมากๆเลยจ๊ะได้จ๋า
2: ครับ
1: วันนี้ฉันเองได้คลายข้อสงสัย
2: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
2: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
2: ครับ
1: ผลไม้อ่ะต้นไม้กิน
2: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
2: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็ไปอยู่ในนมคนงงไปหมดแล้วจ้าชวนฉันงงชิจะไหนจ้าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
2: ครับผม
1: เอาละจ้า
2: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
2: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
2: ครับยินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมตกก็จะได้จ๋า
2: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
2: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้จ๋าได้จ๋า
2: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๋าได้จ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
2: เอาเลยโอเคนะ
0: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้ยคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนทำประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่

มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุที่นิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะห์เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน4เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6.นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ครบทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทาน

ร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุมและผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ู่ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหม

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์ของทะเลเยอะออกไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเรือเล็กๆแบบนี้จะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเรือมันน้อยไม่กี่ลำพออยู่ๆมาเรือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งๆกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเขาเรียกทะเลเปิดถ้าเวลาน้ำไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ำถ้าปีไหนนะครับน้ำเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมา
1: บางวันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้นี่ครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่ครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ช้างเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำช้างเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่อาศัยเนี่ยไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: ช้างเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมสังจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะไข่ก็จะไข่เกาะที่เชือกเวลาแตกตัวออกมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นแหละ
4: ผลลัพธ์ออกมาครับเรือลำปันใดได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยสัตว
0: ์แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
1: ผมเอาแม่ปูมาใส่กระถางเนี่ยเมื่อแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวแหละสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยใครแล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อคืนกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
0: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
3: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบเรียบร้อยกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
2: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลง

0: การทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
1: เออมาก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
0: พอเวลาผ่านไป
1: เออเดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
0: มันได้ผลเกินคาดครับ
2: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดความเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วๆไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนกับโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิได้ถึง 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่ทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงนะครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับปันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีกว่าจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ในสลักของนูนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไปไล่ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำซุปฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ปุ๋ยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาสารเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปาณีตเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่ทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
0: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
1: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการ

0: ดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร
1: ่วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
2: ใช้เชือกใหญ่ยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือกถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
1: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
0: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
3: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำแล้วข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นหมูกะทิแล้วก็ตักส่วนบนออกมา
4: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
4: ใส่เลยเนี่ย
5: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอเราทำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
1: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
6: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดให้เป็นลูกพัด
1: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
6: หนูอยากจะใส่สีก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
1: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
7: คือการบำบัดด้วยทรายหรือใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงผมตายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
8: รู้สึกนุกๆครับดูดทั้งตัวเลย
9: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เป่า
10: ขึ้นมายืนลุกให้
0: ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
11: ้วิทยาเขาก็บอกว่าเออสะเล้งเรามีเท่าไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมาเราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
0: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
11: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
2: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
11: แต่แล้วก็มามี
2: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
1: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ะเชื่อเลยว่าเราจะทำได้เธอรู้ไหมมีแต่คนบอกว่าเรามันหัวขี้เลื่อย
1: ถ้าหัวขี้เลื่อยตั้งใจทำอะไรจริงๆจังๆมันก็เป็นแบบนี้ไง
0: ขอบคุณนะที่ช่วยสอนเลขให้เราง
1: ั้นวันนี้

0: ติวบทใหม่กันเลยป่ะล่ะ
1: วันนี้คงไม่ได้เราต้องรีบกลับบ้านน่ะ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: พ่อเราท้องเสียนิดหน่อยเลยต้องรีบกลับไปทำกับข้าวให้พ่อจ้า
0: เออจอมนายเคยไปกรุงเทพไหมแล้วอยากไปปะ
2: จะกินแค่นั้นได้ยังไงทำไมไม่ลงไปหาข้าวหาปลากินให้เรียบร้อยเอ็งนี่มันดื้อจริงๆยังไงเอ็งก็ต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็ไม่ต้องฝืนออกไปทำงานนะ
0: คุณปู่คะเดี๋ยวหนูไปสอนเลขให้จอมก่อนนะคะ

0: ทองครับลุงทอง
1: ว่าไงสมชาย
0: เจ้าจอมลืมสมุดการบ้านไว้ที่บ้านน่ะฉันเลยเอามาให้อ่ะเด็กๆไปอยู่ไหนกันล่ะ
1: อ้าวเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านเองเหรอ

0: แน่ใจแล้วหรออ
1: ืมเราคิดถึงพ
0: ่อแล้วมันจะไม่อันตรายใช่ไหมนั่งรถทัวร์ไปกันเองแบบเนี้ย
1: ไม่เป็นไรหรอกมั้งไปเถอะ
2: ขวัญข้าวทำไมทำแบบนี้ขวัญข้าวจอมก็ด้วยไม่รู้จักห้ามกันถ้าปู่ตามไปไม่ทันเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไง
1: หนูขอโทษค่ะคุณปู่หนูแค่อยากจะไปดูแลพ่อค่ะ
2: แล้วทำไมไม่มาบอกปู่ทำแบบนี้มันอันตรายรู้ไหม
1: ก็หนูกลัวบอกคุณปู่แล้วคุณปู่จะไม่พาไปอ่ะหนูขอโทษนะคะคุณปู่หนูขอโทษ

0: เกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมถึงหนีไปแบบนั้นลูกทำไมไม่รอให้พ่อมาหา
1: ก็หนูเป็นห่วงพ่อเนี่ยค่ะพ่อไม่สบายไม่มีใครอยู่ใกล้ๆคอยดูแล
0: พ่อไม่เป็นไรแล้วพ่อแข็งแรงสบายดีแล้วนี่ไง
1: หนูคิดถึงพ่อนะคะ
0: พ่อก็คิดถึงลูกนะ

0: ทำไมพ่อไม่ค้างที่นี่เลยล่ะคะ
1: พ่อค้างไม่ได้หรอกเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าคืนนี้ถ้าน้ำท่วมขึ้นมาจะขับรถกลับลำบากยิ่งกว่าเดิม
0: แล้วนี่อุตส่าห์ขับมาหาหนู
1: บอกว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาก็ยังจะมา
2: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้น

0: ใหม่จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โห
3: มีพลัง
4: แห่งความคิดด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะในตอนที่แล้วเนี่ยน้องๆทราบไปแล้วนะคะว่าดินนั้นมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันและแต่ละประเภทนั้นเหมาะสมสำหรับพืชชนิดใดบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้ค่ะว่าสีของดินนั้นจะบอกเราอะไรได้อีกบ้างถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะในสถานที่ต่างๆเราจะพบว่าดินที่เราเหยียบย่ำอยู่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันออกไปสีของดินเป็นสมบัติของดินที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเช่นสีของดินซึ่งมีทั้งสีดำสีน้ำตาลสีแดงหรือสีเหลืองเป็นต้นหรือลักษณะของเนื้อดินที่มีความหยาบละเอียดแข็งนุ่มแตกต่างกันไปซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ที่เป็นองค์ประกอบในดินสภาพแวดล้อมของการเกิดดินกระบวนการเกิดดินหรือวัสดุอื่นๆที่อยู่ในดินเราสามารถจำแนกสีของดินได้ดังนี้สีดำสีน้ำตาลเข้มหรือสีคล้ำแสดงว่าดินนั้นมีอินทรีย์วัตถุอยู่ในดินมากมักมีความอุดมสมบูรณ์สูงเป็นดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินแร่ที่มีสีเข้มเช่นหินภูเขาไฟพวกบะซอลถ้าเป็นดินในที่ลุ่มต่ำหน้าดินจะมีสีคล้ำและดินชั้นล่างก็จะมีสีเทาเนื่องจากสภาพอับอากาศจะต้องเตรียมการระบายน้ำดินสีขาวหรือสีเทาอ่อนมักเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการระบายน้ำดีเนื่องจากวัตถุต้นกำเนิดเป็นหินแร่สีจางซึ่งมีธาตุอาหารน้อยถ้าดินมีเนื้อเป็นดินทรายจะทำงานง่ายเพราะเป็นดินเบาแต่ต้องเรื่องการซึมลึกของน้ำชลประทานและการช้าละลายธาตุอาหารพืชจนเลยเขตรากพืชดินสีเหลืองหรือสีแดงเป็นดินที่มีอัตราการผุพังสลายตัวสูงเนื่องจากมีพวกออกไซด์ของเหล็กและอลูมิเนียมมาเกิดในบริเวณที่สูงตามเนินเขาหรือที่ราบไหล่เขาดินเหล่านี้มีการระบายน้ำดีถึงดีมากถ้าดินมีการระบายน้ำในหน้าตัดดินดีอยู่เสมอส่วนใหญ่จะมีสีแดงแต่ถ้าการระบายน้ำของดินไม่ดีดินจะมีสีเหลืองดินสีเทาปนน้ำเงินแสดงว่าดินบริเวณนั้นอยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังเป็นเวลานานเช่นดินนาในพื้นที่รุ่มหรือดินในพื้นที่ป่าชายเลนที่มีน้ำทะเลท่วมถึงอยู่เสมอมีการระบายน้ำและการถ่ายเทอากาศไม่ดีทำให้สารประกอบของเหล็กอยู่ในรูปที่มีสีเทาดินสีประหรือดินที่มีหลายสีผสมกันเป็นดินที่อยู่ในสภาวะที่มีน้ำแช่ขังสลับกับแห้งโดยทั่วไปมักปรากฏเป็นจุดประสีเหลืองหรือสีแดงบนวัสดุพื้นสีเทาเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบของเหล็กที่จะแสดงสีเทาเมื่ออยู่ในสภาวะที่มีน้ำขังหรือขาดออกซิเจนนั่นเองและเปลี่ยนรูปเป็นสารที่ให้สีแดงเมื่ออยู่ในสภาวะดินแห้งหรือมีออกซิเจน

0: มากเรามักจะพบในดินนาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลพอสมควรซึ่งน้ำระบายจากหน้าตัดจนแห้งได้ในฤดูแล้งหลังการเก็บเกี่ยว
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ soil component S O I L C O M P O N E N T soil component แปลว่าองค์ประกอบดิน light soil L I G H T S O I L light soil แปลว่าดินเบา deep percolation D E E P P E R C O L A T I O N deep percolation แปลว่าการซึมลึกสีของดินจะทำให้เราทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินว่ามีอินทรีย์วัตถุที่ปะปนและย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัสมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าดินมีสีจางก็แปลว่ามีฮิวมัสน้อยและอุดมสมบูรณ์น้อยนั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องปัญหาของดินค่ะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้

สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Rajput School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Rajput School นะคะน้องๆคะวันนี้พี่ทรายจะมาชวนน้องๆไปเก็บมะเขือเทศกันค่ะมะเขือเทศที่สวนออกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะจะมาชวนน้องๆไปทำแยมมะเขือเทศกันถ้าพร้อมกันแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆแยมมะเขือเทศน่าทานกันไหมเอ่ยน้องๆคนไหนไม่ชอบทานมะเขือเทศสามารถนำมาทำเป็นแยมได้นะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ทรายด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
0: ทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
5: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: ค่ะนี่เราจะติดทองนะคะ
6: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
5: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
7: อืมใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
5: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
6: ดมดม
5: น้องโชกุนรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่า
7: แล้วพอเห็นหน้าตาครั้งแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
5: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
5: ได้
3: ค่ะครับงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
6: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
5: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
6: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
5: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค่ะ
0: แล้วปาด
5: กะทิใช้เท่าไหร่
8: 1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงเท่ากับน้ำตาลนะคะเทไปเลยค่ะ
5: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค่ะ
5: ช็อกโกแลตคนครับ
6: จับตรงนี้คนเลย
5: มีแรงหรือเปล่า
6: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
5: อ
3: ๋
5: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
6: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
5: อึ๊บเอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
5: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
5: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
5: ้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
6: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
5: เดี๋ยวเราตอกตอกตอก
4: เ
5: ล็กก่อน
4: แล้วทีนี้โชกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่
3: ทำให้น้องดูก่อนไหม
5: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
6: เฮ้ยต้องสงสัยก็ไข่แดงแล้ว
4: ก่อนนะครับ
5: มาท่านหนูต่อแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
6: โอเค
5: นี่อย่าง
3: น
5: ี
3: ้
5: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
4: คนเนี่ย
5: นี่ต้องดูนเอาใหม่แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับโชกุน
4: เย้
5: ออกแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
3: ์ไหนสวยจังเลย
5: จิ้มแต่ยิบบ๊อบมันดิ้นมันดิ้นอึ๊บอึ๊บ
3: นี่เก่งจังเลยได้แล้ว
5: โชซิโชซ
4: ิฟองใหญ่ด้วย
5: ไหนฟองใหญ่ด้วยโอ้โห
3: เก่งจังเลย
5: ฝีมือใครครับเก่งเก่งเก่ง
4: คุณครูคะแล้วเราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
3: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
4: พอได้ได
5: ้ตั้ง5ฟองเดี๋ยวมันแตกไป
4: ก่อนโอ้เก่งเลย
5: 5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
4: นับด้วยนะ
5: ได้แล้วครับ
3: อ่ะ7อีก3อีก3
5: ครับของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
3: ฝั่งละ10นะคะ
5: อ่ะให้ให้ใบ1ให้ใบ1
4: เอาว่าไม่เอา
5: ไม่เอาเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วอ่ะแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปเอามันค่อยๆใส่ลงไป
4: ถึงแบมืออย่างงี้ใช่มั้ยครับ
5: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
3: เออ
5: ครบแล้วยังคะน้องบ้าน
3: ครบแล้วค่ะค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
5: ได้ค่ะ
3: ไป
5: ล้าง
3: มือ
5: ก่อนขอบคุณมามาล้างมือมา
3: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
5: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
3: ค่ะ
5: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วยนั่นแหละคร
3: ับ ค่ะ
5: ไม่ใช่ค่ะ
4: โอ้โห
5: โอ้โหโชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมพองทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
4: แป้ง
5: แป้งหรือน้ำตาล
4: น
5: ้
4: ำตาล
5: น้ำตาลแล้ววันนี้จะทำหกอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งหกเอง
3: กี่ถ้วยแล้วคะ
5: เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
5: ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยยกค่ะ
3: ค่ะ
5: นี่ค่ะ
3: น
5: ี่
3: เ ช้ไฟก่อนนะคะ
6: เราต้องคนอะไรไหม
3: ค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
2: เออหยีลองทำ
3: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะระวัง
2: ค่อยนะครับเดี๋ยวกระเด็นลงกระทะ
8: พี่เฟย์เลย
2: นู่น
6: ได้คน
3: คนเลยค่ะ
6: คนเลยคนเลย
8: ร้อนอยู
3: ่ร้อน
2: เอออย่างนั้นแหละ
6: คนเลย
2: คนวงกลมๆครับ
6: ปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
2: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
8: คนเลยคนเลยเดี๋ยวไม
7: ่วาย
6: เอาแป้งลง
2: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้นี่เวลา
3: ได้แล้วนะคะ
2: ได้แล้ว
3: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
2: ค่ะ
3: ค
2: ือลองจับดู
3: นะคะร้อน
2: ร้อนนี่ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
3: ไปเลยค่ะ
2: ได้ไหมคะพี่เฟย์ระวังนะคะ
6: ขอบคุณหน่อยขอบคุณหน่อย
3: วางเลยค่ะ
2: โอ้โหโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
6: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
3: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
7: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
3: จากแป้งค่ะ
7: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
3: ใช่ค่ะมาถึงแอบอบมาแล้ว
2: อบอะไร
7: อบอะไรมันที
3: เก
7: ่
3: งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
2: ได้ค่ะ
7: คุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
3: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
2: ฟองละเอียดเป็น
3: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
2: ฟองเย
3: อะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
7: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
6: เคยค่ะ
7: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนม
6: แต่ก่อนอย่าคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
7: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดาย
2: วันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
3: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
2: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
2: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
3: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
2: ค
3: ่ะเดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
2: ค่ะ
7: เดี๋ยวลงคุณครูหน่อยต้องทำยังไงต่อคะ
3: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
2: หอมไหมหอมเปล่า
8: หอมหอม
2: หอมหอมไหมหอมไหม
7: หอมค่ะ
8: เหนียวนะ
2: ร้อน
3: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
6: ค่ะใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
3: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
2: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
3: ค่ะ
2: พออุ่นๆ
6: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
3: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
2: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
3: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
6: ทีละฟองนะคะ
8: แต่ประมวลเอง
7: ดังนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
3: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้ง
8: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ
7: คนละสีสวยเลยนะคะ
2: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข่เลย
7: ใช
3: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให
7: ้
3: โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
2: โอ้โห
6: โชว์ฝีมือ
2: ขอแป้ง
3: ค
2: ่ะ
3: พี่ปั้นค่ะขอแป้ง
7: ต
3: ัก
7: ให้ค่ะ
3: คนด้วยค่ะ
2: ล่อนในกระทะนะไม่ใช่ล่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
3: ไหวค่ะ
6: เดี๋ยว
2: โอ้
6: โหโอ้โหโอ้โห
3: รอให้พี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
6: ชึบชึบชึบ
3: รอแป๊บนึง
2: น่ะจะเทแล้วนะ
7: เกลี้ยงเลย
2: เทแล้วใส่ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
6: อ่ะ
2: เดี๋ยวเราเป็นที่เรา
6: ขอแน่นอนนะคะหยีขอไอพี่ขูดหูดหน่อย
2: thank youทำตรงกลางครับตรงกลาง
7: ตรงกลางครับ
2: โอ้อ่านไม่ได้ขอบีบพี่แป้งไม่ใช่พี่แป้งไปหนึ่งไม่ใช่ขอหน่อยหนึ่งไม่เอาวันนี้ไปขอมือตัวเองไม่ใช่เอออย่างนั้นแหละ
6: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดแล้ว
2: สองมือ
7: มันเหนียวมากเลย
3: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
2: ัน เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหูกระทะพี่เฟย์จับไ
3: ปแล้วยังนะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟแล้ว
6: เสียง
3: เข้ากันหรือยังไปแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไหม
7: ยังอันนี้ยังไม่อิน
6: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับวางเลย
3: ไป
2: ไหนเป็นพี่ตั้งไฟสิ
8: เชียวคนทำเองคน
2: มาเนี่ยพี่เฟย์
3: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลุงนะ
6: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
3: ควรจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะถึงใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
7: โอ้ไม่นาน
3: ดูสิคะ
7: ต้องคนตรงกลาง
3: ด้วยนะคะต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
7: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่
0: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
3: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
8: พี่เฟย์ครับไม่เลยค่ะ
7: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็นไร
8: จะ
7: ไประวังหน้าน้องปั้นจ้ะ
0: ต้องให้หนืดกว่านี
3: ้ใช่ค่ะ
9: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
7: ได้เนี่ยค่ะคุณ
3: ได้แล้วค่ะ
7: ยกไปนะคะ
3: ยกไปเลยค่ะ
0: ถอย
7: ช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
0: หอม
3: หอมไหมคะ
0: หอมค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
0: ชึบเหนียว
3: ผมยกให
7: ้มาเลยไม่เฟย์ช่วยดีกว่า
0: ช่วย
7: อื้อเอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยเอานี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
0: อื
7: ้อเอ้ย
3: โอเคนะคะ
7: เสร็จแล้วค่ะขั้นต่อไปเราก็จะเอามาใส่ลงในพิมพ์
3: แน่ค่ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะ
7: แจ็คพิมพ์
3: แจ็คพิมพ
7: ์ใส่คล้ายๆขนมสัมปันีใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะอาจเป็นในพิมพ
7: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟรมแล้วก็ต้องเคาะแน่เลยใช่ไหม
3: ได้แน่นนะคะนี่นะคะ
7: คือได้หนึ่งอันแล้วว่า
3: เอ้าก
7: ินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
0: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟร
7: มนี่ค่ะเคาะเอียงเนี่ยขออย่างนี้ไม่เราต้อง
0: ออกเร็วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย
7: มันไม่ออกค่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยไม่กลายเป็นหนึ่งตัวเห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
0: หน่อยโอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
7: นี่มามาขอมา
3: หอยไหม
7: ห
3: รอคะ
7: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถาดแล้วเดี๋ยวเราติดทองคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะค่ะชาวเด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
7: ได้
3: ค่ะ
8: อยากติ
7: ดเหมือนกันเลย
3: เราติดดูนะ
7: ถ้าเอาอันนี้ติดเอาอันนี้ติดก่อนเอาอันนี้ติดก่อนเอาทองอันนี้ติดก่อน
0: โอ้โหมาช่วย
7: อันเบลเลอร์เลยได้ไหม
8: ได้
7: ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยติดทองได้แล้วค่ะ
8: นี่ไง
7: มามา
0: ติดเลยชึบ
7: พี่เบย์ค่ะติดตรงกลางไม่เป็นไร
0: แต่ไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
7: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
3: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้อร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
3: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะไปเอาโหลมาค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวหยิบมาให้นะคะ
2: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
0: ไม่พอแล้ว
2: ไม่พูดดีกว่าน
3: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
2: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
3: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
2: เห็นช่องตรงกลางนี
3: ่ใส่ก่อนเด็กๆเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
4: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลก่อนนะคะ
2: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนม
5: ทองเอง
2: ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: วันนี้สนุกมากๆเลยค
2: ่
4: ะ
2: ไปๆๆเร็ว
6: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: ลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพรา
0: ะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
2: แล้วอันนี้นี่ทำมาจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะค้อนนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
2: ้ขนแล้วทุบอย่างนี้ไปเป็นชั่วโมงก็หยุดพักก็ไม่ได้แล้ว

0: นึกว่าเปิดเองได
1: ้ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
0: จากเส้นหนึ่ง
1: ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
2: บางมากมากเลย
1: กบจ้า
0: เฮ้ยแบบนึง
1: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
0: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
1: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
0: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
1: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
3: แล้ว
1: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณน
0: ี้มันก็จะขยาย
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
1: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
3: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
0: นิดนึง
3: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกัน

0: ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
3: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อ
4: ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
0: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
5: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบาย
5: อันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบอันนี้คือ
6: ตัวนี้แหละ
0: ลูกจะเห็นตัวน
5: ั้
0: นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
5: หูเฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
0: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
2: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
0: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
2: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
2: ไม้เลี้ย
5: แฟนขอดูหน่อยได้ไหม
0: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยก่อนหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
5: ใช่ใช่ไม้ไผ่อันนี้
0: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
5: ไม่เพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคมเนี่ย
0: ใช่
5: คมกับมีดหรือเปล่า
0: ประมาณมีดอะค่ะ
2: เราต้องเอามาเหลา
0: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
5: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
0: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
5: ใช่
0: น
5: ั่
0: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
5: เฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
7: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
5: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
3: โอ้ยลืมเลย
2: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะ
5: ถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
2: สว
5: ั
2: สด
5: ี
2: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปโหเมื่อกี้นี่ทำเสกกินทองได้กินแล้วนะ
2: น้องปันกิน
8: เป็นยังไงบ้างเด็ก
5: ๆมีใครมา
8: สนุกไหม
2: สนุกมาก
8: ค่ะ
5: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
2: และที่สำคัญนี่คือทะเล
8: ซื้อหมดแล้ว
9: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี้
10: ได้ลูกปูนะคะ
9: ได้อะไรมา
10: ได้ทักษะของการทำขนม
9: ทักษะการทำขนม
2: ทีนี้เดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
8: สวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย
10: ผมของให้แม
11: ่อะไรนะ
10: ผมให้แม่ครับ
11: หิวลูกเหรอครับ
10: ใช่ครับแม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
11: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมครับ
10: ได้ครับป่ะจะรีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
11: ครับ
9: พ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก
10: ดี

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

0: สวัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ที่ยวเมืองชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอร่ามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงเหรอคร
1: ับ ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท
1: ่
0: าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
2: น้ำใต้อร่อย
3: ไหมอร่อยมากเลยครับอร่อยมาก
0: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์ผึ้งชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนรงค์มีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์จนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่เราจะมาตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: อยากให้คุณแม่สอนวิธีการทำหน่อยครับ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยคร
3: ับ อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นไม่ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบไม่ทราบเลยครับ
3: ไม่ไปเรียนป.2 ใหม่นะ
2: โอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.2 ใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค
2: ่
3: ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็กรุ่น
2: ใ
3: หม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับ คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1 ใหม่เลยเค้าเนี่ย
3: อันนี้นะคะส่วน1นะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: มะอันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี
2: ้มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: ไม่ม
3: ี
2: เล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: ขอเล่นด้วย
3: อันนี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยเยอะมาก
2: ครับ
3: แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
3: ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะฮะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะฮะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จะเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้ผ้าเนี่ยมันจะจุ่มและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จะเหนียวค่ะอย่าร่มให้ร่มเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวล้างมือจิ้มๆ
2: อ
3: ๋
2: อเด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: ทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบ
1: ผ้าก่อน
0: เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย์บอกคุณเต้ย
2: ผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะช
0: ุ่มมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำครูขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพูดแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับและตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

0: เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับ
1: นี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมพึ่งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลย
0: เวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณค่ามากๆเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้

างช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดีอ่ะ
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยอ่ะครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อ๋ออะไรเหรอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดรูปรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่เพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

0: ั้งแต่ปู่ย่า
1: และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอร่ามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงเหรอคร
1: ับ ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: ขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
2: น้ำใต้อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยครับอร่อยมาก
0: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์ผึ้งชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนรงค์มีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์จนเกือบลืมภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านธูปหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาธูปสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ธูปสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: จะให้คุณแม่สอนวิธีการทำ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยครับ
3: อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: ครับผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบเลยครับ
3: เมย์ไปเรียนป.สองใหม่นะ
2: โอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.สองใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค่ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับคุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยไอ้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถิ่นหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถิ่นเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1ใหม่เลยเค้าเนี่ย
3: ค่ะอันนี้นะคะส่วน1นะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: มะอันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: กรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: โอเคได
3: ้
2: ครับเล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: อ
3: ันนี้บทละเอียดค่ะลูกนะคะคุณสมบัติของมนุษย์น่ะเยอะมากแต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลยแต
2: ่ไม่มีการฆ่าแต่ไล
3: ่ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: แต่เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยนะครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคนหล่อนะ
2: กำลังจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จันเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี
3: ้ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีออกค่าเนี่ยมันจะจุกและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จันเหนียวค่ะอย่าดมเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวเราล้างมือจิ้มๆๆอ๋อ
2: เด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: าทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ได้ผ้ามาจากไหนน้องเบย์บอกคุณเต้ย
2: ผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
0: ชุ่มชื้นมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำของคุณขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพวกแบบ

สำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

เส้นทางมรกตเป็นหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับนี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมผึ้งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลยเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่าภารกิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่ง ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: คือมันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะฉะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมากใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ํามันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแครที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่าอย่างนี้นะแล้วตำข้าวสารกรอกหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอะจมูกข้าวอะMBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แดดได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์

0: องค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่แผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
3: นี่หนูทำเองเหรอลูก
2: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
3: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
2: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
4: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
2: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: นอกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆเนี่ยคือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: สาว
0: กับสาวกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันนี้พอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: คือเตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเนา
1: ะ
0: สีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยคะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่

0: ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
2: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
2: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
2: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
2: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
2: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะ

0: จะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
1: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
2: เดี๋ยวใจเจ้าม
1: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
0: มันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
1: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: นึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: นั่นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ไหมเนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูเมล่ามนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: ที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือจะตีอาจจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอปต้อง
4: คลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
4: เอาครัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
0: แบบเราจะเรียกว่าคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
4: เจ้าจะเอาล้ำก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่ คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
3: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมคนนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
3: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
0: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะปึ๊บ
4: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันไม่ให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วยเหรอ
4: เอาเกลือมาอีกนิด
0: พร้อมไหมจ๊ะ
4: เนี่ยน้องจิ้มดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้วแอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
3: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
4: ช้อน
0: แม่บอกแล้วกันนะ
4: ช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
3: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
4: เจ้า
0: เราจะน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
4: น้ำพริกมะกอก
0: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: แล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: มันต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมาก

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้อ่ามันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้าน
0: ี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
2: คู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพอจาได้ใหม่นะคะทางอมรินทร์ทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อ่ะอร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหม
3: อมรินทร์ทีวี

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

ดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ e-call learning with luxury ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆคนไหนได้ทดลองทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: ถูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่งถึงว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลล่ะครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นล่ะครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขนาดนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: ครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3พันธุ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลยทีเดียว
2: คือทรงเนี่ยเรายึดจากที่ญี่ปุ่นเป็นหลักอย่างจัดทรงพุ่มงั้นแล้วก็ดัดให้มันลงมาเพื่อให้มันแตกขึ้นมาใหม่เพราะอะไรเพราะเหตุผลหลักก็คือมะเดื่อเนี่ยถ้าเราปล่อยให้โดยไม่การจัดทรงพุ่มเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆจะไม่เป็นอุปสรรคกับการห่อการเก็บเกี่ยว
0: อย่างต้นที่เราเห็นอย่างข้างหลังอย่างเงี้ยนานยังพี่
2: อันนี้น่าจะประมาณสัก5ปีได้แล้วนะครับ
0: หรือขยายพันธุ์จากเมล็ดหรืออะไรยังไง
2: อันนี้กิ่งตอนครับ
1: การขยายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งนอกจากการตอนกิ่งที่พี่ลีเพิ่งพูดไปแล้วก็ยังมีการปักชำซึ่งทำได้ง่ายแต่อัตราการรอดนั้นน้อยเหลือเกินครับและก็ยังมีวิธีการเปลี่ยนยอดแบบเสียบข้างซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ได้พันธุ์มะเดื่อฝรั่งที่ต้องการบนตอมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์อื่นที่มีความแข็งแรงมากกว่าละครับ
2: ยุคหลังมาเนี่ยเราก็เลยเปลี่ยนโดยว่าศึกษาดูว่ามะเดื่อใน3สายพันธุ์เนี่ยเวลาถูกน้ำท่วมพันธุ์ที่ทนที่สุดกับเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย
0: อึดสุด
2: อึดที่สุดก็เลยเอาออสเตรเลียมาปลูกแล้วก็มาเปลี่ยนยอดเป็นบาวตุรกีกับญี่ปุ่นครับก็แข็งแรงครับเพราะฉะนั้นแปลง2แปลงแรกตรงฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นออสเตรเลียมาก่อนทั้งหมดเราเปลี่ยนเป็นญี่ปุ่นกับบาวตุรกีหมดแล้ว
0: หมดแล้ว
2: ครับ
1: โดยต้นมะเดื่อฝรั่งในสวนที่ใช้วิธีการเปลี่ยนยอดมีอายุมากที่สุดก็คือต้นนี้ล่ะครับอายุกว่า10ปีด้วยกันซึ่งพี่ลีบอกว่าได้มาเพราะความบังเอิญล้วน
2: ๆต้นนั้นผลผลิตปีเป็น100กิโลนะครับ
0: ต้นนั้นต้นเดียวครับ
2: ต้นเดียวเพราะมันเก็บเรื่อยครับ เขียนไปแล้วอร่อยมากก็ยังยืนยงกันทุกวันนี้ก็เป็นต้นที่อายุมากที่สุดในสวน
0: ทุกต้นออกลูกเหมือนกันหมดไหมฮะ
2: ถ้าพันต้องผมบอกถ้าย้ำว่าถ้าพันญี่ปุ่นพันบาวตุรกีออสเตรเลียทุกต้นครับ
0: ทุกต้นถามพี่พูดนี้หมายความว่ามันมีบางพันที่ไม่ออกเนี่ยหรอ
2: เพราะผมเคยปลูกมาแล้วมันไม่ออกครับ
0: อ๋อเหรอ
2: ครับเพราะผมทำมาทั้งหมดนะ30สายพันธุ์อันนี้ก็เลยฝากเกษตรกรไว้เหมือนกันว่าก็คือง่ายที่สุดเวลาจะไปจะตัดสินใจจะปลูกมะเดื่อเนี่ย
0: ครับ
2: ควรจะไปดูที่แปลงเขาแต่ถ้าเพื่อจะปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์เนี่ย ควรจะไต่ตองแล้วก็ดูนิดนึง
0: ให้ดีหน่อย
2: ให้ดีหน่อยเท่านั้นเองครับ
1: หลังปลูกได้6เดือนมะเดื่อฝรั่งจะเริ่มให้ผลผลิตครับสามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและข้อดีของมะเดื่อฝรั่งอีกอย่างก็คือมียางทำให้ไม่มีปัญหาแมลงรบกวนครับยกเว้นตอนใกล้สุกเท่านั้นที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษ
2: เวลาเมื่อผลมันเปลี่ยนสีสีเขียวมันจะออกขาวแล้วขาวมันจะเริ่มเป็นชมพูเนี่ยเราควรจะต้องเอาถุงมาห่อเพื่ออะไรหนึ่งมะเดื่อนี่มันมีรูบางทีแมงหวีมันเข้าไป2ปัญหาสำคัญที่สุดก็คือนกเนี่ยจะชิงกินก่อน
1: แม้มะเดื่อฝรั่งจะให้ผลทั้งปีแต่ที่สวนคุณลีจะเก็บขายเพียงแค่4เดือนเท่านั้นนะครับโดยขายกิโลกรัมละ100บาท
2: เราจะเว้นไม่เก็บเกี่ยวนะประมาณ 7-8 เดือนในตลอดฤดูฝนเพราะว่าอะไรเพราะ1เนี่ย1คุณภาพผลจะไม่ดี2ก็จะประสบปัญหาเรื่องราสนิมที่ใบซึ่งเราก็ต้องสเปรย์ยาโดยเปล่าประโยชน
0: ์
2: คุณภาพมะเดื่อเหมือนกับองุ่นถ้าเจอฝนก็เสียเลย
0: หลังจากนั้นเนี่ย
2: หลังจากนั้นก็เราก็หนึ่งขยายพันธุ์ออกแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแล้วจัดทรงพุ่มแล้วก็จัดการล้างต้นให้สะอาด
1: เห็นวิธีจัดการสวนมะเดื่อฝรั่งของพี่ลีกันแล้วคราวนี้เรามาคุยเรื่องการตลาดกันหน่อยดีกว่านะครับ
2: การขายของผมมันจะมีอยู่3แบบ
0: ครับ
2: คือแบบที่1ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือมีลูกค้าเข้ามาดูสวนชิมแล้วก็ซื้อกลับไปครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าลูกค้า walk in
0: ครับ
2: ส่วนที่2เนี่ยคือก็ติดต่อทางไปรษณีย์มีการส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS แล้วส่วนที่3คือขายตรงพวกร้านอาหารก็จะสั่งเป็นทุกสัปดาห์มีสิ่งที่ยังคนไม่รู้อยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามะเดื่อเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งชนิดเดียวเท่านั้นเองที่เมื่อเก็บมาแล้วความหวานหยุดเข้าใจประโยคนี้ไหมครับเราเอามะม่วงไปซื้อมะม่วงสุกมาวันนี้หวาน
0: อัน
2: น
0: ี
2: ้ไม่เอามะม่วงสุกแล้วว ันนี้หวานนี้แต่ถ้าเราทิ้งพรุ่งนี้มันหวานกว่าวันนี้
0: อ๋อมันก็จะช้ำ
2: หวานขึ้นเรื่อยๆเหมือนถ้าเหมือนส้มโอซื้อมาแล้วก็แบบเพศว่าหวานให้ลืมต้นอะไรเง
0: ี้ย
2: แต่มะเดื่อนี่ลืมเลยคือหมายความว่า
0: ลืมหวาน
2: ก็คือความหวานหยุดเลยสมมติว่าคุณเก็บที่80
0: ครับ
2: มันจะกินเหมือนมะขามเทศเอ๊ะทำไมไม่เห็นหวานเหมือนที่สวนเลยก็คือมันความหวานมันหยุดแล้วไงเก็บแล้วหยุดเลยมันก็จะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น
0: คือถ้าเก็บตอนที่เขาหวานอร่อยก็จะหวานอร่อยอยู่งั้น
2: ครับถ้าคุณปล่อยไว้ก็ลาขึ้นนึกออกไหม
0: แต่ถ้าเก็บที่ยังไม่หวานมากก็จะไม่ได้หวานเพิ่มขึ้น
2: ถูกต้องนี่แหละก็คือเขาเรียกความหวานหยุด
0: มาแค่ไหนแค่นั้นเลย
2: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเลยบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเข้ามาเจอที่สวนแล้วได้เลือกได้กินก็จะ
2: เ
0: ล
2: ือ
0: กหวานได้กว่า
2: ถ้าถามผมนะวันข้างหน้าคุณต้องเจาะตลาดแบบนี้ walk in ถ้าคุณอยากจะกินมะเดื่อที่อร่อยเนี่ยควรจะไปซื้อที่สวนหรือซื้อไปปลูกเองที่บ้านมาเรียนรู้ที่สวน
0: ที่นี่ถ้าใครสนใจอะไรเข้ามามีค่าใช้จ่าย
2: อ๋อไม่มีครับฟรีก็มีคติที่นี่อย่างว่าจะไม่หวงความรู้แล้วก็เป็นสวนเปิดแล้วก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นคือเข้ามาได้แต่ทุกวันด้วยนะครับไม่มีวันปิดตลอด365วันเพราะเรามีเวรเปลี่ยนกันครับก็คือ 8:00 น. ถึง 5:00 น.เข้ามาได้ฟรีก็เพียงแต่ว่า1ถ้าคุณรู้แผนที่คุณเข้ามาได้เลย รู้สถานที่เข้ามาได้เลย หรืออาจจะติดต่อมาทางเฟซทางอะไร ก่อนล่วงหน้าเป็นหมู่คณะก็แจ้งมาล่วงหน้าวัน2วัน
0: หมู่คณะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายพี
2: ่ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเลย
2: ไม่มีครับไม่เคยยังไม่เคยคิดใคร

0: ที่เป็นเกษตรกรเหมือนเป็นเกษตรกรที่แบบมีข้อมูลเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าสมาร์ทอ่ะอยากแนะนำเกษตรกรคนรุ่นใหม่หรือคนที่สนใจเกี่ยวกับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยเราอยากจะแนะนำยังไงครับ
1: คนที่ใจปลูกมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับต้องไปดูงานไม่ต้องมาที่ดูที่สวนผมก็ได
0: ้
1: ไปดูที่สวนที่เขาบอกว่ามีผลผลิตไปดูการแปรรูปนะครับไปหาข้อมูลให้ดีก่อนแต่แท้ที่สวนคุณลีเองจะมาก็มาดูได
0: ้
1: มาดูว่าการปลูกยังไงการจัดการการตัดแต่งกิ่งมาดูก่อนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูว่าคุณปลูกแล้วคุณไปขายใครจะไปลงทุนแบบเป็นอุตสาหกรรมเลยเนี่ยผมว่าต้องไต่ตองให้ดีการเป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคตเนี่ยจะต้องไม่ตามคนอื่นต้องนำคนอื่นอยู่เสมอครับแล้วก็ต้องศึกษาแท้จริง
0: นั่นหมายความว่าหัวใจของเขาคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด
1: ใช่
2: ความตั้งใจที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเกษตรของไทยทำให้วันนี้พี่ลียังคงค้นคว้าและทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์ใหม่ๆควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
0: รับไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ
3: ขอบคุณครับ

สวัสดีครับพบกับรายการที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอทับสะแกแล้วแน่นอนว่าผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อมาช้านานแล้วนั่นก็คือมะพร้าวนั่นเองครับในยุคที่กระแสคนรักสุขภาพมาแรงขนาดนี้ชาวบ้านทับสะแกเขาก็ขอก่อกระแสกันหน่อยละครับด้วยการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวนำมาสกัดเย็นเป็นน้ำมันมะพร้าวครับว่าแต่ว่ากรรมวิธีใจยากง่ายยังไงผมว่าเราไปถามเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเลย

0: ทับสแกอันดับหนึ่งคือมะพร้าวคุณมาคุณเจออะไรมากนอกจากมะพร้าวพี่เกิดที่นี่โตที่นี่อาชีพที่พี่ทำเป็นก็คือมะพร้าวทำได้ดีที่สุดพี่ก็คิดว่าเป็นมะพร้าวคนทับสแกจะพูดอยู่ประโยคนึงว่าลูกเลี้ยง
1: ลูกเลี้ยงลูกมะพร้าว
0: ถูกต้องที่นี่ลูกเลี้ยงทุกบ้านลูกกตัญญู
2: วิถีชีวิตของคนทับสแกผูกพันกับมะพร้าวมานานแล้วนะครับเรียกได้ว่าดูแลกันเหมือนลูกเหมือนหลานกันเลยทีเดียวในพื้นที่1ไร่จะปลูกมะพร้าวได้ประมาณ 20-25 ต้นตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดใช้เวลาถึง10ปีกว่าจะสามารถเก็บผลผลิตได้ครับใน1ทลายจะได้มะพร้าวประมาณ7ลูกครับมะพร้าวที่ได้ก็ขายให้กับพ่อค้าคนกลางบ้างส่งโรงงานบ้างนำมาแปรรูปบ้างครับพี่รัตดาเกษตรไทยไอดอลของเราเลือกที่จะเพิ่มมูลค่ามะพร้าวของเธอด้วยการนำมาสกัดเย็นครับเริ่มแรกเราก็ต้องไปเลือกเก็บมะพร้าวกันก่อนมะพร้าวที่นำมาสกัดเย็นนี้ก็ต้องเลือกให้ดีนะครับสังเกตที่หัวมะพร้าวห้ามชื้นห้ามแฉะห้ามขึ้นราอย่างนี้คัดทิ้งสถานเดียวครับผม

0: เขาใหญ่ทับสแกของแท้ 100%
1: เขาดูกันยังไง
0: ส่วนใหญ่เราจะดูกันที่ก้นค่ะใหญ่เล็ก
1: ก้น
0: ต้อง
1: ดูยังไงครับผม
0: ค่ะเขาจะวัดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่รอบไง2มือ3มืออย่างเง
2: ี้
0: ย
2: จะบอกว่าลูกใหญ่
0: จะบอกว่าลูกใหญ่ประมาณน
2: ั้
0: นใช่มันไม่ได้ใหญ่แต่ข้างนอกนะข้างในก็ใหญ่
1: ข
0: ้
1: างในก็ใหญ่นะครับ
0: ใหญ่ใหญ่ไหม
1: เอ้ยใหญ่จริงอะไรจริงพี่
0: ที่นี่เป็นมะพร้าวพันธุ์ไทยต้นสูงรสชาติดีรสชาติกะทิเข้มข้น
1: ผ่ามาอย่างนี้เลยหนาๆอย่างนี้เลยขั้นตอนนี้กำลังขูดมะพร้าว
0: กำลังขูดมะพร้าวเราจะไปทำน้ำมันเวลาขูดมันต้องมีวิธีขูดด้วยนะถ้าเกิดว่ากดมันหนักไปตัวกะทิจะคั้นยากมันจะไม่ออกกะทิมาลองไหมลองดูไหม
1: อยากนะอยากนะอย่างนี้นะครับอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: นั่งอย่างไรก็ได้แค่กระต่ายหัก
1: บางพงมะพร้าวไม่สนแล้วอยากให้คุณกระต่ายพังจบ
0: เพราะเดี๋ยวไม่มีเครื่องมือทำมาหากินพอได้ไม่ถึงกับดีก็ถือว่าพยายามตั้งใจสุดๆจะเอาสักกี่พันบาทวันหนึ่ง
2: แล้วแต่ความเมตตากรุณาครับผม
0: หมายถึงว่าเอาไปทำน้ำมันได้กี่พันทำแบบนี้มันไม่ได้อยู่ที่พี่มันอยู่ที่ความสามารถ
3: เมื่อได้มะพร้าวขูดแล้วเราก็นำมาคั้นให้ได้กะทิครับ
0: เริ่มจากกระบวนการง่ายๆก่อนคั้นเติมน้ำลงไปก่อนอัตราส่วน1ต่อ1ถ้ามะพร้าว1กิโลแล้วก็ใช้น้ำ1กิโลน้ำที่เป็นน้ำควรจะเป็นน้ำสะอาดนะพี่ไม่แนะนำว่าน้ำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะกรองก็ได้คิดว่าสะอาดที่เราทานได้อะค่ะเราจะรู้มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนก็ตอนที่มันเป็นน้ำมันวิธีคั้นให้มันมันนะคะเราก็ต้องงี้เหมือนขบิดผ้าคล้ายๆกัน
1: หน้าตาพี่จิกมากหน้าเหมือน
0: ค่ะบีบให้มันมันคั้นให้มันกะทิให้มันออก
1: ให้มันบดกันด้วยใช่ไหม
0: ใช่ให้มันบดกัน
3: ขั้นตอนนี้ต้องเร่งมือหน่อยนะครับมิฉะนั้นจะเกิดจุลินทรีย์ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำมันมะพร้าวที่ได้สำหรับมือใหม่พี่ดาแนะนำให้เอากะทิไปแช่เย็นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์นั่นเองครับ
0: เอากากขึ้นมา
3: ก่อนที่จะบรรจุใส่โหลเก็บไว้ในที่สะอาดและมีอากาศถ่ายเททิ้งไว้เป็นเวลา2วันครับหน้าตาก็จะออกมาเป็นชั้นๆอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
0: มันจะมีอยู่3ชั้นไอ้ข้างล่างนี่คือน้ำนะคะน้ำเมื่อกี้ที่เราใส่ลงไปที่เราทำการคั้นตัวนี้จะเป็นน้ำไอ้ตัวใส่นี่ก็คือกะทิ
1: ครับ
0: ตัวนี้ก็คือกะทิตัวนี้ก็คือเหลือตัวโปรตีน 100% โปรตีนจากกะทิสด
2: อันนี้คือเราสกัดเย็นแล้ว
0: ใช่สกัดด้วยวิธีธรรมชาติปล่อยให้เขาบีบตัวเองคุณคั้นเสร็จแล้วคุณมาตั้งเงี้ยจะใช้เวลาประมาณ2วัน48ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงก็ได้มันอยู่ที่อากาศด้วย
2: ไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้อะไรยังไง
1: ปล่อยไว้งี้เลยนะ
0: ปล่อยไว้งี้เลย
2: เฮ้ยพี่หอมหอม
0: ถ้ากระบวนการที่เราทำสะอาดตั้งแต่ต้นทุกอย่างตั้งแต่น้ำสะอาดมือเราสะอาดตัวเราสะอาดทั้งหมดตัวที่เหม็นเปรี้ยวที่สุดก็คือตัวน้ำตัวเนี้ยมันจะเหม็นเปรี้ยวที่สุดแต่ถามว่ามันจะดันขึ้นมาข้างบนไหมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ดันค่ะ
3: น้ำมันมะพร้าวที่เราต้องการก็คือชั้นบนสุดนั่นเองเดี๋ยวมาทำการแยกผลิตภัณฑ์กันนะครับวิธีการก็บ้านๆนี่แหละครับเอากระบวยตักชั้นน้ำมันมะพร้าวแยกออกมากรองด้วยกระชอนและผ้าขาวบางกันอีกหนึ่งรอบครับ
1: และถึงตรงนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนที่เรียกว่าสำคัญมากๆเลยนั่นก็คือมันใกล้ถึงชั้นที่เป็นแบบโปรตีนที่บอกใช่ไหมฮะ
0: ถ้าเกิดเราตักแรงไปชั้นโปรตีนเป็นแป้งมันก็จะขึ้นมาแล้วทำให้การตั้งทิ้งพักไว้มันต้องนานขึ้น
1: งานแฮนด์เมดมากอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นงานมือทั้งหมดใช้ความอดทนล้วน
1: การทำอย่างนี้ต้องใจเย็นอารมณ์ดีและผมว่าพี่ลดาเนี่ยมีตรงนั้นจริงๆมีความใส่ใจ
3: พี่ลดาบอกว่าเราจะนำน้ำมันมะพร้าวที่กองได้นี้ไปไล่ความชื้นด้วยการนึ่งครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการกันผืนและไล่กลิ่นเปรี้ยวออกไปใช้เวลานึ่งราวๆ 4-6 ชั่วโมงตั้งทิ้งไว้ให้น้ำมันมะพร้าวตกตะกอนแล้วนำมากรองด้วยผ้าขาวบางอีกหนึ่งรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการครับผม
0: เด
3: ี๋ยวเราไปลองชิมกันครับว่าหลังจากที่นึ่งแล้วรสชาติจะอร่อยขนาดไหน
1: อันนี้คือหลังจากที่เอาไปนึ่งแล้ว
0: นึ่งเรียบร้อยแล้ว
1: นึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: เราก็จะนี
1: ้ออกมาอย่างนี
0: ้เดี๋ยวเราให้ชิมอันนี้รสชาติ
1: อันนี้มันจะมีกลิ่นหอมของหอมเหมือนมะพร้าวขึ้นมาเลยอ่ะ
0: ถ้าเวลาที่ไล่ความชื้นได้มาตรฐานกลิ่นจะเป็นเช่นนี้

0: สรรพคุณของน้ำมันมะพร้าวนอกจากจะรับประทานเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ของเสียในร่างกายแล้วยังสามารถนำมากลั้วปากเพื่อกำจัดแบคทีเรียในช่องปากนำมาทาเพื่อบำรุงผิวหน้าและกายนำไปหมักผมช่วยให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียสำหรับคุณผู้หญิงสามารถใช้น้ำมันมะพร้าวชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางได้อีกด้วยนะครับชั้นบนสุดเราได้น้ำมันมะพร้าวส่วนอีก2ชั้นที่เหลือก็นำไปใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มจากชั้นที่เป็นโปรตีนตรงกลางนี้พี่ลัดดาจะนำไปเคี่ยวใช้ความร้อนเข้าช่วยกลั่นออกมาเป็นคุกกิ้งออยล์สีเหลืองอ่อนๆมีกลิ่นหอมมะพร้าวจางๆใช้สำหรับประกอบอาหารนั่นเองล่ะครับส่วนชั้นล่างสุดเป็นน้ำที่เราใช้คั้นกะทินั่นล่ะครับตอนนี้แปรสภาพเป็นน้ำหมักชั้นยอดเพื่อทำการปรับสภาพพื้นดินครับช่วยให้ดินฟูนุ่มหากมีปริมาณมากใช้ไม่หมดก็เก็บใส่ภาชนะหมักต่ออีกครับใช้ฉีดเป็นยากำจัดวัชพืชได้อีกด้วย
1: ที่อยากพูดถึงการที่เราทำน้ำมันมะพร้าวจริงๆมันก็เหมือนกับการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวที่นี
2: ่ใช
1: ่หลักๆทุกคนทั่วไปมะพร้าวเอาไปขายยังไง
2: เราจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสวนเลย
1: กิโลกรัมหรือลูกละเท่าไหร่
2: เขาขายเป็นลูกค่ะมะพร้าวใหญ่ช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10กว่าบาทถ้า100ลูกก็ได้แค่พันกว่าบาทของพี่เอามา100ลูกเนี่ยพี่จะทำเนื้อได้ประมาณ75โลพอมาทำเป็นน้ำมันมะพร้าว5โลอาจจะได้น้ำมัน1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งมูลค่าลิตรละ650
1: โอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะตลาดเป็นใครอะไรยังไง
2: ของเราไม่ใช่ระบบโรงงานเราเลยนิยมที่จะขายปลีกโดยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งหรือฝากรถทัวร์ฝากรถไฟอย่างนี้
1: เอาแล้วอย่างนี้มีลูกค้าที่มาเห็นวิธีการผลิตอย่างแฮนด์เมดการใส่ใจในทุกขั้นตอนอยากออเดอร์เยอะขึ้นบอกเขาไงอ่ะ
2: อ๋อของด้าก็จะบอกว่าของด้ามีนะมีภาคีคุณสนใจไหมถ้ามีสนใจปั๊บเนี่ยเดี๋ยวด้าติดต่อให้เรามั่นใจในมาตรฐานเขาคุณลองไปเทสดูถ้าคุณพอใจโอเคเราจัดให้แต่ถ้าคุณบอกไม่พอใจที่ยินดีจะรอก็รอค่ะแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามจัดให้ได้ทั้งหมดถ้ามันไม่เยอะเกินกำลัง
1: ตอนนี้พอใจกับยอดที่เราขายได้พอใจมากน้อยแค่ไหน
2: พอใจมากเพราะนอกจากที่เราจะทำเป็นน้ำมันมะพร้าวเรายังต่อยอดด้วยการทำครีมทำโลชั่นทำพวกแชมพูที่ทำมาจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งต่อยอดพวกนี้ที่650มันได้เยอะกว่านั้น
0: พี่ลัดดาแอบกระซิบมานะครับว่ารายได้ของพี่เขาไม่ได้มาจากแค่การแปรรูปน้ำมันมะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวเท่านั้นส่วนอื่นๆของมะพร้าวก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันน้ำมะพร้าวพี่ลัดดาก็ส่งโรงงานทำน้ำมะพร้าวกระป๋องกากที่เหลือจากการคั้นน้ำกะทิก็ส่งโรงงานอาหารสัตว์กาบมะพร้าวส่งโรงงานนำไปทำใยที่นอนกะลาส่งขายโรงงานทำถ่านก้านก็มีคนรับซื้อไปทำไม้กวาดหรือแม้กระทั่งต้นที่โค่นแล้วก็นำไปทำไม้มะพร้าวได้อีกด้วยโอ้โหคุ้มค่าจริง
1: ๆถ้าอยากจะบอกแนะนำเกษตรกรที่รุ่นใหม่ที่อยากมีแนวความคิดอย่างนี้ต้องเริ่มยังไงบ้างฮะ
2: เริ่มก่อนเลยเริ่มจากใจเราเป็นชาวสวนเราอย่าไปรังเกียจว่าคำว่าชาวสวนมันรกสกปรกหรือเปื้อนมือกล้านคนอื่นรังเกียจอย่าไปคิดอย่างนั้นถ้าเด็กๆทุกคนรักที่จะเป็นชาวสวนเหมือนพี
1: ่
2: ถามว่าเหนื่อยไหมเอาเหงื่อแลกเงินนะชาวสวนต้องเสียเหงื่อถึงจะได้เงินแต่ถ้าเราจัดสรรเวลาอันนี้เราทำสวนอันนี้เรามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้เราออกตลาดเราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ที่สุดทุกคนจะต้องอิจฉาเราแกทำยังไงว่าแกเป็นชาวสวนที่สวยมากปัจจุบันนี้พี่ได้ยินมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะ
0: การใส่ใจคุณภาพตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การปลูกกระบวนการแปรรูปและดูแลลูกค้าสิ่งนี้เองครับที่ทำให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำมันมะพร้าวบ้านประดู่ลายสามารถยืนยงอยู่ได้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะบอกว่าพี่ลัดดาพรหมขุนทองคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: เอาไปเลยครับพี่ป้ายเกษตรไทยไอดอลครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: ดเลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็แหละ

0: พ่อเรายังไม่ได้ตั้งชื่อกลุ่มของพวกเราที่จะเอาของไปขายในงานโอท็อปเลยนะ
1: ชื่อที่ชาวบ้านส่งกันมาไม่ถูกใจเลยเหรอ
0: ผมว่าส่วนใหญ่ก็ธรรมดาไปหรือไม่ก็ดูเฉพาะเจาะจงมากเกินไปหน่อย
2: หนูว่าชื่อของเราต้องพิเศษและมีคุณมากเลยนะคะข้าวก็มาจากดินมะม่วงมะพร้าวหรืออะไรๆก็มาจากดินเหมือนดินให้ของขวัญกับพวกเราเลยเฮ้ยรู้แล้วลองใช้ชื่อนี้ไหมคะ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: はい、
1: こんにちは。ปีนี
2: ้ใช่มันจะ
1: เรื่อย
3: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพี่ทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
3: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
4: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
5: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
3: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
4: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์องค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานจ้า
3: เออวันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: มีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทนะครับ
4: เยอะหมดเลย

0: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
1: ผักหวานป่า
2: ผักหวานป่าค่ะ
1: ผักหวานป่า
2: ค่ะเอามาปลูกที่บ้
1: านอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
2: ราคา250
1: 250
2: ค่ะ
1: โอ้โหน่า
0: แล้วเขาก็พบคำตอบ
1: ได้หลายเยอะๆเนาะ
3: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ย

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 500บาทครึ่งเอง
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: 1กิโลถ้านี่ครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มามาพี่ใครมีเขาคิวมา
0: เท่านี้เหลืออยู่
3: บ้านลุงดูปุ่นาเสื้อสีออกมาได
4: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
5: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้ว

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดทิ้งเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกลี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปเพียงแค่น้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคลุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของ

วัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lasuk School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lasuk School นะคะวันนี้พี่เน็ตก็ได้กากาแฟมาเยอะแยะเลยนะคะเลยจะมาชวนน้องๆทำสบู่สครับจากกากาแฟกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: เซลล์ผิวนะคะน้องๆคนไหนที่ทำแล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดพี่เน็ตกันด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เน็ตด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแจ็คไรเดอร์และนี่คือรายการ Herbs to Rear สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้จริงแล้วสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดนะครับในปัจจุบันกระแสเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างจากในอดีตมากๆโดยผลการวิจัยจาก MyShareก็ชี้เห็นว่ากระแสสุขภาพทั่วโลกไม่ได้หยุดเพียงแค่เรื่องของการรักษาโรคหรือแค่ให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเท่านั้นนะครับแต่ยังหันมาให้ความสนใจในเรื่องการป้องกันและก็ดูแลสุขภาพก่อนที่จะมีการเจ็บป่วยรวมถึงรักษาสภาพจิต

0: กายให้สมบูรณ์และแข็งแรงเช่นการออกกำลังกายและกระแสการรับประทานอาหารคลีนอาหารมังสวิรัติรวมไปถึงการทานเจนะครับซึ่งก็ทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยหันกลับมาทานผักกันมากขึ้นแต่ทุกวันนี้ครับมีพืชผักสมุนไพรมากมายหลายชนิดให้เราได้เลือกรับประทานกันวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์เองครับก็เลยอยากจะพาคุณไปรู้จักกับผักชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าผักโมโรเฮยะที่เขาถือกันว่าเป็นราชาแห่งวิตามินกันที่ Harmony Life Organic Farm เพื่อได้พูดคุยกับคุณโชโอกะกรรมการผู้จัดการบริษัท Harmony Life International จำกัดครับผู้ที่ได้นำผักโมโรเฮยะเข้ามาปลูกเป็นรายแรกในประเทศไทยถึงคุณค่าทางโภชนาการที่สูงในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยแหละครับคุณโอกะซังฮะตอนนี้คุณโอกะซังเป็นเจ้าของ Harmony Life Organic Farm
1: ใช่ครับ
0: แต่คงถามย้อนก่อนดีกว่าก่อนหน้าโอกะซังจะมาทำฟาร์มออร์แกนิกที่นี่เนี่ยก่อนหน้านี้ทำอะไร
1: มาก่อนผมทำงานเครื่องมือแพทย์ครับ
0: เป็นเครื่องมือแพทย์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไหนฮะ
1: บริษัทญี่ปุ่นเนาะผมว่าบริษัทญี่ปุ่นส่งไทยนะครับ
0: ส่งบินมาที่ไทย
1: ใช่ครับ
0: เพื่อที่จะมาขายเครื่องมือแพทย์
1: แล้วก็ผลิตด้วย
0: อ๋อตั้งโรงงานในไทยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทำโรงงานด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ขายส่งไปด้วย
1: ใช่ครับโอ้23ปีแล้ว
0: 23ปีที่แล้วที่นี่เองเนี่ยได้ข่าวว่าไม่ได้ปลูกแค่ผักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเป็นผักผสมปลูกเต็มเยอะแยะไปหมดมีกี่อย่างครับที่นี
1: ่มากกว่า70ชนิด
0: มากกว่า70ชนิด
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องปลูกมากมายขนาดนี้ล่ะครับ
1: ที่นี่ว่าส่งออร์แกนิกด้วยเนาะคนเยอะมาที่นี่แล้วก็เรียนออร์แกนิก
0: คือมาเรียนรู้เรื่องออร์แกนิก
1: ประมาณหนึ่งปี600คนเลยมาที่นี่นะ
0: ปีหนึ่งประมาณ600คนแต่วันนี้เรามาตามหาผักชนิดหนึ่งชื่อดูเป็นญี่ปุ่นมาก
1: ชื่อโมโรเฮีย
0: ไปสนใจยังไงมายังไงฮะถึงสนใจโมโรเฮีย
1: โมโรเฮียว่ามีสนาหันโยมาโยที่สื่อโลนะชื่อโมโรเฮียผักพาราชานะภาษาเอียิปต์
0: แปลว่าผักพระราชาคือหมายถึงว่าเป็นแบบยิ่งใหญ่
1: ใช่ใช่
0: ผักราชาคือเป็นราชาของผัก
1: ใช่มาก่อนมาก่อนนะฟาราโอเอจิปต์นะไม่สบายใช่ไหมก็คุณโมนะไฮยาแต่เราไม่ไฮพระราชากิมมุรเฮียแล้วแข็งแรงมาก
0: แข็งแรงมาก
1: แต่ดีใจมากใช่ไหมนั่นชื่อท่านโมโรเฮีย
0: ก็เลยกลายเป็นเจ้าผักตัวนี้มีสารอาหารเยอะมาก
1: ๆเยอะมากวิตามินก็เยอะคาโรทินเบต้าคาโรทินก็เยอะแล้วก็ไฟเบอร์ก็เยอะ
0: สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะครับที่คุณโอกาเนี่ยเขาผันตัวเองจากอดีตผู้บริหารระดับสูงบริษัทอุปกรณ์การแพทย์มาเป็นเกษตรกรในประเทศไทยเพื่อที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติตั้งใจพัฒนาฟาร์มปลูกผักแบบเกษตรอินทรีย์กว่า70ชนิดเพื่อให้ผู้บริโภคอย่างเรามีอาหารปลอดสารพิษไว้รับประทานและที่ขาดไม่ได้ครับกับพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นพระเอกของที่นี่นั่นก็คือโมโรเฮยะที่แค่ได้ยินชื่อครั้งแรกครับก็ถึงกับมึนกันไปสักพักเลยแหละครับนี่มันชื่อผักจริงๆเหรอเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ใช่แค่ชื่อนะครับที่ไม่คุ้นหูเท่านั้นเพราะถ้าได้รู้คุณค่าทางโภชนาการของโมโรเฮยะกันสักหน่อยแล้วอาจจะต้องแปลกใจว่าในโลกใบนี้ของเรามีผักที่อัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารจนสมกับคำว่าราชาแห่งวิตามินจริงๆหรือนี่เพราะผลจากการศึกษาจาก The Association of Food and Public Health ประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าสารอาหารในผักโมโรเฮยะปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผักขมที่มีประโยชน์มากแล้วเนี่ยผักโมโรเฮยะของเรามีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่าผักขมถึง5เท่าในขณะที่ปริมาณวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 และก็วิตามิน C ของผักโมโรเฮยะยังมีปริมาณมากกว่าแครอทบรอกโคลีและผักขมรวมกันซะอีกละครับแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสายคลีนหรือกำลังต้องการหาแหล่งวิตามินดีแบบนี้ก็คงต้องลองหาโมโรเฮยะมาทานกันบ้างดูแล้วล่ะครับ

0: มอร์เฮีย
1: ถ้ามองถ้ามองมอร์เฮียนะ
0: ทั้งหมดนี้เลย
1: ใช่
0: หน้าตายแบบนี้เรากินเรากินอะไรเขาอะฮะ
1: กินยอดเฉยๆนะครับ
0: กินยอดปลูกยากไหม
1: ถ้าดินดีมีน้ำแล้วก็อากาศร้อนเนาะไม่ยากนะครับ
0: เขาชอบอากาศร้อน
1: แล้วก็ดินดี
0: ต้องดี
1: สนาหายโย
0: เพราะฉันต้องเตรียมดินให้ดีเลย
1: ใช่แต่ต้องมีน้ำ
0: แล้วก็ต้องมีน้ำตลอดด้วย
1: โดนเดือดไหม
0: อันนี้กินได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับดูสิ
0: กรอบ
1: กรอบ
0: กรอบกลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กลิ่นไม่แรง
1: ไม่แรง
0: กินสดก็ได้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ใช่กินสดก็ได้กินสลัดก็ได
0: ้อย่างนี้เวลาปลูกเขานี่ใช้เม็ดปลูกหรือว่าใช้กิ่งหรือว่าใช้อะไร
1: ใช่ถ้าคันได้ว่าเม็ดเนาะ
0: ใช้เม็ด
1: เม็ด
0: เมล็ดเขา
1: ใช่
0: แล
1: ้
0: ว
1: ก็
0: หวาน
1: ตอนทงก้านนะครับแล้วก็ผึ่ง
0: หลังจากปลูกก้านลงดินนี้นานไหมกว่าเขาจะขึ้นโตแล้วก็เก็บยอดกินได้
1: ประมาณ2เดือนเก็บได
0: ้2เดือนนั่นเอง
1: เก็บได้แต่ก็ไม่ใช่เก็บทั้งหมดเนาะโยชดเฉย
0: เอาแต่ยอดเสร็จแล้วเขาจะแตกยอดใหม
1: ่ไม่
0: เราก็เก็บยอดอีก
1: แต่ประมาณ5เดือนเก็บได้
0: 5เด
1: ือ
0: น
1: นกก็ได้นะไม่ใช่ช้าว่า2ปี3ปี4ปีได้ใช่ไหมเพราะว่า5 6เดือน
0: เก็บได้เลย
1: ใช่
0: อ๋อแล้วเขาก็จะแตกยอดโตไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุของเขาทั้งชีวิตที่จะให้เรากินได้เนี่ยเขาอยู่นานแค่ไหน
1: ประมาณ6 7เดือนครับ
0: ถ้าปล่อยไปกว่านั้นไม่ดีแล้ว
1: ได้แล้ว
0: โอ้เขาเป็นพืชระยะสั้น
1: ใช่
0: แต่เขาก็โตเร็ว
1: โตเร็ว
0: 2เดือนเท่านั้นก็เริ่มเก็บได้
1: ใช่ครับ2เดือน3เดือนก็เก็บได
0: ้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนถึงประมาณ 5-6 เดือน
1: ใช่ครับ
0: มองดูผิวเผินเนี่ยเจ้าต้นโมโรเฮียของเราก็มีลักษณะจะคล้ายๆกับต้นกะเพราอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความจริงแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับต้นปอกระเจ้าซึ่งโดยทั่วไปครับต้นปอกระเจ้าสามารถนำมาใช้ทำเป็นอาหารได้ทั้งชนิดฝักกลมแล้วก็ฝักยาวแต่สำหรับโมโรเฮียเนี่ยเขาเป็นพันธุ์ปอกระเจ้าฝักยาวนั่นเองแหละครับและที่สำคัญครับที่นี่ปลูกโดยใช้วิธีเกษตรอินทรีย์โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเลยแหละครับโดยส่วนมากแล้วเราก็จะใช้ส่วนของใบผักโมโรเฮียมาใช้ในการประกอบอาหารทานสดรวมไปถึงนิยมนำโมโรเฮียมาแปลรูปเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพโดยทางฟาร์มเองครับก็นำโมโรเฮียมาบดเป็นผงและก็นำไปผสมเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่ผักโมโรเฮียที่สามารถจะนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเส้นบะหมี่ผักโมโรเฮียบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต่างๆเส้นมักกะโรนีแยมมันเบอรี่แยมมะนาวฝรั่งเศสสบู่แชมพูลูกประคบรวมไปถึงชาโมโรเฮียที่ได้ผ่านการแปรรูปและนำไปจำหน่ายแล้วทั้งในและต่างประเทศครับ
1: อร่อยเน
0: า
1: ะอ
0: ร่อยมากครับผมโอ้แต่ว่าเส้นนี้มันดูไม่ใช่เส้นบะหมี่ธรรมดานะเนี่ยอันนี้เส้นอะไรครับเนี่ย
1: โมโรเฮียนูดู
0: เฮ้ยเป็นเส้นบะหมี
1: ่ใช่ครับ
0: โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: เออมีหน้าล่ะสีมันไม่เหลืองมันออกเขียวๆหน่อย
1: เขียวครับใช่คร
0: ับ อ๋อแบบนี้แล้วพวกสารอาหารที่อยู่ในนี้ล่ะครับผมมันจะยังคงคุณค่าของความเป็นโมโรเฮียอยู่ป่ะครับ
1: ไม่ต่างกันเนาะ
0: ไม่ต่างกัน
1: เหมือนกันนะครับวิตามินซีช่วยちょっとร้อนだから苦หน่อยเน
0: าะสดน่ะดีกว่าหน่อย
1: วิตามินเบต้าคาโรทีนแล้วก็วิตามินอี
0: นะโอ้โหทำได้หลายอย่างเลยครับนี
1: ่ที่ชื่อต้มยำนะครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
1: ใช่ครับ
0: ใส่เส้นบะหมี่โมโรเฮีย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: บะหมี่ก็นิ่มแล้วก็เหนียวเนาะ
0: นุ่มเหนียว
1: นุ่มเหนียวครับ
0: นี่คือส่วนหนึ่งของการเอาโมโรเฮียมาแปรรูป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าไม่ได้ขายสดเอามาทำเป็นบะหมี่ทำอะไรได้อีก
1: สปาเกตตีก็ได้เนาะชาโมโรเฮีย
0: แล้วก็เป็นยังเป็นมีความเป็นออร์แกนิกอยู่ในนี้
1: ใช่ครับ
0: ถ้าถามว่ากินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงชา
1: ชาว่าแน่นอนมีสารอาหารเยอะนะครับเนาะあと三甘ティスワティにはミファイバー銀の子、肝内ミ、シアミヨチェメ、 ไปแบบชับนกโก้เดท็อกซ์นะครับ
0: อ่าดีท็อกซ์ด้วย
1: ใช่ใช่เดท็อกซ์นะ
0: คนลูกค้าที่ซื้อโมโรยาไปทานเนี่ยส่วนใหญ่เขาเป็นยังไงฮะเขาเป็นคนรักสุขภาพ
1: คนธรรมดาก็กินเยอะเนาะ
0: คนธรรมดาก็กินเยอะ
1: เล็กก็กินเยอะเล็กก็ชอบนะครับโมโร
0: ยาชอบ
1: ใช่ครับธรรมดาว่าインスタントヌードルはあまあ、たまだに良いじゃない。だけど銀のこそこパーリーは飲みます。
0: ไม่อยากจะเชื่อกันเลยใช่ไหมล่ะครับว่าเจ้าผักต้นเล็กๆที่ชื่อว่าโมโรเฮยะเขาจะเปลี่ยนไปด้วยวิตามินแล้วก็แร่ธาตุรวมไปถึงเบอร์ที่สามารถจะช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนซึ่งสำหรับใครที่อยากจะลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพแปลกๆใหม่ๆก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีผักโมโรเฮยะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณ
2: โมโรเฮยะหรือใบมาโลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อปอโมโรเฮยะมีต้นกำเนิดมาจากประเทศอียิปต์ตั้งแต่สมัยโบราณลักษณะของต้นนั้นจะมีรูปทรงเป็นพุ่มสูงราว 1-2 เมตรใบเป็นรูปทรงรีปลายใบแหลมขอบใบหยักคุณค่าทางอาหารของผักโมโรเฮยะในปริมาณ100กรัมจะอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินเอโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กเกลือแร่เบต้าแคโรทีนวิตามิน B1 วิตามิน B2 และเส้นใยที่ช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง

0: ที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนเราถ้าพูดถึงคำว่าคอเลสเตอรอลหลายคนขนลุกนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นบ่อเกิดของโรคหลายๆอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะหัวใจบางครั้งดูแลหัวใจดีแต่ลืมดูแลส่วนอื่นที่มันวิ่งเข้ามาถึงหัวใจเหมือนกันก็คือเรื่องของเลือดเรื่องของคอเลสเตอรอลที่มันจะส่งผลต่อหัวใจอ่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เองหลายคนก็พยายามหาอะไรที่ตอบโจทย์เหลือเกินในการช่วยลดคอเลสเตอรอล
1: ค่ะ
0: มีผักชนิดหนึ่งครับที่วันนี้ผมไปดูมา
1: ที่ไหน
0: ถึงไร่ที่เขาปลูกเลยหายากมากเพราะว่าผักเนี่ยเป็นผักมาจากอียิปต์โบราณนี่
1: มีเรื่องราวสตอรี่น
0: ี่ใช่แต่ว่าชื่อเขาเนี่ยจะดูแบบ
1: ยังไงอ่ะยังไง
0: ชื่อของเขาอ่ะ
1: ใช่
0: โมโรเฮยะเฮยะเฮยะนะจริงๆผักเขาชื่อโมโรเฮยะนะฮะซึ่งหลายคนฟังแม่สงสัยเป็นผักแบบเกิดมาจากญี่ปุ่นจริงไม่ใช่นะฮะต้นกำเนิดมาไกลมากจากอียิปต์โบราณและถูกยกให้เป็นผักพระราชาเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงนำโมโรเฮยะมาวางตรงนี้เมนูเราจะลึกล้ำซับซ้อนซ่อนเงื่อนเหมือนด็อกเตอร์สเตรนท์ที่ตึกมันพับได้นี่นะ
1: ฮะ
0: โมโรเฮยะวันนี้ถูกเอามาทำเมนูที่มีชื่อว่า
1: โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
2: ส่วนผสมในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมกุ้งปลาหมึกผงปรุงรสน้ำมันงาแป้งข้าวโพดไข่ขาวน้ำจิ้มบวยเห็ดหอมน้ำมันหอยพริกไทยป่นเกลือน้ำสต๊อกไก่โมโรเฮยะ
0: เริ่มลงมือกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับ
1: ค่ะเริ่มแรกนะคะต้องอธิบายเรื่องกุ้งก่อน
0: อธิบายก่อน
1: กุ้งตัวนี้นะคะเราก็ปลอกเปลือกค่ะแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งมันเพื่อให้กุ้งมีเนื้อที่เด้งกุ้งนะคะเราจะใช้ตัวผ้าขาวบางหรือว่าผ้าขนหนูก็ได้ค่ะมาซับน้ำออกคือบีบน้ำออกให้หมด
0: บีบน้ำออก
1: เพื่อที่จะให้เนื้อมันเหนียว
0: ก็จะมาอยู่ในผ้าแทน
1: ใช่ค่ะพอเราได้เนื้อกุ้งแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำเนื้อกุ้งมาตบค่ะแล้วก็สับสักเล็กน้อย
0: นะ
1: ค่ะสับแล้วก็พักเอาไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเป็นตัวปลาหมึกกล้วยค่ะอันนี้เราจะหั่นเป็นชิ้นพอเราได้ปลาหมึกกับกุ้งแล้วนะคะมาดูตัวโมโรเฮยะอันนี้เราจะเด็ดเป็นใบๆไว้นะคะโอเคค่ะได้แค่นี้พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็มาหั่นเห็ดหอมค่ะค่ะอันนี้เป็นเห็ดหอมที่แช่น้ำแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นเต๋าค่ะพอเราได้ส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเริ่มอย่างแรกโดยการลวกปลาหมึกก่อนค่ะ
0: ลวกปลาหมึกก่อน

0: ต่อมานะคะเราก็จะมาผสมตัวไส้มันกันเริ่มจากนำกุ้งนะคะใส่ลงไป
1: กุ้งสับของเราก
0: ุ้งสับของเราปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยค่ะตามด้วยน้ำมันงาสักเล็กน้อยค่ะแล้วก็ตัวปลาหมึกลวกของเราแป้งข้าวโพดค่ะอันนี้จะเป็นวิธีทำเหมือนคล้ายๆตัวทอดมันกุ้งแต่ตัวทอดมันกุ้งของเราจะไม่ใส่มันหมูเราจะใช้ไข่ขาวแทนอิสลามก็จะทานได้ด้วยแล้วก็มันหมูก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายเท่าไหร่ไข่ขาวก็ลดคอเลสเตอรอลได้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็ใส่แป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมของเราเหนียวยิ่งขึ้นขอปรุงรสด้วยผงปรุงรสเล็กน้อยนะคะจริงๆแล้วพอเราได้ประมาณนี้แล้วนะคะคือส่วนผสมเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วเราก็จะนำแช่เย็นสักเล็กน้อยให้ส่วนผสมเย็นและเกาะตัวมากยิ่งขึ้นถึงจะนำมาห่อได้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวเอาส่วนผสมเราไปเข้าตู้เย็นก่อนเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมหลักนะครับซึ่งมีความเหนียวตามที่เชฟอยากได้แล้ว
0: ใช่แล้วหลังจากผ่านไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงได
1: ้เหนียวไงเหนียวไงโชว์
0: เหนียวอย่างนี้ตัวไข่ขาวกับตัวแป้งแล้วก็ตัวเนื้อกุ้งจะมีส่วนผสมที่เข้ากันจะเป็นก้อนๆค่ะ
1: แล้วเราทำอะไรต่อครับหลังจากน
0: ี้ต่อมาเราก็จะนำไส้มาม้วนกับตัวโมโรเฮยะของเราค่ะ
1: นะครับม้วนยังไงเนี่ยผมงงมากเลย
0: วันนี้จะมีตัวช่วยนะคะอันนี้เป็นแรปที่แรปอาหารปกติค่ะแรปตัวนี้จะทนความร้อนสามารถนำไปนึ่งหรือต้มได้ไม่อันตรายนะคะค่ะนำแรปมาปูที่เขียงนะคะแล้วก็นำตัวโมโรเฮยะเป็นใบสดเลยนะคะวางค่ะต่อมานะคะพอเราเรียงตัวโมโรเฮยะของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางตัวที่เป็นไส้ต่อมาก็คือการนำแรปนะคะพลิกเข้ามาอีกข้างนึงมันหนาหน่อยก็ได้นะคะเวลาต้มมันจะได้ไม่หลุด
1: นี่เราหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นเราก็จะนำไปนึ่งในซึ้งค่ะ
1: มาในส่วนผสมการเตรียมซอสเห็ดหอม
0: ใช่ค่ะ อย่างแรกเราจะนำน้ำสต๊อกนะคะน้ำสต๊อกที่เราเคี่ยวเป็นน้ำสต๊อกไก่น้ำสต๊อกหมูก็ได้นะคะแล้วแต่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปที่ไม่ใส่แป้งข้าวโพดลงไปขนาดที่ส่วนผสมร้อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดจะจับตัวเป็นก้อนเราจะทำให้ซอสเราไม่เนียน
1: ให้ผสมลงไปในน้ำเลย
0: ผสมลงไปเลยจริงๆเราปรุงรสทุกอย่างลงไปก็ได้ค่ะแล้วก็เทลงไปในกระทะทีเดียวเลยแล้วก็เปิดให้มันเดือดวันนี้เรามาปรุงกันนอกกระทะดีกว่าก็คืออันนี้เราใส่น้ำซอสลงไปแล้วแป้งข้าวโพดลงไปแล้วใส่น้ำมันหอยตามลงไปปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเราจะเทส่วนผสมลงไปนะคะแล้วก็รอจนส่วนผสมในกระทะเดือดแต่ต้องคอยคนไปเรื่อยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของแป้งแล้วไม่งั้นมันจะจับตัวเป็นก้อนๆเนี่ยค่ะพอมันเริ่มเดือดปุ๊บแป้งจะจับตัวเป็นก้อนเร็วมากเราต้องคอยคนมันนี่ค่ะสังเกตง่ายๆนะคะมันจะเริ่มใสแล้วพอมันเริ่มใสปุ๊บเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปซอสเห็ดหอมของเรานี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอตัวที่เป็นโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดนะคะเพื่อที่จะนำมาราดแล้วก็ตกแต่งจานกันค่ะ
1: ครับผม

0: าละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูของเราในวันนี
1: ้โมโรเฮยะมวนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมค่ะ
0: เมนูที่หน้าตาน่ารับประทานมากๆนะครับแถมยังอุดมไปด้วยคุณค่าโดยเฉพาะโมโรเฮยะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยลดคอเลสเตอรอลนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทำง่ายใช่ไหมครับแต่บางท่านไม่ทันวิธีการทำไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูวิธีการทำง่ายๆอีกครั้งหนึ่งครับ
2: ขั้นตอนในการทำโมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดซอสเห็ดหอมขั้นแรกนำกุ้งที่แกะเปลือกแล้วมาทุบและสับให้พอหยาบหั่นปลาหมึกและเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดนำปลาหมึกลงไปลวก 1-2 นาทีแล้วนำขึ้นมาพักไว้ต่อมาทำไส้โมโรเฮยะม้วนซีฟู้ดโดยนำกุ้งสับปลาหมึกไข่ขาวและแป้งข้าวโพดมาปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยป่นผงปรุงรสน้ำมันงาคลุกเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันและนำไปแช่เย็นไว้ประมาณ 25-30 นาทีเพื่อให้ส่วนผสมมีความเหนียวเกาะกันมากยิ่งขึ้นขั้นต่อมาวิธีการม้วนไส้โมโรเฮยะโดยนำใบโมโรเฮยะวางเรียงกันเป็นแนวนอนบนแรปห่ออาหารตักที่เตรียมไว้วางบนใบโมโรเฮยะหมุนไปจนสุดเพื่อให้ไส้แน่นแล้วนำไปนึ่งประมาณ 10-15 นาทีจากนั้นก็นำขึ้นมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำขั้นตอนสุดท้ายกับการทำซอสเห็ดหอมใส่แป้งข้าวโพดลงไปในน้ำสต๊อกปรุงรสด้วยน้ำมันหอยเกลือพริกไทยป่นคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็เทลงไปในกระทะคนไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะเริ่มใสแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปเคี่ยวจนซอสเริ่มเหนียวก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
0: เห็นไหมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดทั้งสมุนไพรที่เราเคยรู้จักและไม่รู้จักทุกอย่างจะถูกบรรจุอยู่ในรายการของเรา Herbs Theria สมุนไพร9เส้นติดตามครับสัปดาห์หน้าสมุนไพรใดและสรรพคุณทางยาอะไรจะอยู่ในรายการของเราครับติดตามทางช่อง True ปลูกปัญญานั่นเองนะครับสำหรับนี้หมดเวลาของ Herbs Theria สมุนไพร9เส้นผมแจ็คไรเดอร์และเชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

0: นี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50 บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

สถานที่ที่เรากำลังจะไปวันนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่เขาบอกว่าเราจะได้เห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือไปพร้อมๆกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดมันอยู่ที่เดียวกันเป็นบ้านของสัตว์ป่านอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าให้เห็นอีกหลายชนิดติดอันดับโลกเลยนะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถดูสัตว์ป่าได้เยอะก็ไม่รู้วันนี้จะดวงดีหรือเปล่าถึงแล้วเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คอุ๊ยป้ายน่ารักมากเลยชอบดูสิมีสัตว์3ตัวซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะหวังว่าจะได้เจอตัวจริงนะ

0: เช่ารองเท้าก่อนนะ
1: There you go
0: Thank you นี่เอาหัวแม่เท้าไว้ตรงนี้ Like this
1: Yes exactly
0: อืมแล้วก็ปรับตรงนี้ให้แน่นๆ อึ๊บ How tight
1: not too tight but yeah just comfortable
0: yeah uh-huh.โอเคได้แล้วไม่ต้องแน่นจนอึดอัดแค่ให้รู้สึกว่าโอเค
1: Yes it was perfect perfect yep
0: ตอนนี้รู้สึกเหมือนเด็กหัดตั้งไข่ตั้งไข่สำหรับรองเท้าสโนว์ชูนะคะตากล้องอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีตากล้องก็ใส่อยู่เหมือนกันเดินกันเตาะแตะต้วมเตี้ยมหรือคนอื่นเขาเดินกันแบบว่าชินมากเลยยังไงมีคนเช่าเพียบเลยโอ๊ยโอ๊ยจะสะดุดขาตัวเองอะโอ๊ยลำบากเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวนิดนึงวันนี้คนค่อนข้างจะเยอะนะคะที่นี่ Visitor Center บอกว่าวันนี้เป็นวัน Family Day เหมือนวันหยุดนักขัตฤกษ์บ้านเราก็ทำให้ครอบครัวเด็กผู้ใหญ่ออกมาสันทนาการกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนก็เลยเยอะมากเลยปกติไม่รู้จะเยอะอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะแพทว่าข้อดีก็คืออาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้อันนี้แพทไม่แน่ใจนะเดาเอาว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะสำหรับวัน Family Day เขาบอกว่าเนี่ยจะมีแบบพวกนิทรรศการให้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องใบสั้นส่วนโซนตรงนู้นเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะมีฮอตช็อกโกแลตไม่แน่ใจว่าฟรีหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างThank you.
1: Have a good one.
0: ได้ความว่าที่นี่เนี่ยซุ้มนิทรรศการต่างๆจัดเฉพาะวันนี้จริงๆเฉพาะ Family Day เฮ้ยตัวกระโดดกระโ

0: Yeah, go ahead, help yourselves.
1: Okay. นี่มัชเมลโล่อันนี้มัชเมลโล่ของแท้แล้วนะคะไม่ใช่แบนน็อกแล้วนะนี่อยู่ห่างๆเลยกลัวไหมเฮ้ยไหมแล้วอ่ะเนื้อเมื่อวานอุตส่าห์ได้รับการสอนมาว่าให้อังตรงเปลวไฟนะอย่าไปโดนแบบจริงจัง
2: See how there is getting golden?
0: Yes.
2: It'll get like that if you get it in the flame long enough
0: Any good? Bad. Bad, bad knock.
1: แพคก็พยายามดูแล้วอ่ะแต่ว่ามันไหม้ไปแล้วอุ่นนี่มากินอะไรร้อนๆทำกลางอากาศหนาวๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหเป็นสวรรค์แล้วทุกอย่างฟรีนะคะฮอตช็อกโกแลตนิทรรศการต่างๆเหมือนมาจากเงินภาษีที่เราเสียไปมาที่นี่เนี่ยจ่ายค่าภาษีเยอะมากร้านอาหารห้างสิ่งของเครื่องใช้ทุกอย่างแพงหมดคือเขาจะบวกแท็กเข้าไปและแท็กโหดมากแท็กพวกนั้นอ่ะอาจจะมากระจายอยู่ในรูปแบบการให้ฟาซิลิตี้ต่างๆกับชาวเมืองหรือนักท่องเที่ยวฟรีอาจจะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้ทำให้มันค่อนข้างจับต้องได้นิดนึงว่าเงินที่เราเสียไปนั้นไปอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนกันว่าลองคิดดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนวะ
3: เอาเป็นว่าเรารีบเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่าวันนี้แพสังเกตเห็นมีทั้งคนใส่และไม่ใส่สโนว์ชูสความจริงก็อยากรู้มานานแล้วว่าใส่กับไม่จะต่างกันขนาดไหนวันนี้มีอุปกรณ์พร้อมสถานที่ลงตัวแล้วจะรออะไรไปพิสูจน์กันเลย

รงนี้แพทคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทดลองของแพทมากที่สุดแล้วนะเนี่ยลายนู้นที่ไม่ค่อยมีคนเดินเดี๋ยวแพทจะเดินไปทดสอบว่ารองเท้า3แบบเป็นยังไงบ้างระหว่าง1รองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานที่แพทเช่ามาวันนี้แบบที่2คือรองเท้าสโนว์ชูแบบก๊อปปี้ที่แพทก๊อปมาจากเมืองไทยเมื่อวานโชว์ให้ดูแล้วในงานเทศกาลข้างบนนั่นเป็นสโนว์ชูซึ่งเราแอบทำไว้ด้วยเดี๋ยวแพทโชว์ให้ดูดีกว่าแพทแอบทำสโนว์ชูในรูปแบบของตัวเองมานี่สโนว์ชูหน้าตาสโนว์ชูของแพทอันนี้รองเท้าหรือไม้แบตคะคำตอบคือไม้แบตโอ๊ยเดี๋ยวแกะแล้วมันไอเนี้ยนี่แหละแพทเรียนแบบมาจากแบบ traditional ดั้งเดิมนั้นแต่ว่าไม่มีวัสดุที่จะทำนะเราก็เลยเอาวัสดุที่พอหาได้คล้ายๆกันมากับแบบที่3คือรองเท้าปกติรองเท้าเพียวๆของเราบูทของเราอ่ะเดี๋ยวเริ่มแบบที่1ก่อนอุ้ยลึกจริงแม้แต่สโนว์ชูพื้นที่ผิวสัมผัสด้านล่างเยอะขนาดนี้เนี่ยยังแบบแอบจมนะเนี่ยดูรอยแพทประมาณสัก15 เซนได้เดี๋ยวแพทไปลองดูรองเท้าฉบับก๊อปปี้ดูซิว่าจะลึกขนาดไหนนะ

0: รองเท้าแบบที่2มาแล้วค่ะหน้าตาเป็นประมาณนี้ก็ประยุกต์เอานะคะจากรองเท้าของชาวพื้นเมืองที่นี
1: ่สโนว์ชูที่เราลอกเลียนมาเป็นแบบที่เรียกว่าแบบพอลลักษณะเป็นรูปไข่คล้ายอุ้งเท้าหมีที่จริงแล้วรองเท้าหิมะทรงดั้งเดิมมีนับร้อยรูปแบบส่วนมากอิงมาจากสัตว์พื้นเมืองหรือชื่อชนเผ่าอย่างเช่นแบร์พอลบีเวอร์เทลโอชิปเวย์ฮิรอนอลาสกันและอื่นๆอีกมากมาย
0: สมัยก่อนเนี่ยไม่มีพลาสติกไม่มีเชือกที่เป็นแบบสังเคราะห์อ่ะเขาก็จะใช้เชือกธรรมชาติเนี้ยเชือกปอเชือกป่าอะไรก็ว่าไปอันนี้พายก็เรียนแบบมาเป็นตะข่ายอยู่ข้างล่าง มาลองทดสอบกันดูโหโหยกลับดีกว่าโอ้มาดูล่องดิโอ้ยโหยชัดมากเต็มเลยอะเต็มไม่แบตเลย
1: ความจริงการใช้สโนว์ชูฉบับทำเองมาทดสอบอาจจะไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะวัสดุที่ใช้คงทดแทนของจริงไม่ได้ชนพื้นเมืองโบราณทำโครงรองเท้าหิมะจากไม้เนื้อแข็งจากนั้นนำไปมัดตรึงกับหนังสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้หนังกวางและนอกจากรองเท้าหิมะรูปทรงต่างๆยังมีการทำรองเท้าบูทหนังกวางสวมใส่เพื่อกันหนาวซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับรองเท้าของชนพื้นเมืองอเมริกันที่เรียกว่า moccasin
2: far as the moccasins they have different designs on them and they come from different tribes and that just recognize what tribe you're coming from
3: นี่เป็นรองเท้าจากชนเผ่าของพูโบเหมือนกันเผ่านี
4: ่ Cheyenne from early 1900s this is more traditional
5: yeah
4: see these haveThe red?
5: Yes, what is it?
4: It's paint from a ceremonial dance.
1: เราได้ทำความรู้จักกับมอคคาซินจากหลายเผ่าซึ่งส่วนมากเป็นของเก่าน่าจะเหมาะกับการเก็บรักษามากกว่าการใช้งานจริงเราสงสัยว่าสมัยนี้ยังมีมอคคาซินที่ซื้อใส่เองจริงๆขายอยู่ไหมพอลองไปถามดูก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้ลองไปหาที่เขตสงวนนาวาโฮเนชั่นคุณตากล้องซึ่งคลั่งไคล้ของพวกนี้อยู่แล้วไม่พลาดที่จะออกไปตามหาแน่นอน
6: หลังจากที่วันก่อนนะคะตากล้องของเราเนี่ยน้ำลายหกกับรองเท้าคู่หนึ่งซึ่งแบบโอ้โหเห็นแล้วอยากได้มากแล้วก็ตามหามันตลอดเลยรู้สึกว่าแหมมันยังติดค้างในใจอยากจะได้เหลือเกินจ

0: าถึงเมืองนี้ก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเกี่ยวกับชนชาวเผ่านาวาโฮ
1: และแล้วตะก้องของเราก็ได้เจอสิ่งที่ตามหานี่เลยสไตล์นี้เลยแบบนี้เลยที่ตามคือร้านนี้เป็นร้านที่รวบรวมรองเท้าแบบสไตล์ Native American มีเยอะมากมีหลายแบบมาก

0: Thank you ใครจะไปรู
1: ้
0: เมื่อกี้เนี่ยคือพี่ตะกล้องของเรานะคะใส่ไปแล้วมันแบบตรงเนี้ยหัวมันแหลมไงมันแบบคับเกินไปอ่ะแล้วเขาก็พี่เขาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี้ยออกมาบอกว่าเนี่ยหนังมันอ่อนพอที่จะทำให้เหมือนเราสามารถปั้นรูปได้อ่ะเนี่ยกว้างขึ้นมาแล้วอ่ะเฮ้ยมหัศจรรย์มากเลยอ่ะโอ้เจ๋งอ่ะ
2: These are mainly men's moccasins and this is for Navajo women female
0: it's longer
2: yes it's longer and this is same thing made of cow and this part is made of elk it's a buckskin
3: is actually from the deer and they do the dyeing of it like our Navajo moccasins are like reddish orange and the soles are white and some moccasins are made out of leather that is smoked it has a certain smell to it which I like
4: you can smellSmoked tan.
0: Like a smoked salmon.
4: yeah.
0: Yeah.
4: This is very expensive.
0: Oh.
4: 520. This is elk.
0: Uh-huh. Mm-hmm.
4: The more traditional way of Native Americans is how they would tan it.
0: Mm-hmm.
4: Back in the day, it was never this color. Not very many people can do the smoked tan anymore.
0: Mm-hmm.
4: Yeah.So it's hard to find.
5: ที่นี่ขายวัสดุทำรองเท้าทุกส่วนสำหรับชาวพื้นเมืองในเขตสงวนที่ต้องการทำรองเท้าใส่เองตามวิถีในอดีตแต่ทุกวันนี้มอคคาซินไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันมันกลายเป็นมรดกทางศิลปะซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในงานประเพณีหรือพิธีสำคัญ
6: Rodeo, arts, crafts. They use them for ceremonies or special events. Like tonight, we're using them for graduation.

0: จจุบันมอคคาซินถูกผลิตและวางขายในวงกว้างมากขึ้นบางแห่งผลิตในระบบอุตสาหกรรมเพื่อส่งขายทั่วอเมริกาและแคนาดาโดยวัสดุที่ใช้ทำมอคคาซินของแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไปตามประเภทของสัตว์ที่ล่าได้ในบริเวณนั้นส่วนมากเราจะพบมอคคาซินจากหนังกวางแต่ที่เมืองฟิลิปส์เบิร์กรัฐมอนแทนาเราได้พบกับมอคคาซินที่ทำจากหนังสัตว์ท้องถิ่นอีกประเภทหนึ่ง
1: ฮัลโหลฮัลโหล
2: These are handmade buffalo hide.
1: Buffalo hide.
3: A bison?
2: Bison.
1: รองเท้าหนังไบสัน
2: Yes. So I think they would be okay for walking outside.
1: Yeah.
2: For sure.
1: Uh-huh. Yeah. ก็น่าจะทนทานใช้ได้หนังไบสันนิ่มมากเลยอ่ะ
2: Yes. Very nice.
1: This is for woman or man or unisex?
2: Unisex. Unisex.
1: ก็เดี๋ยวเราลองดูๆนะคะว่ามีคู่ไหนใส่ได้หรือเปล่าข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันอ่ะคือลองสังเกตดูสิข้างในนี้แบบไม่เหมือนกันสักคู่เลยเป็นงานแฮนด์เมดสุด
0: นอกจากจะอธิบายเรื่องมอคคาซินหนังควายไบซันให้ฟังแล้วพี่เขายังแนะนำเราอีกว่าในเมืองนี้มีร้านขายของเก่าเจ๋งๆหลายร้านให้ลองไปเดินดูอาจจะได้เจอกับรองเท้าพื้นเมืองแบบอื่นๆด้วยก็ได้เราเห็นมีร้านหนึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนี่เอง
1: ฮัลโหลเฮ้ยนี่ละแผ่นหนังสำหรับกล้องวิวมาสเตอร์มีแบบของใช้ต่างๆเครื่องใช้ในครัวโอ้เต็มเลยอะคือเพลงนี้ได้บรรยากาศมากนะเหมือนย้อนยุคไปสักประมาณ50ปีที่แล้วมีชุดขายด้วยเขาก็จัดเป็นมุมๆนะเหมือนกับห้องหนึ่งก็เป็นห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูจะเป็นเหมือนห้องแต่งตัวเพราะว่ามีเชลมีตู้เสื้อผ้าแทนอยากได้หนูตัวนี้น่ารักดีอะแพทว่าคนชอบของเก่านี่น่าจะปื้มเลยแหละแต่แพทดูไม่ค่อยเป็นนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เอ้ยนี่ไงจำได้เปล่าตอนที่อยู่แคนาดาแล้วไปเช่าสโนว์ชูแล้วแพททำสโนว์ชูแบบก๊อปปี้มาจากเมืองไทยอ่ะแพทได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้แหละเป็นรองเท้าสโนว์ชูของชนพื้นเมืองมากเดี๋ยวลองดูแบบสุดท้ายว่าจะเป็นยังไงอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่างกันเยอะรองเท้าสโนว์ชูแบบมาตรฐานเนี่ยพื้นที่ผิวเขาจะกว้างกว่าและที่สำคัญคือใต้สโนว์ชูอ่ะเขาจะมีเหมือนแบบหนามๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันทำให้เดินง่ายกว่ามากอันนี้เป็นแค่ตะข่ายที่จะช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรองเท้าเฉยๆมันอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยดูรอยค่ะเปรียบเทียบกันอันนี้จมลงมาเยอะมากเลยเดี๋ยวดูแบบสุดท้ายรองเท้าธรรมดาแพทว่านะมันน่าจะจมลึกไปกว่าแบบแรก2เท่าเลยแหละฮะเดี๋ยวไปถอดก่อนถอดหมดแล้วเหลือแต่รองเท้าออริจินอลนะคะเดี๋ยวเดินไปลายซ้ายสุดดูกันพอแล้วเดี๋ยวหิมะมันลงไปในรองเท้าเยอะไปดูรอยอะตะกี้นี่ลงไปถึงนี่แล้วอะสรุปแล้วเนี่ยสโนว์ชูช่วยได้เยอะจริงๆอะถ้าเกิดไปเทรลเนี่ยแพทว่านะจริงๆอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นความจำเป็นเหมือนกันในการที่เราต้องเตรียมอุปกรณ์เรื่องการเดินให้ดีเพราะอย่างเงี้ยสมมติเราใช้รองเท้าธรรมดาแล้วเราไปเทรลตามอย่างยกตัวอย่างมิสไตย่าแคนยอนวันนั้นอ่ะนี่คือทางเข้าเหรอแหมต้อนรับเราด้วยทางเข้าแบบไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะเฮ้ยแพทว่ามันไม่น่าจะรอดนะเนี่ย มิสตาย่าแคนยอนของเราหูยหิมะลึกมากอะเออเดี๋ยวลงมายืนให้ดูหายไปครึ่งขาแล้วค่ะลึกมากแพทคิดว่าแพทขอใบดีกว่าเดินไปนี่อาจจะจมได้นะคือลงไปแล้วก็จะแบบโอ้จมไปมันเดินยากนะสโนชูก็ช่วยได้สรุปแล้ว3แบบนะสโนชูแบบมาตรฐานชนะเลิศแต่ให้คะแนนความสวยงามกับสโนชูที่เราก๊อปปี้มา
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสโนชูหรือรองเท้าหิมะก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะการอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกที่มีสภาพฤดูหนาวรุนแรงมีหิมะปกคลุมหนาถ้าไม่มีรองเท้าหิมะพวกเขาจะไม่สามารถออกไปล่าสัตว์หรือสำรวจเส้นทางได้เลยเพราะคงจะจมลงไปในกองหิมะซะก่อนทดสอบเสร็จสโนชูก๊อปปี้ของเราก็หมดประโยชน์และก็ถึงเวลาที่ต้องเอาสโนชูที่เช่ามาไปคืนด้วยเหมือนกันหลังจากคืนรองเท้าเสร็จเรียบร้อยเรายังได้ของที่ระลึกติดมือกลับมาด้วย
1: What is this?
2: That's the bison.
1: Bison?
2: Yeah, that's those big bison.
1: How
2: this way? This way. See?
1: Oh, okay. Yeah, thank you. เราก็ไปดูผิดด้านก็ไปดูด้านนี้เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยแหมมันต้องดูด้านนี้นะคะไบซันว่าแล้วก็ถึงเวลาไปตามหาไบซันกันแล้วแพทรอเวลาแหละจริงๆอ่ะเขาบอกว่าจะเจอไบซันเนี่ยเยอะที่สุดคือช่วงดัสกับดอนรุ่งเช้ากับช่วงโพเพเท่านี้เขาบอกไม่มีต้องลงไปทางตะวันออกเฉียงใต้ของเอลไอแลนด์เนชั่นแนลพาร์คแถวนั้นจะมีไบซันกระจุกอยู่เยอะซึ่งมันจะมีลูปหนึ่งเป็นซีนิกไม่ใช่ซีนิกไดฟ์เป็นลูปไดฟ์ไบซันลูปไดฟ์ชื่อไบซันลูปไดฟ์เลยเดี๋ยวเราไปกันเจอกันนะไบซันเนี่ยเข้ามาอยู่ในไบซันลูปโรดแล้วค่ะแต่ว่ารถส่วนมากเนี่ยก็จะขับผ่านไปนะเนี่ยเห็นไหมมีเราจอดอยู่คันเดียวเลยคือถ้าเราลูบรถกันอย่างเดียวเนี่ยไม่เจอไบซันแน่ๆเพราะว่าปริมาณรถเยอะมากแพทเชื่อว่าไบซันไม่ชอบก็อาจจะต้องหาที่ที่มันแบบเงียบกว่านี้ค่ะพลุกพล่านน้อยกว่านี้ดูสิรถผ่านมาไม่หยุดเลยดังนั้นแพทจะไปตามหาไบซันตรงนู้นชั้นนู้นค่ะเราเจอร่องรอยอารยธรรมแล้วค่ะอุ้ยเป็นรอยเท้าของคนที่มาก่อนหน้าเราซึ่งแพทคิดว่าเดี๋ยวแพทจะเดินตามเขาไปแต่ข้างหน้าก็ค่อนข้างสเปะสปะมันมุ่งหน้าไปทางนู้นน่าจะเป็นทิศเดียวกันเพราะว่าจากข้อมูลเราต้องเดินไปทางทิศตะวันออกซึ่งนี่ก็คือทิศตะวันออกตรงชายป่าตรงนู้นที่เราจะเดินไป อันนี้ก็ร่องรอยอารยธรรมเหมือนกันนะอุ้ยกองใหญ่มากเลยอะแสดงว่าจะต้องมีแถวๆนี้แน่นอนเราอาจจะพบกันที่ใดที่หนึ่งมีกำลังใจแล้วอุ๊ยนอกจากรอยเท้าคนยังมีรอยเท้าสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่คิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็สนุกดีนะนั่งวิเคราะห์รอยเท้าเอาไงต่อตามรอยต่อแพทเดินมาระยะหนึ่งแล้วนะพยายามส่องไปที่แนวชายป่าตรงนั้นนะก็เจอต้นไม้ล้วนๆเลยไม่มีวี่แววของสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้ก็ขอยอมแพ้นะตรงนี้แล้วกันเจอแต่เนี่ยแหละอึใบสั้นที่พื้นเป็นรางวัลปลอบใจของการเดินคิดว่าอาจจะต้องเดินกลับอะรู้สึกว่าแบบลั้นเดินต่อไปมันก็ไม่มีอยู่ดีอะมันอาจจะต้องแบบเดินเข้าไปในป่าโอ้นี่คงไกลมากหนาวมากด้วยเดี๋ยวมืดกลับค่ะเศร้า ยเสียใจจริง
3: ๆไบซันลูปโรดวันที่2ค่ะ

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Raj Book School ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Raj Book School นะคะน้องๆรู้จักลูกหม่อนหรือว่าลูกมันเบอร์รี่ไหมคะวันนี้พี่แนทจะมาชวนน้องๆทำแยมมันเบอร์รี่โฮมเมดทั้งสดสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

เป็นยังไงกันบ้างคะแค่นี้น้องๆก็ได้แยมอร่อยๆเปรี้ยวๆหวานๆทานคู่กับขนมปังแล้วนะคะส่วนน้องคนไหนทำแล้วอย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แนทด้วยนะสำหรับวันนี้

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีก1อย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอร์ไรซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: ตอนนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
2: ค
1: ่ะคอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
2: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
1: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
2: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
1: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
4: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่โลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: แล้วครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ําทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
0: ็
2: จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
2: ใช
0: ่ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ด
0: ื่
3: มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่โมดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: สุ
1: ดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอร์ลิงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะช่วงหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแต่ข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดติดขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: wow.
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเลยได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Love Thank youธรรมชาติที่จะนำเสนองานงานศิลปะแต่วัสดุธรรมชาติบนเพจราชพฤกษ์สกูลนะคะในส่วนของเราก็มีต้นตาลและลูกตาลอยู่มากมายวันนี้พี่แนทเลยมาชวนน้องๆทำขนมตาลขนมไทยโบราณหอมนุ่มติดปากถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

แล้วก็อย่าลืมส่งผลงานมาอวดกันด้วยนะคะสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
1: นะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก

0: นี่ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
0: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
1: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
0: อืม
2: ครับ
0: ไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
1: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
0: ่
1: เด
0: ีย
1: วที่แบบเออใช่มีร่มเงาบังอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบ

0: ใช่อยู่ไม่เหมือนกัน
1: ใช่
2: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
1: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
0: ้
1: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
2: เป็นเรือนชำ
1: ใช่เป็นเรือนขอชำ
2: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
1: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆกัสเฮาที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครงกัสเฮาเนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
1: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะเหมือนกรองแสงระดับหนึ่ง
2: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
1: ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
2: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะเราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมาเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราต้องบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
2: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
2: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาสักพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เถอะครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติอ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
2: ถูกต้อง
0: แล้วเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
2: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ใช่แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
2: อ
0: ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเ
1: ขาใช่ใช่ค่ะก็ประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
2: เก่งเก่ง
0: ไ
2: ม่เลย
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าแล้วนั่นก็แบบเขาออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได้นะรู้ใจ
2: เก่ง
0: คือ
3: สวัสดีครับอาทิตย์ครับ
2: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
2: เฮ้ย
0: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
3: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
2: พี่โกนี่พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงงานเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรกไง
0: ครับ
2: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโคมไม
3: ้ครับ
2: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
2: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: ครับ
2: อันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
2: เ
3: ป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
2: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
2: ครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
2: ใช่ใช่อัน
3: นี้เราจะปลูกต้นไม้เป็นไม้ใบเนี่ย
2: ร
3: เราควรใช้แค่มุ้งลุกมุ้ง
2: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
2: ไม่อย่างนั้นเราก็อบอบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได้
3: ใช่
0: แล้วพี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
2: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
2: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
2: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
2: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
2: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
2: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้1.50 เมตร
2: นะครับ
3: แล้วลึกเข้าไป2 เมตร
2: แ
3: ล้วความสูงที่2 เมตร
2: สามารถที่
3: เขาสามารถที่จะเดินเข้าไป
2: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได
3: ้หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
2: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
0: มาวาง
2: อึ๊บคือเป็นอันนี้คือ
3: เป็นผนัง
2: โอเคอึ๊บนี่มีการ
0: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
0: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
0: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
0: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
0: ข้าง
2: อันนี้ข้าง
0: เห็นไหม
2: เพราะว่าหน้าต้องมีประตูเหมือนไม่ได้มาด้วยกันนะ
0: ผิดเลย
2: โอเคแล้วนี้เรายึดด้วยอะไรพี
3: ่เราเริ่มยึดด้วย

0: ด้วยลูกแม็กก่อน
1: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: เหมือนยิงเฟรมเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี
0: ่
2: ย
0: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
1: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในแล้วนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
0: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
1: โอ้โหแข็งเลย
0: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
0: ยิง
1: ตัว
2: ยิงหัวมัน
1: ยิงหัว

0: ไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกแปลกมาก
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ก็คือใช้แมส
1: กันเด
2: ิ
1: มเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ี่คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงนี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ไม่เรียกมุ้งเลยตรงนั้น
0: ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปแล้วก็เอาโครงงานทับ
2: แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยิ่งขี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบสี่ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี๊ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับ
0: อืม
2: เพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: ต้อง
0: อีก3ด้าน
2: ใช่ครับ
0: 3ด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับ

0: เอาล่ะตอนนี้ก็เราจะมาประกอบร่างแล้วก
1: ็
0: คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับผม
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบ
1: ใช่
2: หน้างานตรงน
0: ี้เอาเข้ามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: มาเอาเข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวหมุนก่อนนะเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
2: ด้านมุ้งคือด้านใน
0: ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านใน
2: โชว์
1: ไม้ได้โชว์ไม
0: ้โอ้ยด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของในตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่เราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: ตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: เอาด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราinsert ภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาสิ
2: โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี
1: ่เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาปะโปก
1: มาโปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งเนี่ยไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี
1: นี
0: ่
2: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
2: okay.
1: เดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าวๆ
0: okay.
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแผงข้างหน้าให้
0: มันได
1: ้4ชิ้น
0: 4ด้านก่อน
2: คงเตยยกมา
0: พี่อยู่นั้นไปเลยพี
2: ่ครบสวยแล้ว
0: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยกะเอ๊ะ
2: กะเอ๊ะมาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: เพื่อให้ยึดให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริ
0: ฟเหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้

0: ปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อย
1: ๆทำไ
2: งอ่ะค่อย
1: ๆโอเคอยู่มัน
0: ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของแล้วยังคงเป็นโครงสร้าง
3: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
3: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี่คือตัดมาให้พอดี
3: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
3: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
3: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วพยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะครับ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: นะคร
1: ับ
2: วันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: เนรมิตแน่และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนหน้าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส
1: ่
2: งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ๆเรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดูเชิญมาดูครับ
1: ครับผมนี่ครับนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: เราก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหมดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ใช่ใช่ให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยเ
0: น
2: ี่ยนะ
0: ดีเลยค่ะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่รอบปลวกมา
1: ใช่ใช่
2: ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้นะฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้คลีปวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะปวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบอ่อนนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน

0: นี่นะ
1: แล้วก็กวาดไหม
2: ได
1: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่โดนใบไหม้หมดแล้วแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
2: หล่อมแหลมนิดนึง
0: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี
1: ้เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะของเราน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้แล้วอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยคือก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนคอสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นนะครับอันนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: แบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
1: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
0: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: ไม่ต้องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Nico Learning with Lunch Talk ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lunch Talk นะคะเวลาที่น้องๆริมฝีปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ

0: วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเกษตรกรผู้พลิกฟื้นที่ดินรกร้างให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำเลทองที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำโดยการปลูกพุทรานมสดเพื่อราคาดีครับที่มีคนแวะเวียนมาซื้อกันแบบไม่ขาดสายอย่างสวนพุทรานมสดเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บที่ดูแลโดยพี่สุเทพและเขาก็การันตีความกรอบหวานหอมของพุทราที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะเขาดูแลเองทุกกระบวนการว่าแต่จะดูแลยังไงมันถึงได้ดีขนาดนี้ล่ะครับพี่สุเทพ
1: ไหนจ๋า
2: ครับ
1: นายจ๋า
2: ว่าไงว่าไง
1: ออกมาคุยกับฉันหน่อยนะจ๊ะ
2: อ๋อได้เลยได้เลยได้เลยขออนุญาตมุดมุ้งออกหน่อยนะ
1: มุดมุ้งออกมาเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: เพราะฉันนี่สงสัยมากเลยจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ที่นี่คือเขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมจ้ะนายจ๋า
2: สวนพุทรานมสดแห่งเดียวของนครนายก
1: เฮ้ย
2: ครับ
1: ที่นี่แหละสั่งนมโคของฉันมาเยอะแยะมากมายแล้วจ้ะนายจ๋า
2: ครับ
1: ว่าแต่ไม่เห็นมีคนเยอะเท่ากับปริมาณนมที่สั่งฉันเลยไหนคนกินนมล่ะจ๊ะคนที่กินนมฉันเอาไปเยอะๆจ้ะ
2: นมในห้างมาไม่ได้มาให้คนกินเอามาให้พุทรากิน
1: อีนี้คนไทยต้องอะไรบางอย่างนะจ๊ะเอาผลไม้เอาต้นไม้มากินนมมันจะได้จ๋า
2: ครับผมสงสัยใช่สงส
1: ั
2: ย
1: จ๋าเอาเรื่องจริงกันจะได้จ๋า
2: สงสัย
1: สงสัยเพราะว่าสั่งไปเยอะแล้วอีนี้ฉันก็อยากจะรู้ว่าเฮ
2: ้
1: ยที่นี่มีคนกินนมเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
2: ครับเนี่ยนมมาเท่าไหร่ที่นี่คนไม่ได้กินให้ต้นพุทรากิน
1: เฮ
2: ้ของจริง
1: พูดจริง
2: พูดจริงพาไปดู
1: โกหกขี้จุ๊บเบ๋จุ๊บจุ๊บไม่ได้นะ
2: มีที่นี่นมมาเท่าไหร่พุทรากินหมดคนไม่ได้กิน
1: เรื่องจริง
2: เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ต้นไม้กินนมได
2: ้อ่าฮะนี่ที่นี่แหละพุทรานมสดมันต้องให้นมมันกินเขาถึงเรียกพุทรานมสด
1: นี่โกหกหรือเปล่าพาไปดูหน่อยสิจ๊ะได้จ๋า
2: ไปดูไปดูไปดูไปดูไปดู
1: อยากเห็นได้จ๋าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าต้นไม้เนี่ยจะกินนมของฉันได้ด้วย
2: ครับครับ
1: ตื่นเต้นจริงๆอะจ้า งั้นต้องถามก่อนว่าไปยังไงมายังไงล่ะเจ้านายจ๋าถึงได้มาสนใจเรื่องของการปลูกพุทรา
2: อ๋อครับผมก็คืออย่างนี้นะครับโดย เรามีพื้นที่อยู่แล้ว
1: คือมีที่ของตัวเองอยู่แล้ว
2: มีที่ของครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ที่ก็มีเรามีที่อยู่ร้อยกว่าไร
1: ่จ้าน
2: ะครับแล้วก็ที่นี้มันก็เมื่อก่อนก็ทำนา
1: อ
2: นะปลูกขนุนปลูกไผ่ตรง
1: จ้ะ
2: นะครับทีนี้พอเราไปรู้จักคนที่เขาทำปลูกพุทราเขาก็เลยมีการพูดคุยกันว่าพุทราเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะเจ้านายจ๋ายังสงสัยปลูกข้าวปลูกไผ่ตรงมันไม่ดีตรงไหนนะเจ้านายจ๋า
2: ดีครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยด้วยแรงงานด้วยลูกๆไปทำงานรับราชการไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่ไม่มีเวลาที่ว่างเปล่าแล้วก็ทำนาต้องใช้แรงงานเยอะ
1: พ่อแม่ก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมจ๊ะนายจ๋า
2: ไม่ไหวแล้วครับ
1: ที่เลยถูกทิ้งร้าง
2: ถูกทิ้งร้าง
1: ก็เลยไปหาว่าจะปลูกอะไรดี
2: จะปลูกอะไรดีที่มันมีค่าตอบแทนสูงและเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: จ้ะ
2: นะแล้วก็ทำยังไงนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวเราปลูกอะไรถึงจะให้คนมาเที่ยวมาชมมาชิมก็ได้ข้อสรุปเนี่ยพุทรานมสดนี่แหละ
1: พุทรานมสดเลยครับเจ้าน
2: าย
1: จ๋าแสดงว่าเจ้าต้นไม้พุทราที่กินนมสดได้ไม่ได้มีที่นายที่เดียว
2: โอ้โหไม่ได้เจ้าพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
1: อ๋อพุทราที่นี่ต้องกินนมสด
2: ครับ
1: แล้วไอ้ต้นฉบับที่ว่าไปเห็นมากที่ไปเห็นที่ไหนเจ้านายจ๋า
2: เราไปรู้จักเจ้าของไร่จุนจันนะครับเฮียจุนถ้าพูดถึงเฮียจุนเนี่ยคนต้องรู้จักในวงการพุทรานมสดเนี่ยเขาเป็น
1: เจ้าของ
2: ต้นตำรับ
1: โอ้โห
2: เรารู้จักกันก็ไปดูที่วังน้ำเขียวไปดูที่อำเภอฝางที่ไร่จุนจันเลย
1: ไปใช้เวลาศึกษานานแค่ไหนเจ้านายจ๋า
2: ก็ 5-6 เดือนก่อนที่จะตัดสินใจทำสวนพุทรานะครับไปดูว่าเขาปลูกยังไงทำยากไหมตลาดเป็นยังไงเรามาปลูกในพื้นที่บ้านเราที่นครนายกเนี่ยมันจะได้ผลไหม
1: นั่นสิจ้านายจ๋าอันนี้ฉันก็สงสัยนะจ๊ะว่าเอ๊ต้นไม้แบบนี้เนี่ยมันขึ้นได้ทุกที่จริงหรือทำไมถึงมาปลูกที่นครนายกได้ล่ะจ้านายจ๋า
2: จริงๆแล้วพุทรานมสดเนี่ยมันปลูกได้ทุกที่ในประเทศไทย
1: อุ้ย
2: นะครับแต่ว่าพุทรานมสดเนี่ยมันต้องชอบอากาศเย็นหน่อยอากาศมันเย็นหน่อย
1: ต้องได้อากาศเย็นใช่ไหมจ้านายจ๋า
2: เย็นหน่อยซึ่งนครนายกเนี่ยอากาศก็พูดถึงอากาศเย็นเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้
1: ใช้ได้
2: ใช้ได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยใกล้เขา นะครับกลางคืนนี่อากาศเย็นมากสบายสบายครับผม
1: ก็เหมาะแก่การปลูกพุทราได้เหมือนกัน
2: ใช่ครับใช่ครับปลูกได
1: ้ไอแรงจูงใจของเราเนี่ยเขาขายยังไงได้เยอะแค่ไหน
2: ครับก็ไปดูที่วังน้ำเขียวที่อำเภอฝางไร่จุนจันโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกำ
3: ว้าว
2: เป็นกระสอบเป็นกระสอบ
1: ไอ้เป็นนี่เงินหรือว่าปุ๋ย
2: เงิน
1: นี่คือข้อเด่นของเขา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมจ้าในจ๋าที่ปลูกแล้วนี่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำ
2: ปลูกได้ราคาดี
1: เ
2: ออปลูกแล้วเรากำหนดราคาขายเองได
1: ้เออ
2: นี่แหละคือจุดสนใจ
1: เหรอ
2: เราจะขายเท่าไหร่ตั้งราคาเอง
1: เออถ้าพุทราขายตามท้องตลาดทั่วไปมีพ่อค้าแม่ขายมารับต่อส่วนใหญ่จากหน้าสวนเนี่ยเราจะขายได้ประมาณเท่าไหร่จ้านาย
2: ส่ง40บาท
1: 40บาท
2: ครับขายหน้าสวน50 60บาท
1: เออ
2: ครับก็ถ้าพ่อค้ามาถึงเนี่ยมารับเราไปขายเราก็คิดเป็นราคาส่งให้แต่ถ้าเกิดลูกค้ามาเที่ยวมาชมในสวนเราอันนี้ก็ขายปีกเพราะว่าเราต้องแพ็คไงไปใส่แบบแพ็คเป็นโล
1: แล้วถ้าสวนทั่วไปที่เขาทำพุทราเจ้านายจ๋าเวลาขายส่งพ่อค้าแม่ขายมารับซื้อหน้าฟาร์มหน้าสวนเนี่ยเขาขายกันได้โลเท่าไหร่จ๊ะ
2: เขาขายกันแต่มันไม่ใช่พุทรานมสดนะเป็นพุทราทั่วไปลูกมันก็ใหญ่แต่รสชาติไม่ใช่พุทรานมสดเนี่ยโล20บาท
1: เฮ้ยนะไม่โลไม่เกิน20บาทประมาณน
2: ี้ที่25บาท
1: เฮ้ย
2: ใช่มั
1: ้ยแต่วันนี้เราขายตั้งข้างหน้านี่ขายพุทรานมสดของเราโลละ
2: 50บาท60บาท
1: ได้มากกว่าเป็นเท่า
2: แน่นอนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือนี่แหละพุทรานมสดที่เราทำกันอยู่นี่แหละ
1: เวลาเอาไปปลูกเนี่ยไอ้พุทราเนี่ย
2: ครับ
1: ตัวต้นมันต่างกันมั้ยพุทราธรรมดากับพุทรานมสด
2: ต่างกันแน่นอนนะ
1: ของเราเรียกพันธุ์อะไร
2: พันธุ์ฮันนี่จูจุ๊บ
1: ฮันนี่จูจุ๊บ
2: น้ำ

0: ข้ามาจากไต้หวันนั่นนะจูจุ๊บที่นี่เขาชงกบ้านไร่จูจุ๊บเห็นป่ะ
1: แสดงว่าจูจุ๊บนี่มาจากพันธ
0: ุ์มาสายพันธุ์คือสายพันธุ์ฮันนี
1: ่ฮันนี่
0: นะครับคำว่าจูจุ๊บในภาษาอังกฤษของผู้ชายเขาเรียกจูจุ๊บไง
1: ผลผลิตปีนึงเนี่ย
0: ครับ
1: ได้ประมาณเท่าไหร
0: ่ปีนึง
1: กี่กิโลกี่กิโล
0: โอ้ผมอย่าพูดเป็นกิโลต้องพูดเป็นตัน
1: เอ้าเฮ้ยได้เป็นตัน
0: ถ้าพูดเป็นกิโลเนี่ยนับไม่ไหว
1: งั้นเอาเรื่องผลผลิตน้ำหนักออก
0: ครับ
1: ปีนึงได้เท่าไหร่จ๊ะ
0: ปีนึงสัก3ล้าน4ล้าน
2: ว้าว
1: เฮ้ยเงินหลักล้านก็ชื่นใจแล้วจะได้จ้าน
0: ั่นแหละนี่แหละพุทรานมสดมันต้องทำเงินให้เราให้ได
1: ้น่าสนใจ อีนี้ฉันในฐานะที่ฉันเนี่ยทำฟาร์มโคนมเอาเป็นว่าวันนี้ฉันขอฟังเรื่องของการปลูกผลไม้ผลหมากรากไม้เพราะว่าฉันมีที่เหลือแล้วจะได้จ้า
0: ครับ ครับ
1: ฉันเลี้ยงวัวปุ๊ได้นมก็เอานมวัวปลูกพุทราต่อเฮ้ยสบายแล้วจะได้จ้า
0: ใช่เลย ใช่เลย มีนมเท่าไหร่มาที่นี่ใช้หมดเอาให้ต้นพุทรากิน
1: ดีอย่างนี้ทำธุรกิจร่วมกันได
0: ้โอเคเลยเจ้าของฟาร์มนมกับเจ้าของสวนพุทราเจอกัน
1: ว้าถือเป็นการตัดสินใจที่สุดยอดมากๆเลยแหละครับที่กล้าเปลี่ยนจากพื้นที่ที่ใช้ในการทำนาและปลูกไผ่ตองให้กลายเป็นสวนพุทรานมสดแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าพี่สุเทพนี่แกศึกษามาเป็นอย่างดีจริงๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าแค่อยากแต่ว่าต้องดูที่ราคาแล้วก็ดูตลาดด้วยนะครับช่วงหน้าครับเราจะได้รู้กันแล้วแหละครับว่าเทคนิคอะไรที่ทำให้พุทรานมสดของที่นี่เขาหวานเจี๊ยบจนเป็นที่ต้องการของตลาดมากขนาดนี้รู้หรือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้

0: ือไม่การรับประทานพุทราช่วยลดความอ้วนได้เนื่องจากพุทราประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารช่วยให้รู้สึกอิ่มเร็วแล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักโดยมีคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีหน้าที่หลักในการให้พลังงานแก่ร่างกายในกิจกรรมต่างๆในเนื้อพุทรา100กรัมเนี่ยมีวิตามินซี44มิลลิกรัมซึ่งวิตามินซีก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยแหละครับ
1: เอาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมา
2: ไหนจ๋า
1: ครับ
2: นี่แล้วจ้าน
1: ี่แหละครับพุทรานมสดเห็นป่ะ
2: ผลไม้ที่กินนมอ่ะ
1: ลูกมันดกขนาดไหนนี่มันได้นมในห้างนะเนี่ย
2: ทำไมลูกมันถึงได้ดกขนาดนี้จ้านายจ๋าน
1: ี่แหละพุทรานมสดแหละ
2: อันนี้พุทราทุกพันเนี่ยลูกดกแบบนี้ไหมจ้านายจ๋า
1: ไม่ใช่เลยเนี่ยพุทราสายพันธุ์พุทรานมสดพันนี่จุ๊บ
2: ๆ
1: นะครับเนี่ยลูกมันจะโดดอย่างนี
2: ้
1: จริงๆเนี่ยพุทราเนี่ยต้นตอของมันเนี่ยมันไม่ใช่สายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆนะมันเป็น
2: หมายถึงเจ้าโคนต้นของมันที่มันฝังรากอยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับตอนก่อนที่เราจะเอาสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆมาเนี่ยเราจะต้องเอาพุทราไทยเนี่ยนะพุทราที่เราเจอทั่วๆไปพุทราไทยเนี่ยเอาเมล็ดพันธุ์มันมาเพาะนะครับแล้วก็เขาเรียกเอาต้นต
2: อ
1: นะคุณสมบัติของมันก็คือมันหาอาหารเก่งมีความแข็งแรงทนแรงทนฝน
2: แล้วก็มันคุ้นเคยกับบ้านเราม
1: ันคุ้นเคยกับบ้านเราถูกต้อง
2: เพราะว่ามันเป็นพุทราของเรา
1: ใช่ครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอ้พันธุ์ฮันนี่จุ๊บๆเนี่ยมาต่อยอดมาต่อยอดแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นพุทราสายพันธุ์ฮันนี่จุ๊บ
2: เดี๋ยว
1: ก็คือพุทรานมสดนี่แหละ
2: นายจ๋านี่ฉันสงสัยไปมากกว่านั้นแล้วเอ้าแล้วเราต้องเพาะต้องปลูกมันอย่างนี้แล้วเอามาต่อติดแบบนี้อ
1: ่
2: ะมันติดกันได้ด้วยเหรอจ้าใน
1: โอ้โหเนี่ยพุทราเขาเรียกว่าการต่อกิ่งการต่อกิ่งก็คือเอาต้นตอมาแล้วก็ผ่า
2: ไอ้ต้นของพุทราไทยเนี่ยจ
1: ้
2: ะมันต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มต่อกิ่ง
1: ก
2: ็ให้จุ๊บๆได้
1: เอามาเลี้ยงไว้ให้ต้นโตสูงสัก30เซน
2: ต้นสูงจากดินพื้นดินเนี่ย30เซน
1: สัก30เซนให้ดูรากมันแข็งแรงพอละนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เอากิ่งเนี่ยเอากิ่งอ่อนๆอย่างเงี้ย
2: ตัดลงไปทั้งกิ่งเลย
1: ตัดแล้วก็ไปต่อเอาไปเสียบ
2: ปักลงไปเลย
1: ปักลงไปผ่าแล้วก็พลาสติกพันนะให้แล้วก็ดูแลมันจนกระทั่งมันแบบติดแล้วก็ค่อยเอามาปลูก
2: ทีนี้อยากรู้ว่าช่วงที่มันจะต่อกันเนี่ยมันปั

0: ลงไปได้เนี่ย
1: ครับ
0: มันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษบ้าง
1: ก็ช่วงแรกเนี่ยเขาจะเอาพลาสติกหุ้มไว้ก่อนกันพวกเชื้อรากันความชื้น
0: หุ้มตรงรอยต่อ
1: หุ้มตรงรอยต่
0: อ
1: จนกระทั่งมันติดพอมันติดเสร็จปุ๊บมันแตกยอดแล้ว
0: มันจะเห็นว่าติดเลยเหรอ
1: มันแตกยอดแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อมันแตกยอดก็คือติดแล้วล่ะ
1: มันติดแล้วล่ะ
0: เพราะมันกินน้ำกินข้าวกันได้แล้ว
1: ใช่แล้วจากนั้นค่อยมาแก้พลาสติกออกก็ใช้เวลาสัก 2-3 เดือนช่วงแรกนะ
0: ก็จะติดแล้ว
1: ก็จะติดแล
0: ้
1: วหลังจากนั้นก็ดูแลใส่ปุ๋ยใส่น้ำนะก็ปีเดียวต้นก็ประมาณเนี้ยขนาดแค่คอละประมาณเม็ดปีเดียว
0: ได้ผลผลิตไหมปีนึง
1: ปีแรกถ้าสมมุติว่าเราปลูกพุทรานี่นะพุทรานมสดเนี่ยเราเตรียมพื้นที่เราปลูกสักเดือนกุมภาประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยต้นละ15โล20โลได้แล้ว
0: มาแล้วเหรอ
1: มาแล้วปีแรก
0: ไม่ถึงปีเลยนะ
1: ไม่ต้องถึงครับ
0: ปี
1: แรกปีแรกเนี่ยได้แล
0: ้
1: วนะ10โล20โลได้แน่นอน
0: เห็นบอกว่าใจความสำคัญของมันเนี่ยความอร่อยอยู่ที่ปุ๋ย
1: อยู่ที่ปุ๋ย
0: ที่นี่มีปุ๋ยกี่สูตรยังไงล่ะจ๊ะ
1: โอ้เรามีปุ๋ย3สูตร
0: 3สูตร
1: นะสูตร1สูตร2สูตร3
0: เรียกอย่างนี้เลยสูตร1สูตร2สูตร3
1: ใช่ครับสูตร1ก็คือสูตรช่วงที่เราบำรุงต้นหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งประจำปีนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรพวกบำรุงใบ
0: บำรุงใบ
1: อันนี้เขาเรียกเป็น
0: ต้นบำรุงใบ
1: บำรุงต้นบำรุงใบอันนี้เขาเรียกว่าสูตรไข
0: ่ฮอร์โมนไข
1: ่ก็เอาไข่ไก่เลยนะ
0: เฮ้ยกินไข่จริงด้วยเหรอ
1: เอาไข่ไก่เอากากน้ำตาลนะเอาลำ
0: เอา
1: จุลินทรีย์สูตรลับเฉพาะใส่เข้าไปแล้วก็หมักไว้30วันหลังจากนั้นก็ค่อยเอามาฉีดลงตามต้นพุทรา
0: ไอ้เจ้าพวกนี้น่ากลัวแฮะกินทั้งนมกินทั้งไข
1: ่โอ้โหเห็นไหมมันทำยากขนาดนี้นะ
0: มันปรุงนะ
1: ใช่ครับ
0: สูตรแรกคือฮอร์โมนไข
1: ่ฮอร์โมนไข
0: ่ใช้ไข่จริงๆไข่ไก่จริงๆ
1: ไข่ไก่จริงๆครับ
0: ผสมลงไป
1: ครับ
0: สูตร2อ่ะจ๊ะ
1: สูตร2นี่ก็จะเป็นสูตรพวกเสริมสร้างความแข็งแรงของต้นนั่นเหมือนกับคนเรามันต้องกระดูกแข็งแรงไงทีนี้พุทราก็เหมือนกันกิ่งก้านมันต้องแข็งแรงมันก็ต้องเป็นสูตรที่เอาพวกกระดูกกระดูกปนเอากระดูกปนมาหมักนะแล้วก็ทำให้มันเป็นแคลเซียมเขาเรียกเป็นแคลเซียม
0: โอ้โหไอ้พวกนี้น่ากลัวกินทั้งนมกินทั้งไข่กินกระดูกด้วย
1: กินกระดูกด้วยทำให้ต้นมันแข็งแรงกิ่งก้านมันแบบแข็งแรงนะอันนี้คือสูตรแคลเซียมเขาเรียกสูตรแคลเซียมบำรุงความแข็งแรงของกิ่งของขั้วอันนี้เขาเรียกสูตร2
0: สูตร3แล้วจ้ะ
1: สูตร3เนี่ยแหละลูกขนาดเนี้ยนะ
0: จ้ะ
1: ลูกขนาด
0: นี้พอลูกมา
1: ลูกเท่าเหรียญ5เนี่ยนะ
0: ไ
1: ส
0: ้เนี
1: ้ยไส้เนี้ย
0: อัน
1: เนี้ยมันต้องกินนมละ
0: ก็บำรุงด้วยนม
1: ละ
0: น
1: ะยกตัวอย่างสูตรของเรานะคือนมสดจริงๆนะกากน้ำตาลแล้วก็จุลินทรีย
0: ์นมของฉัน
1: ครับ
0: มาในสูตร3นี่เอง
1: มาในสูตร3นี่แหละจะเริ่มให้มันกินตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาธันวามกราตลอดฤดูกาลการเก็บผลผลิตเนี่ยมันต้องกินนมตลอด
0: โอ้ยเหมือนทารกกำลังเติบโต
1: แน่นอน
0: จะแข็งแรงได้ก็ต้องกินนมบำรุงดีๆ
1: ใช่ครับผม
0: แบบนี้นี่เอง
1: ครับ
2: ไอ้การที่เรียกว่าพุทรานมสดเนี่ยก็เพราะว่าเกิดจากการเทคนิคเนี่ยมีการค้นพบโดยบังเอิญของชาวไต้หวันเนี่ยเขาเอานมเนี่ยมาใช้นะนมที่เหลือใช้เนี่ยจากที่เขาจะต้องทิ้งกันนะครับนมที่เขาขายในตามห้างนมหมดอายุแล้วเนี่ยเอามาหมักแล้วก็มาใช้กับพืชตอนนั้นเขาคาดหวังว่าน่าจะเป็นปุ๋ยอย่างหนึ่งตอนหลังเนี่ยใช้ไปใช้มารู้สึกว่ามันดีนะครับเพราะว่าในนมเนี่ยมีทั้งน้ำตาลมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมนะครับนะฮะก็เลยเรียกมันเรียกไงเพราะสินค้าเขาตลาดเขาเรียกว่าพุทรานมสดพุทราอะไรพุทรานมสดแต่จริงมาจากวิธีการทำครับ
0: นายจ๋าแบบนี้เนี่ยเราเป็นเจ้าพุทรานมสดที่นครนายกแล้วถ้าเกิดอยากปลูกที่อื่นบ้างก็มีปลูกกันตรงไหนบ้างจ๊ะนายจ๋า
1: ที่เขาปลูกกันอยู่เลยนะที่แรกเลยที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ที่สองคือวังน้ำเขียว
0: นี่มันเย็นตลอดเลยนะจ๊ะนายจ๋าน
1: ะครับแล้วก็ที่เนี่ยก็คือที่ถือว่าเป็นสวนใหญ
0: ่
1: อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครนายกและเป็นที่นี่ที่เดียวนะครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่บอกว่าปลูกที่ไหนก็ได
1: ้ปลูกที่ไหนก็ได
0: ้แต่คือเคล็ดลับของความอร่อยก็คือจะต้องให้อากาศเนี่ยมีอุณหภูมิต่างกัน10องศากลางวันกลางคืน
1: ใช่ครับและดินที่ปลูกพุทราเนี่ยพุทราเนี่ยไม่ชอบดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมน้ำได
0: ้
1: ต้องเป็นดินร่วนหรือดินปนทราย

0: จ๋า
1: จะเยี่ยมมากเห็นลูกอย่างนี้นะครับ
0: จ้ะ
1: ต้นหนึ่งไม่ต่ำกว่า50โลแน่นอนต้นหนึ่งนะครับ
0: ไม่ต่ำกว่า50โลจะได้จ้ะ
1: ไม่ต่ำกว่า50โลคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ถ้าถามว่าเราเอาลูกเก็บไว้หมดเนี่ยมันมากกว่า50โลแต่ว่ามันจะทำให้ลูกมันเล็กไงเพราะว่าการลำเลียงอาหารมันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องเด็ดออกนะให้จำนวนลูกเนี่ยมันเหมาะสมกับกิ่งนะครับแล้วมันก็จะได้ลูกใหญ
0: ่
1: รสชาติดีเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยเราเอาแค่50โลพ
0: อเพื่อควบคุมคุณภาพ
1: เพื่อควบคุมคุณภาพ
0: แล้วอายุของเขาแล้วจะได้จ๋า
1: ครับ
0: เขาเนี่ยเติบโตไม่ถึงปีเขาก็เก็บได้แต่ว่าอร่อยขึ้นมาแค่3ปี
1: ครับ
0: เมื่อไหร่เขาหมดอายุจ๊ะนายจ๋า
1: 15ปีขึ้นไป
0: 15ปี
1: 15ปีขึ้นไปตอมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเห็นเนี่ยตอที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเราเห็นป่ะ
0: ใช่จ้ะ
1: เนี่ยครับตอมันเริ่มใหญ่นี่ตอปีที่3นะ
0: ตอปีที่3เอง
1: ครับต่อไปเนี่ยปีต่อๆไปมันก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแต่ทุกปีเนี่ยนะพุทราเนี่ยมันต้องการอะไรอย่างหนึ่งรู้ป่
0: ะ
1: มันต้องตัดแต่งกิ่งนะ
0: ต้องมีช่วงตัดแต่งกิ่ง
1: โอ้ทุกปีเลยเดือนเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยพอหมดฤดูกาลเนี่ยต้นเดือนมีนาถ้ามาเที่ยวที่สวนนี่ตกใจเอ๊ะทำไมสวนนี้เขาเลิกทำสวนแล้วเหรอ
0: กรน
1: กรนตัดออกหมดเลย
0: กริ่งกรน
1: กริ่งไม่มีเลยนะครับเราตัดแล้วก็
0: ตัดถึงขนาดไหนอ่ะสมมุติว่าเจ้านี่เก็บหมดแล้วก็ต้องตัดลงไปตรงโคนเลยหรือยังไง
1: เห็นตอไหมเห็นตอไหมนั่นน่ะตัดถึงตอนู่นน่ะ
0: เฮ้ย
1: ห่างจากพื้นแค่50เซน
0: ไม่ต้องมีใบเบยอะไรเหลือเลย
1: ต้องมีใบเลย
0: ตัดกิ่งเอาไปทั้งอันเลย
1: ตัดหมดเลยเหลือแต่ตออย่างเดียวสูงจากพื้น50เซน
0: เฮ้ย
1: ตัดเลยไม่มีใบเลยหลังจากนั้นก็เราก็จะมีสูตรแรกเลยนะผมลืมบอกไปสูตรปุ๋ยหมักก็เป็นพวกแกบดำเป็นปุ๋ยคอกนะเอามาหมักให้มันได้แล้วเสร็จปุ๊บก็พอตัดกิ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักมาใส
0: ่เอาปุ๋ยหมักของเราอันแรกก่อน
1: เอาปุ๋ยหมักมาใส่ก่อน
0: บำรุงต
1: ้
0: นตอเขาก่อน
1: มาทำให้ดินมันดีมันต้องทำให้ดินมันร่วนซุยนะครับเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเอามาใส่ก่อนแล้วก็ให้น้ำเผื่อประมาณ2อาทิตย์นี่มันแตกกิ่งขึ้นมาใหม่แล
0: ้
1: วแต่นี่แตกขึ้นมาเยอะเลยเราต้องมาอ้าวตัดสินใจแล้วเราจะเอาไว้กี่กิ่ง
0: นั่นน่ะเลือกก่อน
1: เห็นจะเห็นว่าแต่ละต้นเนี่ยเราจะไว้แค่ไม่เกิน3กิ่ง
0: จ้านายจ๋าทํา
1: ไมเวลามันแตกเนี่ยมันจะแตก 4-5 กิ่ง
0: จ้านายจ๋า
1: ถ้ามันหลายกิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยลูกมันจะเล็ก
0: เพราะมันแย่ง
1: เพราะมันแย่งอาหารกัน
0: มันก็เกินตามที่เราตั้งไว้ว่า
1: ใช่ครับ
0: ต้นหนึ่งเราเอาแค่50โล
1: เอาแค่50โล
0: อร่อยหวานสุด
1: เอาอร่อยแน่นอน
0: อ๋อ
1: ครับ

0: ับทีนี้อยากรู้จะได้จากว่าวิธีการเลือกเก็บเนี่ยมันมีวิธีการดูไหมว่าลูกนี้ได้แล้วลูกนี้ยังไม่ได
1: ้ครับต้องมีวิธีการเก็บนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปเก็บโดยที่ว่าเราไม่ดูว่ามันแก่จัดหรือยังเนี่ยเวลาเอาไปทานมันไม่อร่อย
0: อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได
1: ้อย่างนี้ยังไม่ได้
0: เพราะ
1: อย่างนี้ยังไม่ได้
0: ขนาดไม่ได
1: ้ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยให้ดูที่ขั้วของมัน
0: ขั้ว
1: นะครับขั้วมันต้องเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูลูกไหนใช้ได้ลูกเนี้ยใช้ได้สีใช้ได
0: ้
1: ขั้วอิ่มตูดเต็ม
0: อ
1: ย่างนี้เด็ดมาเลยครับ
0: เห็
1: นไหมเก็บเลยอันนี้ได้นะครับลูกอย่างเงี้ย
0: เต็มยังไง
1: ได
0: ้เต็มคืออะไร
1: เต็มก็คือว่าหน้ามันเห็นไหมหน้ามันจะตึงนะตูดมันจะตึง อย่างเงี้ยถือว่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บลูกที่มันยังไม่ได
0: ้
1: นะครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะดูลูกนี้เห็นป่ะมันยังลึกอยู
0: ่อ๋อ
1: มันยังลึกอยู่
0: อันนี้มันยังลึกข้างใน
1: ลึกข้างใน
0: แต่ว่ามันขึ้นมามันต้องเป็นอย่างงี้
1: ต้องขึ้นมา
0: ต้องเต็ม
1: ต้องให้เต็มแบบนี้นะตูดมันก็ต้องให้เต็มถ้าอย่างงี้เอาไปทานเนี่ยรสชาติไม่อร่อยนะมันจืด
0: มันจืด
1: ถ้าอย่างเงี้ยหวาน
0: กรอบ
1: อร่อยแน่นอน
0: อ๋อ
1: หน้ามันต้องตึงตูดมันต้องเต็
0: ม
1: นะนี่คือการดูลูกเราต้องสอนคนงานให้เข้าใจวิธีการเก็บเราถึงจะได้ผลผลิตที่ดีไปให้ลูกค้าเรากิน
0: เหมือนกันเลยจ้านายจ๋า คนกินเองก็ต้องรู้จักเป็นด้วยไม่ใช่สักแต่ซื้อไม่รู้เรื่องจ้านายจ๋า อยากกินของอร่อยก็ต้องดูเป็น
1: เขาเรียกว่าถ้าหน้าไม่ตึงตูดไม่เต็มเราไม่เก็บ
0: นายจ๋าฉันได้วิธีเก็บแล้วแต่ว่าย ังไม่รู้เรื่องปัญหาเลยมันมีปัญหาอะไรมันต้องมีอ่ะฉันว่าไม่ใช่แบบปลูกก็มาได้เลยจะได้จ๋า
1: เดี๋ยวต้องไปนั่งคุยกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
0: จริง
1: โอเค

กว่าจะได้พุทราที่หวานกรอบหอมอร่อยขนาดนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนอกจากจะต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้วการให้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากแต่ละช่วงนั้นต้นพุทราเขาจะต้องการรับการบำรุงให้เหมาะสมพุทรานมสดถึงจะหวานกรอบและก็อร่อยแต่ที่เห็นว่าผลผลิตดีมีคุณภาพขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าการปลูกจะราบรื่นเสมอไปนะครับเนื่องจากพุทราเป็นพืชที่ถือว่าโรคเยอะพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกแบบทะลุทะลวงกับพี่สุเทพว่าที่สวนพุทราแห่งนี้เขามีวิธีป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกันยังไงรู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณ

0: รู้หรือไม่พุทราไทยถือว่าเป็นยาที่รับประทานกันมาตั้งแต่โบราณโดยสรรพคุณของพุทราพันธุ์พื้นเมืองตามตำรายาไทยก็คือใช้ผลดิบรสฝาดกินแก้ไข้ผลสุกรสหวานฝาดเปรี้ยวกินแก้ไอขับเสมหะเปลือกต้นต้มน้ำดื่มแก้อาเจียนหรือท้องร่วงได้ใบสดตำแก้หวัดคัดจมูกใช้เมล็ดแห้ง 6-12 เมล็ดบดให้เป็นผงกินแก้อ่อนเพลียและก็ทำให้นอนหลับดีหรือจะใช้ใบแห้ง 20-40 กรัมต้มน้ำดื่มแก้หืดได้อีกด้วยนะครับ
1: น้าจ๋าอันนี้ลูกเล็กนะ
2: นี่ลูกเล็กเขาเรียกลูกนม
1: ลูกนม
2: ลูกนมก็คือลูกที่มันแบบคือมันให้ความหวานจัดกว่าไงใช่ไหมอันนี้ก็หวานนะหวานนะแต่ลูกมันใหญ่แต่อันนี้มันจี๊ดจ๊าดมากกว่า
1: อ
2: ันนี้ก็หวาน
1: ต่างกับพุทราไทย
2: ต่างกับพุทราไทย
1: อันนี้เนี่ยรสชาติออกไปทางแอปเปิ้ลเลยคือหวานใสแบบ
2: เนื้อดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันก็จะเนื้อคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละใช่ไหมถ้าเป็นเนื้อพุทราไทยเนี่ยเนื้อมันจะหยาบๆนะครับแต่นี่เนื้อมันจะคล้ายๆแอปเปิ้ลเข้าไปละ
1: อย่างที่นี่เองจ้านายจ๋ามีพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่จ๊ะ
2: เรามีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย100 กว่าไร่นะครับแต่ว่าช่วงแรกเราปลูก80 ไร่เลย
1: แล้วปัจจุบันจ๊ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยเราลดเหลืออยู่20 ไร่
1: ลดทำไมล่ะไม่ได้บอกผ่านโอ้ต่อกันเลยเสื้อผ้าตำเย็บส่งเลย
2: มันทำไม่ทันมันเอาไม่ไหวคือต้นทุนมันสูงแล้วเวลาผลผลิตมันออกพร้อมกันเนี่ยเราเก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเรา
1: ได้ผลดีทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าปริมาณมันเยอะ
2: ครับ
1: แล้วเราเกณฑ์คนมาเก็บไม่ทัน
2: ไม่ทัน
1: แล้วก็เสียไป
2: เราปีที่แล้วนี่20ไร่ทิ้งโดยที่ว่าเราไม่ได้ผลผลิตเลยเรามัวแต่เก็บเนี่ยในส่วนที่เราไล่จากหัวสวนไปถึงปลายสวนยังไม่ถึงปลายสวนเลยมันเอาไม่ทัน
1: เพราะฉะนั้นการลดขนาดของไร
2: ่การลดขนาดก็คือหนึ่งลดต้นทุนแต่ผลผลิตเราทำให้มันมากขึ้นลดต้นเราก็จะลดต้นทุนเรื่องค่าแรงงานค่าปุ๋ยนั้นปริมาณการขายต่อปีเหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าเราจะทำ80ไร่หนึ่งเราต้องใช้คนงานสัก50 คนมันการจัดการมันเยอะเกินไป
1: มหาศาล
2: ไป
1: แต่ถ
2: ้
1: ามีแรงทำก็ทำได้
2: ทำได
1: ้ถ้ามีปริมาณคนเยอะก็ทำได้
2: ทำได
1: ้แล้วก็หาตลาดเก่งๆก็ทำได้
2: ทำได้
1: แต่จริงๆแล้วแค่20ไร
2: ่
1: จะปีนึง 3-4 ล้าน
2: พอแล้วครับ
1: อ่ะได
2: ้พอแล้วครับ
1: พอแล้วไร่นึงเองแบบนี้วิธีการวางต้นเนี่ยเราจะวางได้กี่ต้น1ไร่
2: เราทำแปลงอย่างที่เราเห็นนะเราวางแปลงเนี่ยเราให้ระยะห่างระหว่างต้นใน5 เมตร
1: 5 เมตร
2: 5 เมตรระยะห่างระหว่างต้นไร่นึงเราปลูกได้64 ต้น
1: 64 ต้น
2: ใช่ครับ
1: ต้นนึงก็50 โล
2: 50 โล
1: คูณไปตามนั้น
2: คูณไปเท่าไหร่คูณไป
1: วันนี้ลดเหลือ20 ไร่
2: ครับ
1: เราลดใช้ปริมาณคนงานเราตอนนี้เหลือแค่กี่คน
2: ตอนนี้เราใช้คนงานประจำสวนเรา3 คน
1: 3 คน
2: จากเดิมเราใช้คนงาน12 คนนะ80 ไร่แล้วก็เราลดตอนนี้ลดคนงานเหลือ3 คนแล้วก็ใช้แรงงานท้องถิ่นเพิ่มถ้าเรามีงานเราก็จ้างไม่มีงานก็ไม่ต้องจ้างแต่3 คนที่เรามีอยู่ก็มาดูแลเรื่องการให้ปุ๋ย

0: ดูแลเรื่องวัชพืชดูแลเรื่องการให้ยาให้ฮอร์โมนเพียงพอ
1: นะส่วนที่บอกว่าจ้างเพิ่มคือการเก็บหรือยังไง
0: อย่างงานตัดหญ้าใต้ต้นอย่างเงี้ยบางทีเราก็
1: ต้องใช้ความชำนาญเอาคนน้องถิ่นมาตัดได้
0: คนท้องถิ่นเอามาเหมาแปลงกันเลยว่าไร่หนึ่งเท่าไหร
1: ่
0: นะเราไม่ต้องมาควบคุมเครื่องเขาน้ำมันเขา
1: แต่เห็นว่าหัวใจหลักเนี่ยคือคนเก็บ
0: คนเก็บเลยใช่ครับ
1: คนที่เก็บลูกจากต้นเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: คือเพราะอะไร
0: เพราะว่าหนึ่งถ้าเราเอาคนเก็บไม่ชำนาญเนี่ยเก็บไปแล้วมันยังไม่แก่จัดไม่อร่อยเราก็ต้องคัดตกเกรด
1: ทิ้งอยู่ดี
0: เพราะนั้นเราก็ต้องเอาคนงานประจำเราเนี่ยฝึกแล้วก็เรียนรู้จนเขาชำนาญเก็บทุกลูกใช้ได้ทุกลูก
1: อร่อยทุกลูก
0: อร่อยทุกลูก
1: วันนี้เอง
0: ครับ
1: คนงาน3คนเองก็เลยทำหน้าที่ได้ทุกอย่าง
0: ได้ทุกอย่างมีความสามารถเยอะแยะคนงานของเราง านคงสร้างงานดูแลสวนงานเนี่ยแม้แต่ขนาดเสาปูนนี่เราก็หล่อกันเองคือการลดต้นทุนคือเราทำสวนเราต้องคิดเราจะทำไงเราต้องลดต้นทุน
1: หัวใจหลัก
0: นะครับ
1: แต่วันนี้เองเห็นบอกว่าเริ่มกางงง
0: ครับ
1: แสดงว่าต้องกันอะไรบางอย่าง
0: ใช่ครับ
1: กันอะไรจ้ะ
0: ผลผลิตเราเสียหายกับแมลงวันทองเยอะมาก
1: แมลงวันทอง
0: ที่เขาเรียกแมลงวันผลไม
1: ้
0: ชื่อมันดีนะโอ้โหแต่มันทำความเสียหายเราเยอะมาก
1: ยังไงจ้ะนายจ๋าน
0: ะครับพอผลผลิตเริ่มจะได้อย่างนี้นะเสร็จปุ๊บ
1: ลูกเต็ง
0: ๆไอ้เจ้าแมลงวันทองมันมาแล้ว
1: มาถึง
0: มาท้องมาเกาะแล้วก็ไข่เข้าไปในลูก
1: จิ้มเข้าไปไข่เข้าไป
0: ไข่เข้าไป 2-3 วันเป็นหนอนข้างในลูกลูกดูสวยแต่พอเอาออกผ่าออกมาโอ้โหหนอนข้างในเพียบขายไม่ได้เสียหาย
1: แสดงว่ามุ้งที่สร้างมาเพื่อกันเขาอย่างเดียว
0: กันเขาอย่างเดียวว
1: ันนี้ปีนี้เองยังกางไม่หมด
0: กลางไม่หมดยังมีโซนอีกโซนหนึ่งที่เรากลางไม่ทัน
1: กลางไม่ทันเอาง่ายๆที่กลาง
0: ที่สำคัญมันต้องใช้ทุนด้วย
1: เอาทุนปีนี้รอก่อน
0: ขายพุทราก่อน
1: เอาทุนในกลางมุ้งปีต่อไปได้เต็มพื้นที่
0: ใช่ครับ
1: แล้วฤดูกาลของเขาล่ะ
0: ครับพุทราเนี่ยฤดูกาลของเขาเนี่ยนะ
1: จ้างได้จ้า
0: พอสิ้นสุดการเก็บผลผลิตปีนี้ประมาณเดือนมกราคมกุมภา
1: จ้า
0: พักต้นประมาณสักเดือนนึงปล่อยให้มันหิวโซเลยน้ำไม่ต้องไปลดทำให้ต้นมันเหี่ยว
1: จ้ะนะจ้ะ
0: ตัดกิ่งปุ๊บก็ใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่ปุ๋ยใส่ฮอร์โมนใส่ยาบำรุงกระทั่งเดือนพฤศจิกาต้นพฤศจิกาเราเริ่มเก็บขายแล้วพฤศจิกาธันวามกราต้นกุมภาก
1: ลับมาเหมือนเดิม
0: สิ้นสุดฤดูกาล
1: ก็วนลูปใหม่
0: ใช่ครับ
1: แล้วแสดงว่าช่วงที่เขาจะเก็บได้ก็คือช่วงหน้าหนาว
0: ช่วงหน้าหนาว
1: เขาจะออกดอกออกผลเต็มที่
0: ใช่ครับเต็มที่นะครับอากาศเย็นนะรสชาติอร่อย
2: พุทราเนี่ยปลูกได้เยอะครับในประเทศไทยเนี่ยมีปลูกทั้งภาคเหนืออุตรดิตถ์สุโขทัยแพร่เนี่ยครับดินถ้าพูดถึงดินแล้วก็เป็นดินที่อยู่ในลวดทรายลวดเหนียวดินล้วนเนี่ยทั่วไปนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำแฉะไม่เก็บน้ำอุ้มน้ำมากเกินไปนะครับต้องการที่จะระบายน้ำดีนะครับงั้นจากแพร่อุตรดิตถ์ก็มาทั้งนครราชสีมาก็ปลูกได้นะครับปลูกในแถวภาคตะวันตกนะครับก็มีสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีนะดำเนินปลูกได้ไปทั่วนะครับแต่ไอ้ดินตรงนี้จะบอกให้ฟังว่าเป็นดินที่มีตะกอนปากน้ำหรือเรียกว่าแอลเลียมซอยซึ่งประโยชน์ต่อพืชมากนะครับงั้นปลูกในดินแดนแถวทางภาคตกเนี่ยเขาจะมีรสชาติหวานนะอย่างนั้นไม่พอนะเขาก็ต้องใช้พันธุ์พิเศษด้วยนะพันธุ์พิเศษเนี่ยก็คือพันธุ์ที่เรียกว่ามีเจ้าคือพันธุ์น้ำผึ้งนะพันธุ์น้ำผึ้งมีพันธุ์น้ำผึ้งนั้นพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่หวานที่สุดของไต้หวันที่เขาค้นพบมานะครับในตัวนี้ก็ทำให้มันมีชาติรสชาติดีด้วยนะครับนั้นแต่ถ้าปลูกที่อื่นก็ใช้วิธีการ3สูตรนะสูตรเร่งให้ออกดอกก็ใช้ปุ๋ยตัวกลางสูงปุ๋ยทำให้เจริญเติบโตผลเจริญเติบโตก็ใช้ตัวหน้าสูงนะ25-77นะหรือปุ๋ยที่ทำให้มันรสชาติดีก็ใช้ตัวท้ายสูงนะตัวท้ายสูงเนี่ยสูตรประจำที่ใช้คือ13 13 21นะหรือ10 20 30นะหรือ0 0 60ก็ได้นะครับอันนี้ก็ทำให้มันหวานนะครับ
1: ฤดูกาลไหนที่มีผลร้ายต่อพุทราหรือเปล่า
0: ผลร้ายเนี่ยผมว่าช่วงฝนชุกนะเพรา

นมันชุกมากอ่ะขึ้นมันก็ไอ้พวกดอกมันก็จะเป็นเชื้อราพอเป็นเชื้อราเสร็จปุ๊บมันก็จะหล่นมันไม่ติดลูกเพราะฉะนั้นเราต้องระวังช่วงนี้คือฝนตกมันละเศร้าเลยวิธีแก้ก็คือต้องรีบจัดการเชื้อรานะส่วนใหญ่มันปัญหาพวกนี้คือความชื้นมันเยอะแล้วก็เชื้อรามันมาแล้วก็ต้องหายาที่ดูแลเรื่องเชื้อรา

0: ได้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยนะการเขาเรียกอะไรสร้างกับดักโดยมีขวดพลาสติกเอายาล่อนะวนรอบสวนก็เอาไม่อยู
1: ่
0: เพราะว่าพื้นที่เรามันกว้างแล้วรอบๆสวนเราเนี่ยเขาก็ทำพวกขนุนทำพวกกระท้
1: อ
0: นมันหลบจากเรามันก็ไปอยู่ที่นู่นพอของเราพุทธาสุกมันก็มาหาเราโอ้โหมันไร้กาดไอ้เจ้าตัวนี้
1: เพราะฉะนั้นกลางมุ้ง
0: ครับ
1: จบเลย
0: จบเลย
1: อย่างมุ้งเองเนี่ย
0: ครับ
1: พื้นที่1ไร่เนี่ยต้องลงทุน
0: ขนาดจริงๆเนี่ยเราทำได้ถูกนะเราทำได้ถูกถ้าเราไปถามคนที่รับกลางมุ้งไร่หนึ่งเนี่ยถ้าโครงสร้างดีๆไร่หนึ่งเกือบล้านนะโครงสร้างเหล็กแต่ที่นี้เราทำอย่างนั้นไม่ไหวเราก็เลยมาคิดเองนะใช้โครงสร้างเสาไม่ต้องแพงมากแล้วก็ใช้สลิงดึง
1: อ
0: ันนี้ตกไร่หนึ่งก็ประมาณ 70,000 กลางมุ้ง
1: จากล้านหนึ่ง
0: ครับ
1: ลดเหลือแค่70,000
0: ประมาณ 70,000 นี่แรงงานเราทำเองนะแต่ถ้าไปจ้างแรงงานก็จะแพงกว่านั้นหน่อยครับประมาณ 70,000 ที่ทำอยู
1: ่
0: คร
1: ับแล้วถ้าถามจริงๆว่าวันนี้ตั้งใจแล้วล่ะฉันมีพื้นที่อยู่ที่บ้านฉันอากาศฉันมีความแตกต่างกลางคืนประมาณสัก90องศา
0: ครับ
1: อยากทำบ้างอาจารย์นะจ๊ะ
0: ผมว่าตัดสินใจทำได้เลย
1: ต้องเตรียมอะไรบ้างจ๊ะนายจ๋า
0: อันแรกนะต้องดูก่อนสำรวจก่อนว่าพื้นที่ดินได้ไหม
1: สำรวจยังไงล่ะ
0: อย่าให้เป็นดินเหนียว
1: สำรวจอ๋อดูโดยเบื้องต้นก่อน
0: ครับให้เป็นดินร่วนปนทรายนะมีการระบายน้ำดี
1: จ้ะ
0: อันที่สองก็มาวางผังนะวางผังระยะของต้น
1: ห่างกัน5เมตร
0: ห่างกัน5เมตรแล้วก็ยกแปลงนะไม่ให้น้ำมันขัง
1: ม
0: ีระบบระบายน้ำดีนะครับอันที่3ก็คือวางระบบน้ำซะ
1: จ้ะ
0: นะก็คือเราจะมาถืออะไรนะ
1: สายยาง
0: สายยางมาลดทุกต้นคงไม่ไหว
1: ไม่ไหว
0: ไร่หนึ่งลงทุนผมว่าถ้าทำเองแรงงานเราไม่ต้องจ้างนี่นะ
1: จ้ะ
0: ต่อปีไร่หนึ่งก็อยู่ประมาณสัก40,000บาทสี่หมื่นบาทนะรวมระบบน้ำการดูแลการยกกล้องทำแปลงประมาณสัก40,000บาทต่อไร่ต้นทุน
1: สมมติถ้าเราจะทำเองจะได้จ้ะ
0: ครับ
1: สักกี่ไร่เราถึงจะไหวในช่วงแรก
0: ผมว่าถ้าเราทำในครอบครัวนะทำในครอบครัวหมายถึงว่าในครอบครัวลูกพ่อแม่ทำเนี่ยผมว่าทำสัก3ไร่พอ
1: ทำไร่ก่อน
0: ทำไร่พอ
1: ลองก่อน
0: เรียนรู้กับมันก่อนนะแล้วก็ดูที่ว่าเราเรียนรู้กับเขาเข้าใจเขาตลาดรองรับได้แล้วค่อยๆขยายนะครับ
2: แม่การดูแลเอาใจใส่พุทราให้พ้นจากโรคและแมลงนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะเจ้าแมลงวันทองเนี่ยอยากจะไปตามขุนช้างขุนแผนมาจัดการจริงๆเฮ้ยนั่นมันคนละวันทองเพราะว่าต่อให้เราจะรู้จักวิธีปรุงรสชาติพุทราของเราให้อร่อยไปแล้วแต่ถ้าไม่สามารถลดความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากแมลงเหล่านี้ได้พุทราหอมกรอบหวานของเรามันก็ไม่มีค่าเลยนะครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการทำตลาดที่ทำให้สวนพุทรานมสดแห่งนี้มียอดขายถึงปีละ7หลักกันเลยทีเดียวอุ้ยฟังแล้วขนลุกช่วงหน้าห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้

0: รู้หรือไม่พุทราจีนสามารถบำรุงเลือดได้ด้วยการนำพุทราจีนแห้ง10ผลกับลำไยแห้ง30กรัมแช่ทิ้งไว้ในน้ำเดือดแล้ว5ชั่วโมงจากนั้นก็นำน้ำมาดื่มเป็นน้ำชาก็จะช่วยบำรุงเลือดและก็ระบบประสาทได้ดีเลยแหละครับแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่นะครับก็คือสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรกินแต่น้อยเพราะในพุทราจีนแห้งชนิดนี้จะมีปริมาณน้ำตาลสูงแล้วก็ยังอาจจะทำให้ฟันผุได้อีกด้วยนะครับ
1: มาตรงนี้เลยจ้ะนายจ๋าตรงนี้คือส่วนไหนของสวนเนี่ย
2: ส่วนนี้คือจุดขายหน้าสวน
1: จุดขายหน้าสวน
2: ครับผม
1: ทุกวันนี้ที่นี่ขายของทางไหนบ้างล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ตอนนี้เราก็มีหลายทางนะเราก็หนึ่งเราขายปลีกขายส่ง
1: ผมผลิต
2: 100% ครับ
1: แบ่งการขายปลีกกี่เปอร์เซ็นต์แบ่งการขายส่งกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะจ้ะนายจ๋า
2: ผมว่าตอนนี้เราขายปลีกเนี่ย60-70%ที่หน้าสวน
1: หน้าสวนตรงนี้นะ
2: ครับขายส่งนี่เราไม่พอเราไม่พอเพราะว่าถ้าเกิดเราไปรับออเดอร์จากขายปลีกเยอะๆแล้วหน้าสวนไม่พอขาย

0: ครับเราก็เลยเน้นขายไข่ปีกที่หน้าสวนเพราะว่ามันก็จะมีคนมาเที่ยวชมสวนนะคนที่ผ่านไปผ่านมาเขามาแวะซื้อที่หน้าสวนเรามาแล้วไม่ได้ของไม่ได้ทานนะรสชาติเราต้องอยากให้ลูกค้าเราได้กินสดๆที่หน้าสวน
1: โอ้โถพูดซะดีพันธุ์นี้ก็คือขายหน้าสวนราคาดีกว่า
0: ราคาด
1: ี
0: กว่า
1: โอ้โถและโต๊ะขายสีชมพูนายคิดอะไรจ๊ะฮะ อยู่ดีนายก็ทาโต๊ะสีชมพูขึ้นมาเลยจ้านายจ๋า
0: ทุกอย่างเราต้องทำให้สีมันฉูดฉาดโดดเด่นใช่ไหมขับมานู่น1กิโลเอาโหนี่ตัวนี้ก็ทำอะไรกันต้องชะลอรถ
1: ดูสักนิดนึง
0: ดูสักนิดคืออะไรกันนะเดี๋ยวแม่ค้าคนขายก็โบกนะจอดก่อนจอดก่อนไม่ซื้อไม่เป็นไรชิมชิมชิมถูกใจแล้วค่อยซื
1: ้อ
0: ครับ
1: ก็เป็นการสร้างจุดเด่นของร้านขาย
0: ครับผม
1: แล้วส่วนใหญ่คนที่มาซื้อปีกหน้าสวนเราเนี่ยเขารู้จักเราได้ยังไงอา
0: จารย์ก็หลายทางนะเราก็ใช้สื่อหลายอย่างหนึ่งก็สื่อพวกโซเชียลพวกเฟซบุ๊กไลน
1: ์
0: แล้วก็สื่อทางที่เป็นข่าวทางโทรทัศน์บ้างที่เกษตรเขามาทำข่
1: า
0: วแล้วก็ทางสื่อวิทยุที่เราได้ผลดีสุดก็คือสื่อวิทยุเราก็จะใช้สื่อท้องถิ่นทุกวันก็จะมีนักจัดรายการ
1: อ่
0: านข่าวทุกเช้า6โมงเช้าสวนพุทราเขาชงโงกบ้านไร่จุดจุบพร้อมแล้วเปิดแล้วเชิญลูกค้าให้มาชิมใช่ไหมคือให้มาที่สวนส่วนใหญ่ก็จะมาที่สวนเพราะว่าสื่อวิทยุเนี่ยมัน3-4 จังหวัดแถวนี้มันได้ยินหมด
1: แสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ก
0: ็
1: คือคนที่อยู่จังหวัด
0: อยู่จังหวัดใช่ครับ
1: ใกล้เคียงพื้นที
0: ่มันก็ยังมีพวกป้ายไวนิลจุดโฆษณาต่างๆตามสี่แยกที่เราให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดนครนายกนะครับเขาเห็นป้ายเราก็บอกว่าเนี่ยมาเที่ยวชมสวนเราสวนเราเป็นสวนพุทรากลางมุ้ง
1: จ้าในจ๋าน
0: ะครับก็จะเป็นจุดขาย
1: เป็นจุดขาย
0: เพราะว่าพุทรากลางมุ้งเนี่ยเราบอกว่าทานผู้สาเราแล้วปลอดภัย
1: ทุกวันนี้คนมาถึงเนี่ยเขาจะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างจ๊ะ
0: ก็มาถึงก็เราก็หนึ่งทีมก่อน
1: ทีมก่อน
0: เดินไปชมสวน
1: เข้า
0: เปิดให้ชม
1: มุดเข้าไปได้เลย
0: มุดเข้าไปได้เลยไปชมไปดูที่ผู้สานมสดเขาทำยังไงลูกมันถึงใหญ่ๆโตๆแบบนี
1: ้
0: รสชาติถึงได้อร่อยแบบนี
1: ้
0: ครับไปดูไปชมพอเขาชมแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กนะแล้วก็เดี๋ยวคนก็จะรู้จักค่อยๆมาหาเรา
1: หัวใจสำคัญ
0: ครับ
1: ของนายเองนายจ๋า
0: ครับ
1: ที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: เพราะมีคนหมู่มาก
0: ครับ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: นายจ๋าอะไรคือเส้นทางสำเร็จจ๋า
0: สิ่งแรกคือต้องใจรักก่อนใจรักเรื่องการเกษตร
1: อ
0: ันที่สองผมคิดว่าเรื่องการทำเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริโภคเยอะกว่าคนทำการเกษตรเราก็เป็นเกษตรกรที่ทำผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริโภคเขาได้ทานเนี่ยคนทานมากกว่าคนทำนะเราจะทำยังไงให้พุทราเราเนี่ยให้คนมาทานเราเยอะๆนะก็คนยกเป็นเมืองท่องเที่ยวในรีสอร์ทที่พักเยอะแยะนะจุดขายต่างๆพวกนี้เราก็เป็นช่องทางการตลาดของเราครับผม
1: นายจ้านายจ๋ามาจนถึงตรงนี
0: ้
1: นอกจากนายเองก็จะได้ทำการเกษตรที่รัก
0: ครับ
1: นอกจากนายเองจะได้เก็บเงินเป็นกระสอบเหมือนที่เคยตั้งใจไว้ตอนแรก
0: ถูกต้องครับ
1: มองซ้ายมองขวา
0: ครับ
1: มีคนพื้นที่เองได้ประโยชน์จากสวนเราด้วย
0: ครับ
1: ได้ผ่านไปผ่านมา
0: ครับ
1: ได้มาทำอาชีพกับเราด้วย
0: เกิดการจ้างงานในท้องถิ่นนะครับเกิดรายได้นะคนก็เอาเงินมาใช้ในท้องถิ่นเรานะเราก็มีเงินหมุนเวียนอยู่ในพื้นที่เราร
1: ู้สึกยังไงบ้างจ้านายจ๋าที่ว
0: ัน
1: นี้สวนพุทรานมสดของเรานี่เป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยว
0: ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะครับที่เราจะทำสวนพุทราเนี่ยให้เป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งของจังหวัดนครนายกนอกจากมะยงชิดนะครับพุทรานมสดก็จะเป็นผลไม้อีกตัวหนึ่งที่จะทำชื่อเสียงให้จังหวัดของเราในอนาคตนะก็อย่างเรามีแผนที่คุยกับทางเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดว่าอนาคตเราอยากจะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะมีการเรียนรู้ใครสนใจมานะก่อนตัดสินใจที่จะทำหรือทำอะไรมาเรายินดีให้ความรู้
1: อยู่ในช่วงการพัฒนาพื้นที
0: ่ใช่ครับ
1: ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ความรู้ด้วย
0: ครับใช่ครับ
1: และส่วนของสวนเองล่ะ
0: ครับ
1: จะมีการขยายหรือจะมีการเพิ่มผลผลิตยังไงหรือว่าเริ่มรับลูกไร่ลูกสวน
0: ก็อนาคตเราก็อยากจะให้คนในท้องถิ่นนะครับถ้าเห็นว่า

0: สวนพุทรานมสดที่เราทำสร้างรายได้มีรายได้ให้กับครอบครัวให้กับหมู่บ้านสนใจถ้าอยากจะมาเรียนรู้อยากจะทำมาเรายินดีเป็นคนแนะนำให้ให้ความรู้ให้นะครับผมอยากให้คนในท้องถิ่นเนี่ยถ้าปลูกหลายๆคนเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเขาก็จะบอกโอ้โหเนี่ยไปเที่ยวหมู่บ้านโคกลำดวนนี่แหละมีพุทรานมสดไปนครนายกต้องไปกินพุทรานมสดที่บ้านโคกลำดวนมากินพุทรานมสดที่เขาชะโงกบ้านไร่จูจุ๊บใช่ไหมนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในอนาคต
1: อยากให้มันพัฒนาต่อยอดไปนะจ๊ะนายจ
0: ๋
1: าโอ
0: ้
1: โหดีมากๆเลยจ้านายจ๋าว
0: ัน
1: นี้ฉันเองคลายข้อสงสัย
0: ครับ
1: อยู่ในใจมาตั้งนานว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้ถึงสั่งนมโคจากฉันไปเยอะ
0: ครับรู้แล้วใช่ไหม
1: รู้แล้วที่สั่งเยอะเพราะคนไม่ได้กิน
0: ครับ
1: ผลไม้อะต้นไม้กิน
0: พุทรากิน
1: พุทรากินนม
0: พุทรากินนมแล้วคนก็กินพุทรา
1: แล้วนมพุทราก็มาอยู่ในนมคนงงไม่หมดแล้วจ้าจ้าชวนฉันงงที่จะนายจ๋าช่วงนี้คำนวณยิ่งผิดยิ่งถูกอยู่
0: ครับผม
1: เอาละจ้า
0: ครับ
1: วันนี้อีฉันรู้ทุกอย่างแล้ว
0: ครับผม
1: ต้องขอบใจนายมาก
0: ครับ
1: นายจ๋าย
0: ินดีครับยินดีครับครับผมยินด
1: ีนี่ก็แดดลมลมตกนะจ๊ะนายจ๋า
0: ครับผม
1: ผลผลิตข้างหลังเยอะแยะมากมาย
0: เดี๋ยวเอาไปชิมวันนี้อภินันทนาการจากสวนของเราจัดให้เต็ม
1: ๆพูดนิดเดียวมาเป็นชุดได้นะจ๊ะนายจ๋า
0: แล้วก็ช่วยเอาไปทานแล้วบอกเนี่ยที่เนี่ยมาจากเขาช่องโคกบ้านไร่จูบๆนครนายกมีที่เดียว
1: เอ้ารออะไรอยู่จ๊ะนายจ๋าเด็กๆขนของกลับบ้าน
0: เอาเลยเอาเลยโอเคนะ
2: ถือได้ว่าสวนพุทรานมสดเขาจะโงกบ้านไร่จูจุ๊บจะเป็นสวนพุทราขนาดใหญ่ที่มีการวางแผนการตลาดเรียบง่ายแล้วก็ได้ผลดีโดยอาศัยกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่เน้นการขายสดๆจากหน้าสวนพร้อมเปิดให้เข้าชมสวนเพื่อให้เกิดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายแล้วก็สร้างรายได้อย่างมหาศาลแบบนี้โอ้โหคงต้องยกความดีความชอบไปกับพี่สุเทพสีทองเกษตรกรขั้นเทพของเราล่ะครับสัปดาห์หน้าเกษตรกรคนไหนจะมาอยู่ในทำเนียบของเกษตรขั้นเทพอีกบ้างต้องติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol แมวของเรากำลังคิดอะไรน้องหมาทำไมไม่กินอาหารทำไมนกที่เลี้ยงดูซึมซึมพฤติกรรมของสัตว์ที่คนเลี้ยงอย่างเราไม่เข้าใจหลายปัญหาในการเลี้ยงสัตว์ที่ยังไม่มีทางออก Pet Talk รายการพอดแคสต์ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.นายสัตวแพทย์ปราลมศรีพัชราคมหรือหมอเอกสัตวแพทย์ที่ทำงานทางด้านพฤติกรรมสัตว์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับน้องแมวแมวครับเป็นสัตว์ที่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของเขาอยู่ค่อนข้างมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการให้อาหารตัวอย่างเช่นเจ้าของบางท่านครับยังมีการให้อาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะฮะเช่นปลาทูหรือว่าอาหารปรุงต่างๆแก่น้องแมวนะครับหรือแม้แต่การให้อาหารน้องแมวหลายๆตัวร่วมกันในตำแหน่งเดียวกันนะครับตรงนี้ครับเป็นความเข้าใจผิดที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจของน้องแมวได้วันนี้ครับเรามาคุยกันในเรื่องของ3พฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการให้อาหารแมวครับแมวเนี่ยในธรรมชาติครับเป็นสัตว์ที่เขาอยู่เพียงลำพังนะครับไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะจะมีบ้างครับที่แมวบางตัวที่อาจจะมารวมกลุ่มอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะในแมวตัวเมียและถ้าเรามาสังเกตพฤติกรรมการกินอาหารของน้องแมวในธรรมชาติครับเวลาที่เขาจะกินอาหารเนี่ยเขาจะต้องล่าก่อนไม่มีใครเอาอาหารใส่ชามมาให้เขากินในธรรมชาติถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องแมวครับจะมีพฤติกรรมการล่าก่อนการกินอาหารเสมอสิ่งที่เขาจะล่าได้ก็มักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาอาจจะเป็นพวกหนูนะครับเป็นพวกสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กๆบางครั้งเวลาน้องแมวล่าสัตว์เหล่านี้ครับก็อาจจับได้บางครั้งก็อาจจะจับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น

น้องแมวครับไม่ได้จำเป็นหมายความว่าเขาจะต้องได้ทานอาหารทุกครั้งที่เขาแสดงพฤติกรรมการล่าเวลามากกว่าครึ่งวันของน้องแมวเนี่ยใช้ไปกับการล่าแล้วก็การกินอาหารนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจพฤติกรรมตามธรรมชาติแบบนี้ของน้องแมวแล้วครับเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ได้เลยเพราะว่าแมวที่เราเลี้ยงทุกวันนี้ครับมีความใกล้เคียงกับแมวในธรรมชาติอยู่สูงมากๆตัวอย่างนึงนะครับของพฤติกรรมการกินในธรรมชาติของน้องแมวนะครับก็คือการทานอาหารเป็นมือย่อยๆนะครับเพราะเราสังเกตครับน้องแมวเนี่ยเวลาที่เขาจับเหยื่อได้เหยื่อของเขาก็จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวเล็กกว่าเขาก็จะเป็นมื้ออาหารมือเล็กๆสำหรับเขาพฤติกรรมแรกครับที่หลายๆคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินในน้องแมวเนี่ยก็คือการเทอาหารทิ้งไว้ทั้งวันให้กับน้องแมวครับตรงนี้ครับเป็นลักษณะของการให้อาหารที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของน้องแมวในธรรมชาตินะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนกันไปครับว่าน้องแมวเนี่ยเวลาที่ทานอาหารครับจะทานเป็นมือย่อยๆนะครับไม่ได้ทานเป็นมื้อใหญ่ๆมื้อเดียวเจ้าของหลายท่านอาจจะสังเกตเห็นได้ครับว่าถึงแม้เราจะให้อาหารเป็นมื้อใหญ่ๆหนึ่งชามน้องแมวหลายๆตัวเนี่ยก็เลือกที่จะมาทานนิดเดียวแล้วก็เดินไปแต่ทางนึงก็จะกลับมาทานใหม่แล้วก็เดินไปนะครับจะทานบ่อยๆทีๆตลอดทั้งวันเพราะนี่คือพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทานอาหารเพราะฉะนั้นเจ้าของสามารถที่จะปรับเรื่องของการทานอาหารครับให้ตอบสนองความต้องการตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวได้ด้วยการให้อาหารเป็นมือย่อยๆนอกจากจะให้อาหารน้องแมวเป็นมือย่อยๆมือเล็กๆตลอดทั้งวันแล้วนะครับอีกวิธีนึงครับที่เราแนะนําในการให้อาหารน้องแมวก็คือการใช้อุปกรณ์ช่วยให้อาหารครับของเล่นต่างๆที่สามารถใส่อาหารเข้าไปข้างในได้ครับผมของเล่นพวกนี้ครับจะช่วยให้น้องแมวเนี่ยได้แสดงพฤติกรรมการล่าซึ่งเป็นธรรมชาติของเขาก่อนที่เขาจะได้กินอาหารจริงๆก็จะช่วยลดความเครียดของน้องแมวในการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ด้วยสำหรับของเล่นครับที่เจ้าของจะนำมาใช้กับน้องแมวเนี่ยก็สามารถจะเริ่มได้ด้วยของเล่นที่มีความง่ายก่อนนะครับอย่าเพิ่งใช้ของเล่นที่ยากเกินไปครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะทำให้น้องแมวเกิดความรู้สึกสับสนว่าทำไมเล่นไม่ได้เลยต้องเล่นยังไงทำไมฉันกินอาหารไม่ได้ตรงนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมอื่นๆตามมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเริ่มที่ของเล่นง่ายๆครับเจ้าของอาจจะใช้การกระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับที่ใส่อาหารไว้ข้างในแล้วให้น้องแมวเล่นเพื่อที่จะเอาอาหารออกมาจากตัวของเล่นนั้นๆเป็นการช่วยลดความเครียดให้กับน้องแมวโดยรวมนะครับซึ่งเราสามารถใช้วิธีการแบบนี้มาช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้ด้วยครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างในเคสพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในน้องแมวเช่นน้องแมวที่วิ่งไล่กัดหางตัวเองครับนอกจากที่เราจะทำพฤติกรรมบำบัดเพื่อรักษาอาการตรงนี้แล้วการจัดการกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวแมวเพื่อลดความเครียดก็จะสามารถช่วยทำให้อาการทางด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยลดลงไปได้ด้วยเช่นกันครับสำหรับความเข้าใจผิดถัดมานะครับเป็นเรื่องของตำแหน่งของการให้อาหารน้องแมวครับจุดให้อาหารจุดให้น้ำกระบะทรายควรจะวางให้ห่างจากกันนะครับเพราะอะไรครับถ้าสังเกตตามพฤติกรรมธรรมชาติของน้องแมวเนี่ยนะครับเขาจะมักจะทานอาหารในบริเวณที่ห่างไกลจากบริเวณที่ขับถ่ายนะครับและแมวเนี่ยมักจะทานน้ำในแหล่งน้ำที่ไม่ได้อยู่ใกล้บริเวณที่เขาทานอาหารและบริเวณที่เขาขับถ่ายที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าแมวเนี่ยมีสัญชาตญาณครับในการเลือกแหล่งน้ำที่ปราศจากเชื้อโรคนะครับการที่เขาทานน้ำที่อยู่ใกล้กับแหล่งอาหารซึ่งเป็นซากสัตว์ต่างๆหรือบริเวณที่เขาขับถ่ายเนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคต่างๆในแหล่งน้ำที่เขาทานเข้าไปได้อันนี้จึงเป็นสาเหตุครับที่เจ้าของหลายๆท่านอาจจะเคยมีประสบการณ์นะครับเห็นว่าแมวของเราเนี่ยไม่ยอมทานน้ำที่วางอยู่ข้างๆชามอาหารหรือว่าจุดให้อาหารที่เรากำหนดไว้แต่เลือกที่จะไปทานน้ำในบริเวณอื่นๆที่เราไม่ได้อยากให้เขาทานแทนอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเจ้าของสามารถที่จะวางจุดให้อาหารเนี่ยครับผมในแนวดิ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องวางที่พื้นเสมอไปเนื่องจากแมวครับเป็นสัตว์ที่ชอบพื้นที่ในแนวดิ่งมากๆนะครับแมวบางตัวชอบจะอยู่ที่สูงเพราะฉะนั้นเราสามารถครับที่จะนำจุดให้อาหารนะครับนำของเล่นต่างๆหรือแม้แต่ชามอาหารเองไปวางไว้ในพื้นที่แนวดิ่งพื้นที่ที่อยู่แนวสูงที่แมวชอบขึ้นไปอยู่ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เขามีความสุขในการกินมากขึ้นนะครับสำหรับเจ้าของนะครับที่เลี้ยงแมวหลายๆตัวในบ้านนะครับการให้อาหารเราจะแนะนำว่าให้กำหนดจุดให้อาหารของแมวแต่ละตัวเนี่ยครับห่างกระจายกันออกไปนะครับไม่ควรนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้รวมกันเพื่อให้แมวเข้ามากินด้วยกันอย่างที่เรียนไปตอนต้นครับว่าแมวเป็นสัตว์ที่ล่าเพียงลำพังทานอาหารเพียงลำพังเพราะฉะนั้นการกินครับไม่ใช่พฤติกรรมทางสังคมของแมวนะครับโดยทั่วไปครับแมวจะกินอาหารเมื่อรู้สึกว่าปลอดภัยดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าของนำอาหารของแมวทุกตัวมาวางไว้ด้วยกันบางครั้งแมวอาจจะรู้สึกไม่ถูกกันหรือไม่ชอบใจกันแมวบางตัวครับก็เลือกที่จะไม่เข้ามาทานอาหารถ้ามีแมวตัวที่เขาไม่ชอบอยู่ใกล้ๆหรือบางครั้งเราอาจจะพบครับว่าแมวบางตัวเนี่ยเข้ามาทานอาหารแต่ทานเร็วมากๆจนบางครั้งเจ้าของอาจจะสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยพอทานอาหารเสร็จนะครับจะมีพฤติกรรมการอาเจียนเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าของเลี้ยงแมวหลายๆตัววางชามอาหารต่างๆให้กระจายกันออกไปให้ทุกตัวครับ

0: ว่ามีความสุขมีพื้นที่ส่วนตัวในการกินอาหารได้อย่างสงบสุขที่สุดครับผมอีกหนึ่งพฤติกรรมนะครับที่มีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากๆก็คือเรื่องของการทานอาหารคนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราย้ำกันสม่ำเสมอเลยครับว่าแมวไม่ควรทานอาหารที่เป็นอาหารของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทูนะครับไม่ว่าจะเป็นตับหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารของสัตว์ชนิดอื่นเช่นอาหารสุนัขก็ตามแมวมีความต้องการสารอาหารที่ค่อนข้างจำเพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่ดีที่สุดสำหรับแมวคืออาหารที่ผลิตมาเพื่อแมวนะครับเจ้าของสามารถเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับโดยอาหารสำเร็จรูปเหล่านั้นครับจะมีการคำนวณสูตรอาหารคำนวณปริมาณที่เหมาะสมสำหรับแมวอย่างเพียงพอและเหมาะสมอยู่แล้วนะครับอีกทั้งแมวแต่ละช่วงวัยครับก็ยังมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันไปครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้อาหารสำเร็จรูปครับจะช่วยตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานตรงนี้ให้กับแมวอย่างช่วงวัยได้อย่างดีที่สุดครับในกรณีที่หากแมวของเรานะครับมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับเลือกกินอาหารอยู่ๆก็ไม่ทานอาหารขึ้นมาสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับโดยอันดับแรกครับผมให้ลองดูพฤติกรรมอื่นประกอบไปด้วยก่อนนะครับว่าแมวของเราเนี่ยมีลักษณะซึมหรือเปล่านะครับไม่ค่อยเล่นเหมือนเดิมไม่ค่อยออกมาทักทายเจ้าของชอบหลบอยู่ในมุมเงียบๆคนเดียวนะครับถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้ร่วมด้วยครับสิ่งที่แนะนำคือให้เจ้าของครับพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์ครับเพราะมีโอกาสสูงมากๆที่น้องแมวอาจจะมีอาการป่วยทางด้านร่างกายได้ทั้งนี้ครับหากน้องแมวมีพฤติกรรมการเบื่ออาหารนะครับไม่แนะนำให้เปลี่ยนไปใช้อาหารของคนหรืออาหารของสัตว์อื่นเพื่อกระตุ้นให้น้องแมวอยากอาหารนะครับอยากให้เจ้าของหาสาเหตุของพฤติกรรมการเบื่ออาหารตรงนี้ก่อนโดยการพาไปพบสัตวแพทย์จะดีที่สุดครับผมสำหรับประเด็นในเรื่องของการให้ขนมกับน้องแมวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นครับที่เจ้าของหลายท่านอาจจะยังมีคำถามนะครับว่าเราสามารถให้ขนมกับน้องแมวได้หรือไม่จริงๆแล้วครับเราสามารถที่จะให้ขนมกับน้องแมวได้นะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆแต่ว่าขนมที่ให้ครับควรจะเป็นขนมที่ผลิตมาสำหรับน้องแมวโดยเฉพาะนะครับไม่ควรเลือกให้ขนมที่เป็นขนมสำหรับสุนัขหรือเป็นขนมของมนุษย์นะครับตรงนี้ไม่แนะนำเลยสำหรับปริมาณที่เจ้าของจะสามารถให้ขนมกับแมวเนี่ยแนะนำว่าให้ดูตามที่ผู้ผลิตกำหนดเลยครับเพราะว่าขนมแต่ละชนิดนะครับแต่ละยี่ห้อก็จะมีส่วนประกอบมีเรื่องของพลังงานและสารอาหารต่างๆที่แตกต่างกันออกไปหากเราให้ในปริมาณที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ก็จะไม่ได้ทำอันตรายให้กับน้องแมวแต่อย่างใดครับผมเรื่องของพฤติกรรมที่คนเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องการให้อาหารน้องแมวนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับแล้วก็ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของน้องแมวได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดว่าเจ้าของมีปัญหาในเรื่องของพฤติกรรมของน้องแมวครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอาหารหรือไม่เกี่ยวข้องกับอาหารก็ตามสามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ประสูอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับหากคุณผู้ชมผู้ฟังนะครับมีคำถามครับหรือว่ามีเรื่องราวใดๆที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์เอาไว้ครับที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้นะครับแล้วก็พบกับผมหมอเอกครับในรายการ Pet Talk ชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักใน EP ถัดไปครับ
1: พบกับรายการ Pet Talk ที่จะชวนคุยทุกปัญหาของสัตว์เลี้ยงแสนรักผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

0: ทำไมป่านนี้พ่อยังไม่มาอีกคะ
1: พ่ออาจจะรับผู้โดยสารตอนเช้าก็ได้นะลูกเดี๋ยวพ่อก็คงมาแหละเขารับปากไว้แล้วนี
0: ่ค่ะ
1: ระหว่างรอพ่อไปช่วยปู่เก็บผลไม้ในสวนก่อนไหมวันนี้ปู่อยากได้ลูกมือพอดีเลยอ่ะ
0: ก็ได้ค่ะคุณปู่งั้นเดี๋ยวหนูไปช่วยนะคะ

0: ทำไมวันนี้คุณปลูกเก็บผักกับผลไม้ไปเยอะจังเลยคะ
1: วันนี้จะมีเพื่อนบ้านเขามาช่วยกันลงแขกดำนาเนาะลูกเขามาช่วยเราเราก็ต้องดูแลข้าวปลาอาหารให้เขาเป็นการตอบแทนวันนี้พ่อเราถึงได้กลับมาช่วยปลูกอีกแรงไง
0: อย่างนี้นี่เองอะ

0: งั้นเดี๋ยวเรื่องกับข้าวเนี่ยหนูจะช่วยเต็มที่เลยนะคะคุณปู่
1: จัดไปเต็มที
2: ่ อ้าวๆหนุ่มๆที่จะมาช่วยดำน้ำมาทางนี้ส่วนสาวๆคนไหนอยากเข้าครัวก็ไปหลังบ้านข้าได้เลยนะยายแจ๋ววันนี้ฝากขวัญข้าวหลานข้าไปเป็นลูกมือเองด้วยนะ
0: ฮัลโหลพ่ออยู่ไหนแล้วฮะรถชนเหรอคะแล้วพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้พ่อมาไม่ได้แล้วเหรอคะ

0: ชุมชนทุ่งประดู่อำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนประมงพื้นบ้านที่เคยประสบปัญหาเรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำ
1: อุปกรณ์ของทะเลเยอะเอาไปแค่ฟังนี่ก็เยอะแล้ว
2: มันเป็นฤดูกาลเดือนนี้ปลาถูเข้าเดือนหน้าเป็นปลาหลังเขียวเข้าเป็นประมงชายฝั่งจะเป็นเรือเล็กๆแบบนี้จะออกกันได้2คน3คน
1: เมื่อก่อนมันดีสมัยก่อนน่ะเรือมันน้อยไม่กี่ลำพออยู่ๆมาเรือมันเยอะทีนี้มันก็แบ่งกันไป
2: บ้านเราเนี่ยเค้าเรียกทะเลเปิดเวลาน้ำไหลเนี่ยไม่มีเกาะที่จะต้านน้ำถ้าปีไหนนะครับน้ำเสียมายึดตรงกันหน้าบ้านเราเนี่ยปีนั้นเกือบทั้งปีจะไม่ได้อะไรกันเลยนะ
0: อีกด้านหนึ่งเป็นชุมชนการเกษตร
3: ชุมชนทุ่งประดู่เนี่ยเป็นชุมชนที่มีเขตพื้นที่ตะวันออกก็คือติดกับทะเลเลยพอเข้ามาประมาณสัก100เมตรเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของการทำการเกษตรแล้ว
0: แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น
3: เดิมทีปกติเนี่ยครับต่างคนต่างทำ
2: ต่างคนก็ต่างอาชีพ
1: ต่างคนต่างทำขายสาวได้สาวเอาแหละ
4: ตัวใครตัวมัน
3: พอทุกคนทำได้นะครับก็ต่างคนต่างขายพอเมื่อต่างคนต่างขายปุ๊บเนี่ยครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นมา
1: บางวันก็ได้น้อยได้น้อยจนไม่พอค่าของชีพของครอบครัว
0: ทั้งสองชุมชนจึงร่วมกันเพื่อหาทางออก
3: ฤดูกาลไม่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดไม่สามารถออกเรือได้ตลอดเลยนี่คือปัญหาตั้งแต่ตอนต้นเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาที่เราไม่สามารถทำอาหารกินได้นี่ครับเราก็เลยเอาช่วงระยะเวลานี้มาทำการสร้างรายได้เสริมโดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาจับเราก็เลยมีการพูดคุยในกลุ่มของแกนนำในแต่ละกลุ่มก่อนว่าถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกันได้นี่ครับกิจกรรมเรื่องการท่องเที่ยวจะเกิด
0: เริ่มจากการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยศาสตร์พระราชา
2: ทั้งเชือกนี่เราก็ได้มาจากศาสตร์พระราชานะครับเขาได้วิจัยได้สำรวจเรื่องการทำสังเชือกบ้านปลาให้ปลาอยู่ไปเรียนมาแล้วก็มาทำ
4: เราไปเรียนรู้มาจากจันทบุรีได้ศาสตร์พระราชามาแล้วมาทำครั้งแรกได้ผลเลยครับ
0: สังเชือกก่อเกิดระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทางท้องทะเล
2: เราจะทิ้งเป็นกอหนึ่งจะทิ้ง10ลูกเป็นวงกลมสังจะอยู่ใต้น้ำจะห่างจากหน้าน้ำเม็ดปลาฟ้าปลาหมึกนี่ได้ผลมากที่สุดมากกว่าเพื่อนเลยปลาหมึกทุกประเภทเพราะใครก็จะใครเกาะที่เชือกเวลา

0: ตัวหมาลูกอ่อนจะกินแผ่นต้นที่เกาะกับเชือกที่ว่าเราทำเอาไว้นั่นน่ะ
1: ผลลัพธ์ออกมาครับเหลือลำหนึ่งปันใดได้ประมาณ200กิโล300กิโลครับช่วงระยะ3เดือนที่ผมไปปล่อยซะ
2: แต่การอนุรักษ์สัตว์น้ำก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยอย่างเช่นการทำธนาคารปูม้า
3: ผมเอาแม่ปูมาใต้กระถางเนี่ยแม่ปูไข่ปล่อยไว้สัก3วันถึง5วันมันก็ปล่อยไข่ไปแม่ปูตัวนึงก็ได้ลูกปูประมาณ 5-6 แสนตัวแหละสมาชิกในกรมเนี่ยหามาแล้วก็เอามาเข้าธนาคารขายได้ก็เอามาตายมาตายเพราะว่ามันปล่อยไข่แล้วผมก็เอาไปคืนเขาเขียนชื่อขึ้นกระดานดำไว้คืนเข้าไปครับ
2: การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลผสานกับวิถีการเกษตรกำลังเปลี่ยนแปลงชุมชนเล็กๆแห่งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัส
4: การท่องเที่ยวจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับพ่อแม่สามารถเจอลูกตอนเช้าได้ลูกเรียนจบไม่ต้องรอกลับมาพัฒนาบ้านเราได้มีงานทำ
0: เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงการทำกินของเราเราไม่ต้องไปแต่งหน้าทาปากเอาเดิมๆของเรานี่แหละที่ว่าจะขาย
1: เออมาก่อนๆนี้รถบัสรถทัวร์ไม่เคยเข้าหมู่บ้าน
0: พอเวลาผ่านไป
1: เออเดี๋ยวมีรถบัสเข้ามาเดี๋ยวมีรถทัวร์เข้ามาเดี๋ยวมีรถตู้
0: มันได้ผลเกินคาดครับ
3: ไม่เคยคิดว่าจะมีแบบนี้

0: อำเภอทับสะแกขึ้นชื่อเรื่องมะพร้าวแกงมีการเพิ่มมูลค่าของมะพร้าวด้วยการทำเป็นมะพร้าวกะทิ
1: โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยครับมะพร้าวธรรมดาทั่วไปนะครับ 7,500 ลูกจะเกิดปังเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกมะพร้าวกะทิเนี่ยครับคือลักษณะของการกลายพันธุ์แบบลักษณะของยีนด้อยมะพร้าวโดยทั่วไปเนี่ยครับก่อนที่เขาจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีการสร้างเจ้าภายในให้ได้ก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยมะพร้าวกะทิเนี่ยไม่สามารถสร้างเจ้าได้จึงทำให้ลักษณะของเนื้อมะพร้าวเนี่ยฟูน้ำและหนืดถ้าทุกวันนี้นะครับมะพร้าวธรรมดาจะขายกันอยู่ที่ลูกละ7บาทเป็นมะพร้าวแกงทั่วไปที่อยู่ในราคาของท้องตลาดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นมะพร้าวกะทิ1ลูกนะครับด้วยมาตรฐานของธรรมดาชาวสวนเลยก็คือลูกละ150บาท
2: มีแหล่งเดียวในประเทศไทยที่ทํามะพร้าวให้เป็นมะพร้าวกะทิได
0: ้อย่างแรกต้องทําความรู้จักกับที่มาของการเกิดลูกมะพร้าวเสียก่อน
1: กระบวนการของเราเนี่ยเป็นกระบวนการในการเรียนแบบทางธรรมชาติเกสรตัวผู้ก็คือลักษณะหน้าตาเหมือนกระโพดการแทงออกมาจากจานปุ๊บเกสรตัวผู้จะบานก่อนเลย1ดอกจะมีระยะในการบานได้1วันเกสรตัวผู้ใน1ก้านเนี่ยจะมีระยะเวลาตั้งแต่ดอกที่1จนถึงดอกสุดท้ายเนี่ยครับประมาณ28วันพอเมื่อเกสรตัวผู้หมดนะครับเกสรตัวเมียถึงจะเริ่มบานเพราะฉะนั้นเกสรตัวเมียตัวนี้จะสามารถกลายมาเป็นลูกได้จะต้องอาศัยเกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมเป็นการป้องกันการสูญพันธุ์ทางธรรมชาติ
0: ธรรมชาติป้องกันไม่ให้มะพร้าวเป็นหมันแต่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำกัน
1: เราสามารถจะทำให้เกิดกระบวนการในการกลายมาเป็นกะทิ 95% ด้วยกระบวนการในการช่วยผสมเกสรเราจะต้องทำการตัดเอาเกสรตัวผู้ที่มันจะต้องบานก่อนเก็บรักษาไว้ก่อนเนี่ยครับจะเป็นส่วนที่เราจะนำไปทำการแช่เย็นเก็บรักษาไว
0: ้ตัดเกสรตัวผู้เก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อรอเกสรตัวเมียให้ถึงเวลาพร้อมสำหรับการผสมพันธุ์
1: ในก้านนี้ลูกนี้นะครับทำรหัสเอาไว้จากนั้นเกสรที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ในก้านที่มีลูกนั้นนะครับรูดทิ้งทั้งหมดเลยครับแล้วก็คลุมถุงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกสรจากต้นอื่นมาทำการผสมจากนั้นเนี่ยรอระยะเวลาให้เกสรตัวเมียเนี่ยพร้อมในการผสมเราก็จะเอาเกสรตัวผู้ที่ทำการเก็บรักษาไว้เนี่ยครับมาทำการผสมใส่พอเมื่อเราทำการบี้ละอองเรนูใส่ไปที่เกสรตัวเมียที่บานออกมาถ้ามันติดในระยะเวลาในการดูเนี่ยครับประมาณ1อาทิตย์ถ้าไม่มีการหลุดร่วงเนี่ยครับแสดงว่าลูกนั้นติดกระบวนการในการผสมลักษณะนี้นะครับถ้ามันติดเรียบร้อยแล้วครับฟันธงเลยครับ 95% เป็นกะทิแน่นอน
0: นอกเหนือจากความลับในการทำมะพร้าวกะทิบ้านสวนวิทยายังเป็นศูนย์รวมความรู้เกษตรอินทรีย์ของชุมชน
1: ทุกวันนี้เราได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์มาทั้งหมดอยู่3ปีแล้วนะครับเราใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงแปลงมาประมาณ5ปีฝ่ายจะได้รับรองมาตรฐานของเราที่นี่นะครับก็คือเราจะมีการเผาถ่านเป็นภูมิปัญญาคนสมัยก่อนเขาเรียกเตามุ่นเราจะใช้กิ่งไม้เนี่ยมาทำการกองทับๆกันไว้ลักษณะของนูนหลังเตาจากนั้นก็จะใช้ขุยมะพร้าวที่บ้านเรามีเยอะมากเนี่ยมาทำการกองทับพอเมื่อเกิดการจุดปุ๊บเนี่ยความร้อนก็จะไป

0: ความชื้นขึ้นมาแล้วหน้าที่ของขุยมะพร้าวก็คือการซับเอาน้ำส้มฝันไม้เอาไว้แล้วเป็นการอับอากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เราจะใช้ขุยถ่านเนี่ยครับไปทำการฟื้นฟูดินทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับเอาถ่านเคมีที่มันมีมากเกินไปเนี่ยออกจากดินแล้วทำหน้าที่ในการปลดปล่อยตัวที่มีคุณภาพเนี่ยให้กับพืชกระบวนการในการปลูกผักอย่างเราเขาเรียกว่าเป็นการปลูกผักแบบปาณีตเพราะฉะนั้นนะครับเมล็ดผักทุกเมล็ดที่เราทำการส่งลงไปในดินเนี่ยเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องสามารถขายได้เป็นการขายแบบแบ่งปันไม่ว่าราคาถูกแพงไงก็ตามแต่เราจะขายทุกอย่างแค่10บาทคำว่า10บาทก็คือครึ่งกิโลเกิดขึ้นจากแนวคิดของแม่ครับแม่บอกว่าขายแบ่งปันให้เขาเอาไปให้พอกิน
1: นี่คือเสน่ห์ของวิถีเกษตรอินทรีย์ที่ผู้มาเยือนจะได้เรียนรู้จากชุมชนทุ่งประดู่แห่งนี้การท่องเที่ยวเชิงชุมชนบ้านทุ่งประดู่เปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ซึ่งถูกออกแบบโดยคนในชุมชนเอง
0: เรามีการดึงเอาศาสตร์พระราชาในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยมาใช้เนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยคือการดูจากปัจจัยภายในเป็นสำคัญว่าเราเนี่ยครับมีทรัพยากรอะไรอยู่เท่าไหร่นะครับทรัพยากรบุคคลของเรามีเท่าไหร่แล้วเราจะสามารถรองรับคนที่มาเที่ยวของเราได้เท่าไหร่
1: วันนี้มีคณะนักเรียนมาเยี่ยมกว่า250คนฐานการเรียนรู้จึงถูกจัดให้อยู่ในบริเวณสวนและชายหาดมีฐานการทำสังเชือกเพื่อการอนุรักษ์
2: ใช้เชือกใหญ่ยักษ์เวลาเรามาขี้มาขยายแล้วมันจะเหนียวสังเชือกถ้าอยู่ในน้ำมันอยู่ได้ถึง10ปี20ปีนะครับจะไม่เปื่อยไง
1: เรียนรู้การทำมะพร้าวสกัดเย็นการลงมือทำเองได้ประสบการณ์มากกว่าที่คิด
0: กระบวนการอย่างเราเนี่ยครับเราขายที่กระบวนการในการทำสินค้าเราไม่ได้ขายที่ตัวสินค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยครับตัวสินค้าจะมีเรื่องเล่าของเขาเอง
3: ใส่ข้างล่างจะใส่เป็นน้ำและข้างบนก็จะเป็นน้ำเป็นหัวกะทิส่วนบนออกมา
4: อันบนนี้ถ้าเกิดวางไว้
1: ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกถ่ายทอดให้ผู้มาเยือน
5: ใส่เลยนะ
6: ครั้งแรกเนี่ยมันจะช้าหน่อยครับเพราะว่าเราเริ่มทำพอเวลาเราทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยการประกอบจะเร็วมาก
1: กะลามะพร้าวไม่สูญเปล่ากลายมาเป็นของที่ระลึกที่น่ารัก
7: ถ้าจะทำลายที่เป็นง่ายที่สุดก็ลายมินิพัดให้เป็นลูกพัด
1: ส่วนเปลือกกากมะพร้าวนำไปใช้ในกิจกรรมผ้ามัดย้อมหรือจะเป็นการทำสบู่เพื่อใช้เอง
7: อยากจะใส่สีก็ได้นะแต่ว่าเป็นสีพวกสีผสมอาหารใส่สบู่โดยเฉพาะค่ะ
1: ที่ชายหาดทับสแกมีอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจ
8: คือการบำบัดด้วยทรายนี่ใครเป็นอะไรเนี่ยคนสมัยโบราณไม่มีโรงหมอจะหามกันมาลงห่มทรายกันที่นี่แหละเป็นโรงพยาบาลชายหาดไปเลยลึกประมาณ30เซนลงไปถึง60เซนซึ่งทรายตรงนี้จะต้องขุดปลายคลื่นซัดมาถึงชายหาดขนาดไหนเราก็ขุดตรงปลายคลื่นนั้นเลยเพราะว่าทรายที่อยู่ปลายคลื่นเนี่ยสามารถที่ว่าจะดูดซับนะคะดูดซับแร่ธาตุนะพวกซิลิเกตฟอสเฟตแคลเซียมคาร์บอเนตที่มันอยู่ในนี้108ชนิดถ้าหากสารซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วสัมพันธ์กับแรงดึงดูดแม่เหล็กโลกแล้วก็ประจุไฟฟ้าในร่างกายเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันจะดูดตุบตุบตุบ
9: รู้สึกนุ่มๆค่ะดูทั้งตัวเลย
10: เย็นตอนแรกนึกว่าจะร้อนเย็นสบายแล้วก็เป่า
11: ขึ้นมายืนลูก
0: ให้ชุมชนของเราเนี่ยครับอยู่ได้ด้วยกระบวนการในการแบ่งปันจะทำยังไงครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในกลุ่มได้อยู่ในกิจกรรมได
12: ้วิทยาเขาก็บอกว่าเออสะเล้งเรามีเมื่อไหร่คันเรามาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนกันจะดีไหมและแล้วเราได้รับผลดีครับถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวมา

0: เราจะได้วันละ500หรือ400บาทอย่างแม่บ้านก็ทำของมาขายเรามีกะปิเราก็เอากะปิมาขายเรามีปลาเค็มเราก็เอาปลาเค็มมาขาย
1: พอเมื่อทำการส่งคณะกลับเรียบร้อยจะต้องประชุมกันทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นไปเรื่อย
0: ๆไม่เคยคิดว่าจะมี
2: เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนอันดับหนึ่งของจังหวัด
0: แต่แล้วก็มามี
2: แค่นี้ก็ปลื้มมากครับ
3: การท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนโดยคนในชุมชนนอกจากรายได้ที่เพิ่มเข้ามาแล้วยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วย

ปลาทะเลจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญที่มีความต้องการของตลาดในปริมาณมากอย่างต่อเนื่องการเพาะเลี้ยงปลาทะเลในกระชังตามแนวชายฝั่งจึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยปลาทะเลที่นิยมเลี้ยงกันมากได้แก่ปลากระพงขาวปลากระพงแดงและปลากระรังหรือปลาเก๋าเพราะเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายโตเร็วเป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาสูงและสามารถหาซื้อพันธุ์ปลาจากสถานีประมงหรือฟาร์มเอกชนได้สะดวกอีกด้วยพันธุ์ปลาที่นำมาเพาะเลี้ยงในกระชังควรมีขนาด4นิ้วขึ้นไปจึงจะมีอัตราการรอดสูงและควรจำกัดปริมาณพันธุ์ปลาที่เลี้ยงในแต่ละคอกตามอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดเช่นปลากระพงขาวและปลากระพงแดงมีอัตราการปล่อย100ถึง300ตัวต่อตารางเมตรปลากระรังหรือปลาเก๋ามีอัตราการปล่อย30ถึง75ตัวต่อตารางเมตรทั้งนี้ความหนาแน่นขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำและการจัดการที่ดีถ้ากระแสน้ำไหลถ่ายเทดีสามารถปล่อยในอัตราความหนาแน่นมากขึ้นได้อาหารที่ใช้เลี้ยงปลาทะเลซึ่งเป็นปลากินเนื้อมีอยู่3แบบคือปลาสดหรือเหยื่อปลาอาหารผสมเปียกและอาหารเม็ดสำเร็จรูปซึ่งปลาสดหรือเหยื่อปลาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประกอบด้วยปลาหลายชนิดรวมกันจึงมักเรียกว่าปลาเป็ดหรือปลาเบญจพรรณโดยปลาที่นิยมนำมาเป็นอาหารปลาก็อย่างเช่นปลาหลังเขียวปลาข้างเหลืองปลาทูปลาลังและปลาไส้ตันเทคนิคการให้อาหารด้วยปลาสดจะเลือกให้เป็นช่วงเวลาทุกเช้าหรือเย็นเพื่อให้ปลาเรียนรู้เวลาอาหารที่ถูกต้องใน2เดือนแรกให้อาหารทุกวันวันละ1ครั้งส่วนเดือนต่อๆไปให้อาหารแบบวันเว้นวันและมีข้อควรปฏิบัติในการให้อาหารปลาดังนี้ควรใช้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดปลาควรปรับปริมาณอาหารให้พอเหมาะต่อความต้องการของปลาอย่าให้อาหารมากเกินไปจนเหลือทิ้งเพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพปลาอย่างรุนแรงได้ถ้ามีเศษอาหารเหลือควรนำออกจากกระชังให้หมดระหว่างการให้อาหารต้องสังเกตพฤติกรรมความผิดปกติของปลาอยู่เสมอเพื่อป้องกันหากเกิดโรคหรือมีปัจจัยรบกวนทำให้ปลาเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ในระหว่างการเลี้ยงควรตรวจตรากระชังอวนอย่างสม่ำเสมอหากชำรุดให้รีบซ่อมแซมมันกำจัดเพลียงหรือตะไคร่น้ำที่มาเกาะเนื้ออวนนำเศษอาหารขยะหรือสัตว์ทะเลเล็กๆออกจากกระชังให้หมดเพื่อให้น้ำสามารถถ่ายเทได้สะดวกจะช่วยลดการเกิดโรคเพิ่มอัตราการรอดได้ปลาที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยการเลี้ยงแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือนได้ปลาน้ำหนักประมาณตัวละ 500-800 กรัมจึงเป็นขนาดเหมาะสมสำหรับการจับจำหน่ายการทำธุรกิจประมงให้ประสบความสำเร็จนั้นนอกจากความใส่ใจเรื่องการเลี้ยงปลาให้ได้คุณภาพที่ดีแล้วปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือการบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มจากการบันทึกบัญชีอย่างเป็นระบบมีการทำเอกสารหลักฐานการรับและจ่ายเงินบันทึกและสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวันจำนวนเงินสดคงเหลือบัญชีกำไรขาดทุนรวมถึงบันทึกรายการทรัพย์สินหนี้สินและทุนคงเหลือในแต่ละเดือนซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของกิจการได้ทำให้เห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนสามารถประเมินจุดอ่อนจุดแข็งแก้ไขปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินกิจการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การลงทุนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและได้ผลกำไรสูงสุดถ้าเปรียบการผลิตสินค้าและการทำบัญชีระบบหลังร้านระบบที่เปรียบเสมือนหน้าร้านซึ่งช่วยในการสื่อสารกับลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้ดีที่สุดก็คือการทำการตลาดเบื้องต้นควรเริ่มจากการวิเคราะห์สินค้าที่มีอยู่หาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อวางแผนในการเสนอขายกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า
มีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมีการสร้างกลยุทธ์ในการขายเช่นเพิ่มช่องทางการขายแบบ Delivery มีการจัดส่งสินค้าถึงบ้านเพิ่มช่องทางขายส่งให้กับร้านอาหารหรือร้านค้ารวมกลุ่มการจัดตั้งสหกรณ์มีการแปรรูปผลผลิตให้หลากหลายและช่วยยืดอายุการเก็บรักษารวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใกล้ตัวขยายโอกาสทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์การตลาดออนไลน์หรือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้นเราซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายก็สามารถเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยการผสมผสานเครื่องมือดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งในมือถือหรือคอมพิวเตอร์ของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการสร้างหน้าร้านออนไลน์ด้วย LINE Official Account ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสื่อสารด้วยข้อความแชทรูปภาพและวิดีโอได้เหมือนแอปพลิเคชัน LINE ทั่วไปแต่จะมีฟีเจอร์ช่วยในการโปรโมทธุรกิจหรือสินค้าให้มีความน่าสนใจมากขึ้นสามารถประกาศข่าวหรือโฆษณาให้กับลูกค้าที่ติดตามทั้งหมดได้ในครั้งเดียวมีระบบตอบกลับอัตโนมัติและระบบฐานข้อมูลลูกค้าสามารถตั้งค่าแสดงภาพหรือวิดีโอโฆษณาสินค้าอัตโนมัติมีปุ่มลัดเพื่อแสดงเมนูหรือรายการสินค้ามีระบบสะสมคะแนนรวมถึงสามารถทำคูปองส่วนลดหรือจัดโปรโมชั่นเพิ่มยอดขายอีกเครื่องมือดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่น่าสนใจและมีศักยภาพมากคือการสร้างร้านค้าบน Facebook Page โดยมีวิธีการใช้งานคล้ายกับ Facebook Profile ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปแต่แตกต่างกันตรงที่ไม่จำกัดผู้ติดตามสามารถเพิ่มสินค้าได้ไม่จำกัดมีระบบโฆษณาช่วยโปรโมทร้านค้าและมีระบบฐานข้อมูลเชิงสถิติช่วยวิเคราะห์ให้ร้านค้าของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเราสามารถเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์เหล่านี้สู่แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆเพื่อให้เกิดการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นองค์ความรู้และทักษะต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชาวประมงไทยให้สามารถประกอบธุรกิจของตนเองสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานสนับสนุนให้ทุกชุมชนร่วมกันพัฒนายกระดับความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพิ่มทางเลือกในการสร้างรายได้เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของไทยให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0: ในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ัสดีค่ะมาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Lan Chuksu ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Lan Chuksu นะคะเวลาที่น้องๆริมผิวปากแห้งน้องๆก็ต้องทาลิปมันกันใช่ไหมคะวันนี้พี่แนทเลยจะมาชวนน้องๆทำลิปมันจากดอกกุหลาบถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยค่ะ

0: ามารถเปลี่ยนเป็นดอกไม้ชนิดอื่นได้นะคะสำหรับกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ยัดด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พามาบ้านครูนกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูซิครูนกทำอะไร
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: พี่ครูนกแม่หรอ
0: ค่ะใช่ครับ
3: คนไหนคะที่อยากเรียนขนมไทยคะ
2: แม
0: ่ค่ะทุกคนอย่างนั้นเดี๋ยวฝากเด็กๆไว้บ้านครูนกนะคะแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยมารับ
3: ได้ค่ะคุณแม่
2: เดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูน้องอีกแรงนึงนะคะ
4: นี่ก็คีบทองใส่อยู่ใช่ไหม
3: คะนี่เราจะติดทองนะคะ
0: แสดงว่าภารกิจของเราวันนี้ต้องสำคัญมากๆเลยใช่ไหม
2: โอ้แน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะพายีน้องโชกุนมารู้จักกับขนมที่มีชื่อว่าขนมทองเอกซึ่งมีความหมายดีๆว่าเป็นที่หนึ่งค่ะ
5: อืมใช่ค่ะดูสิคะติดทองด้วย
2: เป็นไงบ้างครับกลิ่นโชกุนดมดมดมอีก
0: ดมดม
2: น้องชอบคุณรู้จักขนมทองเอกมาก่อนไหมเคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าแล้วพอเห็นหน้าตาครั้งแรกเป็นไงบ้างครับ
4: อยากจะกิน
2: อยากกิน
3: หิวแล้วใช่ไหมคะเรามาช่วยกันทำดีกว่าไหมคะ
2: ได
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่ะงั้นเตรียมมาเลยค่ะอุปกรณ์มาเลยค่ะ
0: อุปกรณ์ของเรา
3: ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะเด็กๆตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยเลยค่ะนะคะเต็มเลยค่ะปาดด้วยนะคะ
0: ชึบชึบ
3: หนูตวงกะทิเลยลูก4ถ้วยตวง
2: ตวงกะทิ4ถ้วยตวง
3: ค่ะ
0: แล้วปาด
2: กะทิใช้เท่าไหร
6: ่1ถ้วยตวง
3: 4ถ้วยตวงค่ะเทลงไปได้นะคะเทไปเลยค่ะ
2: ระวังนะครับ
3: เสร็จแล้วก็คนให้ละลายค
2: ่
3: ะ
2: โชกุนคนครับ
6: จับตรงนี้คนเลย
2: มีแรงหรือเปล่า
6: แล้วกว่ามันจะละลายให้อีกนานไหมคะ
3: แป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปตั้งไฟเลยนะคะ
2: อ
3: ๋
2: อแล้วเดี๋ยวก็ต้องคนต่อไหมคะ
3: ไม่ต้องคนแล้วค่ะทิ้งไว้นะคะประมาณ40นาทีนะคะ
6: แล้วทำไมเราไม่ตั้งไฟทางที่มันไม่ละลายเลยคะมันจะได้ละลายไง
3: อ๋อเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะนะคะไปตั้งไฟค่ะ
0: ตั้งไฟ
2: อึ๊บ
5: เอายกไปเลย
3: ระหว่างที่รอเราก็แยกไข่นะคะ
2: แยกไข่นี
3: ่20ฟองนะคะ
2: ตอกกันครับ
3: ตอกเลย
4: ตอกนี้นั่นแหละแตกยังยังไม่แตกใช้เล็กจิ๋งนี
2: ้โอ้ยโอ้ดีนะคะไม่แตก
6: เอาไข่แดงไว้ตรงนี้ก็ได
4: ้มีไข่แดงมาแล้ว
2: เดี๋ยวเราตอกตอก

0: แล้วทีนี้ช็อกกุนเอาเปลือกเอาไข่แดงออกมาจากไข่ขาว
1: ทำให้น้องดูก่อนไหม
0: เดี๋ยวพี่ทำให้ดูก่อนนะ
2: เฮ้ยยกไข่แดง
0: ขึ้นมาก่อนนะคะมาให้หนูต่อแล้วเดี๋ยวพี่เฟย์เห็นนะ
3: โอเค
0: นี่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เห็นไหมทำเป็นยังครับ
4: นี่ช็อกกุนเอาใหม่
0: แบบนี้เราเอาไปทำไข่เจียวได้นะครับช็อกกุน
4: เย้
0: ห้องแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ช็อกกุนเห็นไหมฝีมือพี่เฟย
1: ์ไหนสวยจัง

0: ngay. Như bông bông. Mình đi, mình đi. Úp, úp.
1: Nè, kèn chăng rồi, đây là.
2: Hồ xích.
3: Con dài rồi.
0: Này, con dài rồi. Ô hồ.
1: Kèn chăng rồi.
0: Thì mưa khai khách.
4: Kèn, kèn, kèn.
0: Cô hồ hả? เราต้องคอยดูกระทะด้วยไหมคะ
1: ปล่อยไว้เลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดือดของเขาเองค่ะ
0: พอได้ค่ะ
3: ได้ตั้ง5ฟองแต่มันแตกไป
0: โอ้ยเก่งเลย
4: 5ฟองแล้วนะ5ฟองแล้วนะนับด้วยนะ
0: นับด้วยนะ
4: ได้แล้วครับ
1: ค่ะ7อีก3อีก3
0: แล้วของพี่แฟนใบสุดท้ายแล้วนะ
1: ฝั่งละ10นะคะ
0: ให้ใบหนึ่งให้ใบหนึ่ง
3: เอาบ้างไหมอ่ะ
0: ไม่เอาเลยอ่ะแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปเอามันค่อยๆใส่ลงไป
4: หนูแบมือใช่ไหมครับ
0: แล้วหนูก็ค่อยๆเทมือของหนูลงไป
4: เออ
0: ครบหรือยังคะน้องบ้าน
4: ครบแล้วค่ะ
1: ค่ะแยกไข่เสร็จแล้วนะคะเด็กๆไปล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตวงแป้งกันนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ไปล้างมือก
0: ่อนมาล้างมือมา
1: ตวงแป้งนะคะเด็กๆ4ถ้วยตวง
0: 4ถ้วยตวงถ้างั้นตักคนละ2ถ้วยตวงนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัดปัดเองจับนี้จับไม้จับไม้ด้วย
1: ครับค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะโอ้โหโชกุนจำได้หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่เราไปทำขนมพองทัดน้องโชกุนทำอะไรหกนะ
3: แป้ง
0: หรือน้ำตาล
3: น
0: ้ำตาลแล้ววันนี้จะทำผงอีกไหมไม่แล้วนี่นะทำแป้งผงแดง
1: กี่ถ้วยแล้วคะ
3: สอง
0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: เสร็จแล้วเดี๋ยวเรายกไปคั่วนะคะเด็กๆ
0: ค่ะเดี๋ยวแม่ช่วยยกค
1: ่ะ
0: นี่ค่ะ
1: ใช้ไฟอ่อนๆนะคะก็เราต้องคนอะไรไหมค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะ5นาทีค่ะ
0: เออหยีลองทำ
1: เพื่อไล่ความชื้นของแป้งนะคะ
0: ค่อยๆนะครับจะกระเด็นลงกระทะ
4: พี่เฟย์เลย
0: นู่น
5: ได้คน
1: คนเลยค่ะ
5: คนเลยคนเลย
3: ร้อนอยู
1: ่ร้อน
0: เอออย่างนั้นแหละ
5: คนเลย
0: คนวงกลมๆครับ
5: วงกลมปาดลงปาดแป้งลงปาดแป้งลงก่อน
0: นะโอ้ปาดไม่ใช่ปาดแป้งลงปาดแป้ง
4: คนเลยเดี๋ยวไม
0: ่วาย
5: เอาแป้งลง
0: เอาแป้งลงกระทะต่อไปนี้นี่เวลา
1: ได้แล้วนะคะ
0: ได้แล้ว
1: แป้งแห้งแล้วก็ได้แล้วนะคะ
0: ค่ะคือลองจับดู
1: นะคะจับก็ร้อนอยู่
0: นี่ค่ะอุปกรณ์เตรียมพร้อมมา
1: ช่วยเลยค่ะ
0: ได้ไหมคะพี่เฟย์ระวังนะคะ
5: ช่วยคุณหน่อยช่วยคุณหน่อย
1: วางเลยค่ะ
0: โอ้โหโชกุนนี่ฝีมือโชกุนเหรอเนี่ย
5: ฝีมือของหยีด้วยแล้วก็ของโชกุนด้วย
1: ได้กลิ่นหอมไหมคะ
0: จากไหนคะเนี่ยจากแป้งเหรอคะ
1: จากแป้งค่ะ
0: โอ้แสดงว่าคุณครูอมมาให้เราเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะมาตรงแอบอบมาแล้ว
0: อบอะไร
3: อบอะไรมันที
0: โอ้โห
1: เก่งจังเลยมาดูน้ำเชื่อมหน่อยไหม
0: ได้ค่ะคุณครูคะมันเดือดขึ้นเยอะเลยอะค่ะอย่างนี้ได้หรือยังคะ
1: ยังค่ะยังค่ะดูจนฟองเขาเริ่มเป็นฟองละเอียดอะค่ะถึงจะได้นะคะ
0: ฟองละเอียดเป็น
1: ตอนนี้ฟองเขายังใหญ่อยู่เห็นไหมคะ
0: ฟองเยอ
1: ะหาสักครู่หนึ่งอะฟองเขาจะยุบลงไปเป็นฟองละเอียด
4: ยีเคยกินขนมทองเอกบ้างไหมอะ
6: เคยค่ะ
0: เคยกินทองเอกแล้วเคยกินทองข้างหน้าบนขนมด้วยไหม
5: แต่ก่อนยีคิดว่าทองข้างบนขนมมันกินไม่ได้ก็เลยเอาทิ้งหมดเลย
0: เอาทิ้งหมดโอ้โหเสียดายวันหลังบอกนะวันหลังบอกพี่เฟย์กับพี่ปั้นเดี๋ยวจะไปกินทอง
1: ทองกินได้นะคะเด็กๆทองนี่เป็นทองคำเปลว 100% นะคะ
0: ใช่ทองคำเปลวเดียวกับที่ติดขนมจับมงกุฎด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ตัวเดียวกันนะคะ
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นทองแท้ด้วย
1: แท้ 100% นะคะเด็กๆคะน้ำเชื่อมเราได้แล้วนะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวครูยกมาให้นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวหลบคุณครูหน่อย
3: แล้วเราต้องทำยังไงต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะต้องพักให้เขาเย็นก่อนนะคะ
0: หอมไหมหอมบ้าง
3: หอมหอม
0: หอมหอมไหมหอมไหม
3: หอม
0: ค่ะ
3: เหนียวนะ
0: ร้อน
1: ค่ะต้องปล่อยให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ไข่นะคะ
0: ค่ะ
5: ใส่ไปในนี้เลยใช่ไหมคะ
1: ใส่ไปในนี้เลยนะคะ
0: แป้งที่เราคั่วเมื่อกี้ก็เย็นแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: พออุ่นๆ
5: ถ้าเกิดเราใส่ไข่ลงไปเลยไข่มันจะสุก
1: ไข่จะสุกเกินไปนะคะมันไม่เสียแล้วค่ะแต่ว่าขนมออกมามันจะแห้งแข็งนะคะ
0: อุ่นๆอย่างนี้ได้หรือยัง
1: ได้แล้วค่ะเด็กๆนะคะต่อไปเราก็จะเอาไข่ลงไปเลยทีละฟอง
5: ทีละฟองนะคะ
3: แต่ประมวล
0: แป้งนี้ระหว่างนี้ต้องใส่แป้งไปด้วยหรือเปล่า
1: ใส่ไข่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราจะใส่แป้ง
3: เกือบมันตึงแล้วอ่ะ

0: คนละสีสวยเลยนะคะ
1: ไม่ต้องใช้สีของขมิ้นเลยนะคะใช้เป็นสีของไข
0: ่
1: เลย
0: ใช
2: ่ต้องเลือกไข่ที่มันเป็นไข่สดๆใหม่ๆนะคะถึงจะสีสวยนะเดี๋ยวจะให้โชกุนล่อนแป้งใส่นะครับ
1: โอ้โหโ
3: ชว์ฝีมือ
0: ขอแป้ง
3: แ
4: ล้ว
0: พี่
4: ป
0: ั้
4: นค่ะขอแป้ง
1: ต
4: ัก
1: ให้ค
4: ่
1: ะ
2: คนด้วยค่ะ
0: ร่อนในกระทะนะไม่ใช่ร่อนทอดกระทะพี่เฟย์คนไหวนะคะ
1: ไหวค่ะ
3: เดี๋ยว
0: โอ้โหโอ้โหโอ้โห
2: รอให้พี่เฟย์คนให้เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวแป้งมันไม่เข้ากัน
3: ชึบชึบชึบ
2: รอแป๊บนึง
0: น่ะจะเทแล้วนะ
1: เกลี้ยงเลย
0: เสร็จแล
1: ้
0: วใส่
1: ก่อนเจ้าคนหมดเลยหมดเลย
0: เดี๋ยวเราไปที่
3: หีขอด้วยนะคะหีขอไอพีขูดขูดหน่อย
1: thank you
0: ทำตรงกลางครับตรงกลาง
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นกลางข้อบีบพี่เป็นหนึ่งใหญ่พี่เป็นใบหนึ่งใหญ่ข้อหมายถึงให้เอาอันนี้ไปข้อมือตัวเองไม่ใช่เออ
2: พ
0: อ
2: แล้วค่ะ
3: เก่งมากใช้แป้งอย่างคุ้มค่าที่เหลือแข็งหมดเลย
1: สองมือมันเหนียวมากเลย
2: น้องจะคนไม่ไหวเพราะม
0: ัน เดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยดีกว่าท่านน้องช่วยจับหมูกระทะพี่เฟย์จับไม่
2: ได้ไปยังนะเด็กๆเดี๋ยวยกขึ้นไปตั้งไฟเลย
3: เสียง
2: เข้ากันได้ยังแล้วเราจะไปยกไปตั้งไฟได้ไ
0: หมยังอันนี้ยังไม่เอง
3: เดี๋ยวพี่ยกให้ครับวางเลย
2: ไป
0: ไหนก็พี่ตั้งไฟสิ
1: เจ้าคนทำเองคน
0: มาเนี่ยพี่เฟย์ช่วย
2: ตอนนี้ต้องให้พี่ก็ทำนะลูกนะ
3: ต้องกวนอีกนานไหมคะ
2: กวนจนเนื้อของแป้งอะล่อนออกจากกระทะนะคะไปใช้ได้เลยค่ะประมาณสัก10นาทีได้เลยนะคะ
0: โอ้ไม่นาน
2: ดูสิคะ
0: ต้องคนตรงกลาง
2: ต้องคนอย่างนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวไหม
0: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะครั้งแรกเราอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างถ้างั้นเราก็ชิมแบบไม่ไหม้
3: เรานี่ต้องใช้ไฟปานกลางอ่อนหรือว่าใช้ไฟแรง
2: ใช้ไฟอ่อนนะคะ
1: พี่เฟย์ครับไม่แล้วค่ะ
0: พี่เฟย์ก็มาไม่เป็นน้ำลายจะไหลระวังนะน้องปั้นจ้ะ
3: ต้องให้หนืดกว่านี
2: ้ใช่ค่ะ
5: ขนมทองเอกเป็นขนมในตระกูลทองอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับมีลักษณะที่สง่างามและโดดเด่นกว่าขนมตระกูลทองชนิดอื่นๆตรงที่มีทองคำเปลวติดไว้ที่ด้านบนของขนมซึ่งทองคำเปลวที่จะนำมาติดขนมได้นั้นต้องเป็นทองคำเปลวที่ทำมาจากแผ่นทองคำบริสุทธิ์ 99.99% เท่านั้นนะครับเพราะสามารถกินได้ปลอดภัยถ้าเป็นทองคำเปลวไม่แท้จะไม่ติดหน้าขนมและไม่สามารถกินได้ซึ่งเชื่อกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของขนมอยู่ตรงนี้ด้วยครับขนมทองเอกขนมมงคลชื่อดีมีความหมายคำว่าทองเป็นของมีค่าทุกยุคทุกสมัยส่วนคำว่าเอกก็หมายถึงความเป็นเอกคนจึงนิยมใช้ขนมทองเอกประกอบพิธีมงคลสำคัญต่างๆหรือใช้มอบเป็นของขวัญในงานฉลองการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งซึ่งเปรียบเสมือนคำอวยพรให้เป็นที่หนึ่งด้วยล่ะครับ
0: ได้เนี่ยค่ะคุณ
2: ได้แล้วค่ะ
0: ยกไปนะคะ
2: ยกไปเลยค่ะ
0: ถอยช่วยฟังไว้ก่อนอึ๊บ
3: หอม
2: หอมไหมคะ
3: หอมค่ะ
2: ค่ะเด็กๆนะคะยกมาแล้วเทใส่ในถาดเลยค่ะ
3: ชึบเหนียว
0: คุณยกให้ค่ะมาเนี่ยไม่เฟย์ช่วยดีกว่า
2: พี่ช่วย
0: เออเอาเลยครับช่วยนี้เอาอันนี้ลงมาให้หน่อยอึ๊บอึ๊บว้าว
1: เอ้ย
2: โอเคนะคะ
0: เสร็จแล้วค่ะ
1: ขั้นต่อไปเราก็จะ
0: เอามาใส่ลงในพิมพ์น
2: ะเอามาใส่ลงในพิมพ์เลยนะคะเด็กๆ
0: แจ็คพิมพ์
3: แจ็คพิมพ์
0: ใส่คล้ายขนมสัมปันนีใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอาจเป็นในพิมพ
0: ์แต่จะใส่ง่ายกว่านะคะพี่เฟย
2: ์
0: แล้วก็ต้องเคาะนะ
2: ให้แน่นนะคะนี่นะคะ
1: เฮ้ยได้หนึ่งอันแล้วว่า
0: เอากินไปด้วยอัดไปด้วยได้แล้ว
3: ดังไหมเคาะยังไงคะพี่เฟย
0: ์นี่ค่ะเคาะเอียงเนี้ย
3: ออกแล้วสนุกเหมือนกันการทำขนมไทย

0: มันไม่ออกอ่ะเฮ้ยออกกระเด็นเลยคือได้กลายเป็นหนึ่งตัว
1: เห็นไหมเห็นไหมบอกแล้วอ่ะมาระวัง
2: ให้โอ้โหแป๊บเดียวเองตกลงมันคือรูปอะไรอะคะ
1: นี่มามาขอมา
3: หอยไหม
2: หรอคะ
1: หุ้ยอย่างนี้นี่เต็มถ่านแล้วเดี๋ยวเราติดห้องคำเปลวกันเลยดีกว่าไหมคะ
3: ได้ค่ะค่ะอาจารย์เด็กๆคะสมัยก่อนเนี่ยค่ะเวลาเราจะทำอัดขนมลงพิมพ์นะคะเราก็จะเอาทองแผ่นทองแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็เอาตัวขนมลงไปแป้งลงไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกขึ้นมาเราก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เอามาแปะได้เลยเด็กๆจะติดไหมคะ
0: ได
4: ้ค่ะ
0: อยากติด
1: อยากติดเหมือนกันเลย
3: เราติดดูนะ
4: ถ้าเอานี้ติดเอานี้ติดก่อนเอานี้ติดก่อนเอาทองนี้ติดก่อน
2: มาช่วย
0: อันเบลเลอร์เลย
1: ได้ได้ด้วยแต่ได้นิดเดียวอ่ะอุ้ยปิดทองได้แล้วค่ะ
0: นี่ไง
1: มามา
2: ติดเลยชึบ
1: พี่เบย์ขาติดตรงกลางไม่เป็นไร
2: แปะไม่ต้องตรงกลางมันจะเป็นอะไรไหมคะ
1: คุณพี่เฟย์อดใจไม่ไหวแล้วอะ

0: พี่เฟย์ว่าเราชิมกันเลยดีกว่าดีไหมคะ
1: ได้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เรากินทั้งนิ่มๆอย่างนี้ได้เลย
2: ได้ค่ะได้ค่ะแต่ที่ถูกนะคะคือเราจะต้องปล่อยให้มันแห้งนะคะแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี
3: ้อร่อยไหมคะ
4: อร่อยค่ะ
2: ค่ะเด็กๆนะคะพอเราใส่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องเอาไปอบเทียนก่อนนะคะมันจะได้มีกลิ่นหอมนะคะแปลวโหลมาค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวหยิบมาหยิบหลอมให้นะคะ
1: แต่คือตอนแรกคุณครูน่าจะพูดแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเรากิน
3: ไม่รู้
1: ก็เลยไม่พูดดีกว่าน
2: ะคะจับขนมลงเลียงเข้าไปนะคะ
1: แล้วอันนี้เราไม่ใส่ไปก่อนเหรอคะ
2: ไม่ค่ะเดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงกลางนะคะใส่ถ้วยด้วยค่ะ
1: เป็นช่องตรงกลางนี
2: ่ใส่เด็กเดี๋ยวเราจะอบเทียนไว้นะคะ
1: แ
2: ล้วก็ก่อนนะคะจับไว้ปิดฝาอบไว้นะคะขนมเราจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเด็กๆ
3: งั้นเดี๋ยวระหว่างรออบเทียนเราไปดูทองคำเปลวก่อนนะคะ
1: ขอบคุณคุณครูนกมากๆเลยนะคะที่สอนวิธีการทำขนมทองเอง
3: ค่ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยค
1: ่ะไปไปไปเร็ว
5: ส่วนผสมขนมทองเอกแป้งสาลี4ถ้วยตวงไข่แดงของไข่ไก่20ฟองกะทิ4ถ้วยตวงน้ำตาลทราย4ถ้วยตวงทองคำเปลว

0: ่ะลองจับดูมันจะร้อนมาก
1: มันจะร้อนด้วยเหรอคะ
0: ค่ะการตีทองนี่ต้องตีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อเนื่องกันนะคะหยุดไม่ได้
1: เพรา
0: ะถ้าหย
1: ุ
0: ดแล้วความร้อนมันจะลดลง
1: ทำไมถึงร้อนนะคะ
0: ร้อนค่ะเพราะมันเสียดสีกันระหว่างค้อนกับหนัง
1: แล้วอันนี้นี่ทำมันจากอะไรเหรอคะ
0: ทองเหลืองค่ะเพราะนี่หนักประมาณ10 กว่ากิโลได
1: ้ผลแล้วผม

0: นึกว่าเปิดเองได้
1: ต้องมีเทคนิคอยากที่ลุงตีแล้วจากชั่วโมงครึ่งก็ได้เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ย
0: จากเส้นหนึ่ง
1: ได้ได้ให้แต่เบาๆจ้าจ้า
2: บางมากมากเลย
1: กรุบจ้า
0: เฮ้ยแบบนึง
1: หลังจากได้ขนาดนี้แล้วเราก็จะมาถ่ายใส่ฝักทองเขาจะเรียกฝักทองประมาณนี
0: ้ทำไมถึงต้องย้ายไปใส่ฝักทอง
1: ให้มันขยายใหญ่อะคะ
0: แล้วมันใช่ทองคำเดียวกับนี่ไนลอนทอง
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็ทองบริสุทธิ์เหมือนกันที่ร่อนมา
1: หลังจากที่เราถ่ายจากกระดาษกลมมาใส่ฝักแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะจากที่เราใส่เสร็จฝัก
3: แล้ว
1: เราก็เอาไปตีอีก7ชั่วโมงก็จะได้มาประมาณน
0: ี้มันก็จะขยาย
1: ใช่ใช่
0: แต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้
1: จากที่เราตี7ชั่วโมงก็ได้มาแบบนี้แล้วเราก็จะไปถ่ายใส่กระดาษสาอีกทีนึงพร้อมที่จะตัดต่อไป
3: ลูกค้าแล้วเป็นไงอยู่ในนี้ร้อนไหมคะ
0: นิดนึง
3: เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกๆของการทำทองคำเปลวกันไหมคะ
0: ได้ค่ะ
3: ค่ะไปตามป้ามาเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณลุงนะคะ
4: โอ้ยคุณลุงก็ต้องตีต่อตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ
3: เด็กๆเรามาดูขั้นตอนการทำทองคำเปลวกันนะคะขั้นตอนแรกๆเลยค่ะเวลาเราได้ทองแท่งจากร้านทองมาแล้วเราก็เอาไปรีดพอรีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ก็คือทองแท่งที่อยู่ในร้านทองคือแท้ๆเลยเหรอคะ
3: ใช่ค่ะทองแท่ง 100% นำไปรีดแล้วก็เอามาพับพอออกมาเป็นรีดอย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะมาตัดเขาเรียกรอนรอนเป็นประมาณ1เซนใช่ค่ะให้พี่จีนอธิบายอ
0: ันนี้คือที่คุณลุงเขาทุบ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือ
1: ตัวนี้แหละ
3: ลูกจะเห็นตัวนั
0: ้
3: นเล็กมากถ้าสำเร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
0: หูเฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณลุงถึงต้องตีนานขนาดนั้นเพราะว่าทองมันแค่นี้เอง
3: ใช่ความลำบากเห็นไหมคะ7ชั่วโมงกว่าจะได้ทองออกมาขยายขนาดนี
0: ้แล้วอันนี้นี่คือเสร็จเป็นทองคำเปลวแล้ว
3: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปตัดใส่กระดาษ
0: พี่ไม่ใช้กรรไกรหรือมีดเพราะว่ามันจะติดหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะมันความแวววาวของมีดหรือโลหะอื่นมันจะทำให้ทองติดเราต้องใช้ไม้ไผ่หรือเขาเรียกว่าไม้เลี้ย
0: ไม้เลี้ยแฟนขอดูหน่อยได้ไหม
3: ค่ะได้ค่ะลูกต้องจับระวังนะคะเพราะไม้ไผ่อันนี้คมมากเหมือนกับที่สมัยหมอตำแยใช้ตัดสายสะดือ
0: ใช้ใช้ไม้ไผ่อันนี้
3: ใช่ค่ะความคมของไม้ไผ่ตัวนี้ค่ะ
0: แฟนเพิ่งรู้ว่าไม้ไผ่นี่มีความคมเนี่ย
3: ใช่
0: คมกับมีดหรือเปล่า
3: ประมาณมีดอะค่ะ
0: เราต้องเอามาเหลา
3: ใช่ค่ะเหลาเพื่อให้คม
0: หูยทองคำเปลวนี่ทำยากจริงๆเลยนะคะแถมยังเป็นภูมิปัญญาแล้วยังเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะอย่างด้วยนะคะเนี่ย
3: ก็ทองนี่มันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองเหมือนกับขนมทองเอกที่ลูกทำ ลูกก็จะใช้ทองเป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะ
0: ใช่
3: น
0: ั่
3: นแหละค่ะทำให้ขนมทองเอกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่าทองก็มีคุณค่าในตัวของมันเองอยู่แล้ว
0: หูเฟย์เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมขนมทองเอกถึงเป็นขนมที่หนึ่งเพราะว่าขนมทองเอกเนี่ยนอกจากจะมีรูปร่างลักษณะที่สวยแล้วยังมีทองคำแท้ๆที่มีคุณค่าติดอยู่หน้าขนมด้วยค่ะ
5: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
0: น้องๆเดี๋ยวเราต้องไปเตรียมตัวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่มารับ
4: โอ้ยลืมเลย
0: ลืมหรือเปล่าเนี่ยอบกลับบ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวพวกเราลาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: ค
0: ่
6: ะ
0: สว
6: ั
0: สดีค
6: ่
0: ะ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: ค
0: ่
6: ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปรอบ้านคุณนกเหมือนเดิมใช่ไหมคะไปโอ้ยเมื่อกี้นี่ทำแฝกกินทองได้กินเลยแล้วนะ
6: เอาปันกิน
7: เป็นยังไงบ้างแดง
0: นี่ใครมา
7: สนุกไหม
6: สนุกมาก
7: ค่ะ
0: หนูวันนี้นี่ทำให้พวกเรารู้จักคุณค่าของทองใช่ค่ะ
6: และที่สำคัญนี่คือทะเล
7: จะหมดแล้ว
8: แล้วคนนี้ได้อะไรมาบ้างครับวันนี
9: ้ได้ใจคุณนะคะ
8: ได้อะไรมา
9: ได้ทักษะของการทำขนม
8: ทักษะการทำขนม
0: ที่งั้นเดี๋ยวพวกเราไปแล้วนะคะ
7: สวัสดีค่ะ

0: ผมให้แม
1: ่ทำไมนะ
0: ผมให้แม่ครับ
1: หิวลูกเหรอครับ
0: ใช่ครับแม่แม่อุ่นเป็นที่หนึ่งของโชกุนโชกุนให้แม่ครับ
1: ขอบคุณนะครับแม่ขอเอาไปแบ่งให้พ่อด้วยได้ไหมครับ
0: ได้ครับป้าเรารีบกลับบ้านกันเลยดีไหม
1: ครับพ่อจะได้เลื่อนยศเร็วๆนี้ดีไหมลูก

มาพบกับพวกเราในรายการ Eco Learning with Logic ห้องเรียนธรรมชาติที่จะนำเสนองานประดิษฐ์และงานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติบนเพจ Logic School นะคะช่วงนี้ดอกดาหลาก็ออกดอกสีชมพูสวยงามน้องๆรู้ไหมคะว่าดอกดาหลาสามารถทานได้วันนี้พี่เนทเลยจะมาชวนน้องๆทำน้ำและวุ้นดอกดาหลาถ้าพร้อมแล้วไปดูวัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำกันเลยจ้า

สรรพคุณทางยาช่วยปรับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะส่วนกิจกรรมตอนหน้าจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่แนทด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับผมไต้พงศกรเมตตาลิกานนท์นะครับวันนี้ผมได้รับภารกิจนะครับให้มาท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางน้ำผึ้งนะครับแล้วตอนนี้ทีมงานมีภารกิจอะไรให้ผมทำครับเนี่ยปลุกผมมาแต่เช้าเลย มาเลยครับได้รับซองไม่ใช่ซองขาวนะอันนี้ซองน้ำตาลโอเคมาดีกว่าเฮ้ยนี่คืออะไรเนี่ยรูปผึ้งกับรูปรู้สึกจะเป็นทูบนะครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่เต้ยต้องไปตามหา2สิ่งนี้ครับ
0: เฮ้ยได้เลยโอ้โหชิวๆ2สิ่งนี้เองชิวๆเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไปเลย
2: ชุมชนบางน้ำผึ้งเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนน้ำจะผ่านเข้ามาในบริเวณลำคลองต่างๆเข้าสู่พื้นที่ที่ชาวบ้านใช้ทำสวนพื้นดินบริเวณนี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของพืชนานาชนิดอาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลบางน้ำผึ้งคืออาชีพทำสวนผลไม้ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งเป็น1ใน11หมู่บ้านของตำบลบางน้ำผึ้งซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีชื่อเสียงจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่ได้รับเป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565นั่นก็คือความร่วมมือร่วมใจในการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนของตนให้คงวิถีสวนเกษตรแบบดั้งเดิมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวเพื่อรับรองเมืองท่องเที่ยวน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวชุมชนมีความสุขและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมส่งเสริมอาชีพสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ที่ได้รับการคัดเลือกโดยกระทรวงวัฒนธรรม

และที่นี่คือวัดบางน้ำผึ้งในศูนย์รวมดวงใจของชาวชุมชนพระมหามนดบเจดีย์ศรีนครเขื่อนขันสีขาวตัดด้วยสีทองอร่ามด้านบนของมนดบประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาสำหรับสายมูพลาดไม่ได้แนะนำให้มาสักการะเทพทันใจซึ่งเป็นเทพชื่อดังของมอญ

0: เมื่อกี้นะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนมาเรียบร้อยนะครับเป็นการเอาเลิกเอาชัยสำหรับการทำภารกิจในวันนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้องขอพักเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเรือนนมสดนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันเลยครับ
1: เรือนนมสดบ้านเรือนไทยขนาดใหญ่เน้นการนำเสนออาหารพื้นบ้านพร้อมด้วยเครื่องดื่มราคาเบาๆท่ามกลางบรรยากาศที่ดีๆมองไปทางไหนก็น่าถ่ายรูปไปหมดเลยครับ

0: ตอนนี้เราก็อยู่ถัดมาจากเรือนมสดนะครับเราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีแขกพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับท่านผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กันเลยครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ต้องอยากให้ท่านพาไปชมในตลาดครับ
1: ใช่พาไปชมแล้วเนี่ยวันหลังเต้ยก็มาเดินเล่น
0: ได้เลยคร
1: ับ รู้ไหมว่าอันเนี้ยมันเป็นของดีมาก
0: อุ้ยจริงเหรอคร
1: ับ ใช่แล้วก็การที่เราเนี่ยเราเป็นดาราใช่ไหม
0: ครับ
1: เราเป็นดาราแล้วเรามาเดินตลาดเนี่ยโอ้มันเป็นการเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนะครับสินค้าชุมชนเนี่ยแล้วจะมีคนมาทำตามมาเดินตามคนหล่อเนี่ยอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูกัน
0: ไปดูกันดีกว่าครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: นะครับตลาดบางน้ำผึ้งตลาดน้ำที่ตั้งอยู่กลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของพื้นที่บางกระเจ้าโดยตลาดจะมีเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยเริ่มเปิดตลาดประมาณ8โมงเช้าไปจนถึงตอนเย็นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสนับสนุนให้ชาวชุมชนมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาจำหน่ายด้วยครับ
1: อ๋อขนมตุ๊บตั๊บเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้เราทำเองในครัวเรือนเลยใช่ไหมครับ
2: น้ำใต้อร่อยไหม
3: อร่อยมากเลยครับอร่อยมาก
0: อิ่มท้องแล้วก็ได้เวลามาทำภารกิจกันต่อครับรูปผึ้งที่เราตามหาอาจจะอยู่ในนี้ก็ได้ครับศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์ผึ้งชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วจัดอยู่ในจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งน้ำผึ้งและเกสรของชนรงค์มีคุณค่ามหาศาลเพราะมีสรรพคุณทางยาและสามารถนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลายสารภาพเลยว่าสนุกไปกับกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ผึ้งชนรงค์จนภารกิจไปเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีพรุ่งนี้อีก1วันเต็มครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาสัมผัสชุมชนแบบให้ลึกซึ้งจริงๆก็คงต้องค้างคืนสักคืนที่นี่เลยครับโฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในโฮมสเตย์ที่นี่มีที่พักให้เลือกหลากหลายมีที่พักทั้งแบบแยกห้องห้องรวมโดยจะมีความเป็นส่วนตัวเรียบง่ายมีเครื่องนอนที่สะอาดท่ามกลางบรรยากาศที่แสนสบายและมีอาหารเย็นที่แสนอร่อยประกอบไปด้วยปลาทูต้มเค็มน้ำพริกกะปิและที่พลาดไม่ได้คือมีมัสมั่นลูกจากที่หาทานได้เฉพาะที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในได้เท่านั้นครับ

0: ถึงแล้วครับผมบ้านทูบหอมสมุนไพรนะครับที่ที่เราจะมาตามหาทูบสีตามภารกิจของเรานะครับเดี๋ยวข้างในจะเป็นยังไงติดตามชมเลยครับไปเลย
1: ทูบสีก็จากการนำสมุนไพรท้องถิ่นอาทิเช่นตะไคร้มะกรูดสะเดาขมิ้นและจันเหนียวเป็นส่วนสำคัญที่ใช้แทนกาวมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นสมุนไพรไล่แมลงและยังเป็นรากฐานการเรียนรู้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาศึกษาการทำธูปสีและยังเป็นของฝากติดกลับบ้านอีกด้วยครับ
2: อยากให้คุณแม่สอนวิธีการทำหน่อยครับ
3: โอ้อยู่ดีก็มาสอนเลยไม่ได้เราต้องอธิบายก่อนนะ
2: ได้เลยครับจัดไปเลยคร
3: ับ อันนี้เรียกว่าสมุนไพรไร่ยูงนะคะหนู
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ค่ะสมุนไพรไร่ยูงในท้องถิ่นเราเน้นสมุนไพรที่มีวัตถุในท้องถิ่นถ้าท้องถิ่นไม่มีแบบนี้ก็ยังอื่นก็ได้ค่ะนะอันนี้ทราบไหมคะใบอะไรน้องรุ่นใหม่นะคะ
2: ใบอะไรครับไม่ทราบไม่ทราบเลยครับ
3: เนี่ยไปเรียนป.2 ใหม่นะ
2: โอ้ยโดนไล่ไปเรียนป.2 ใหม่แล้ว
3: อันนี้เรียกว่าใบสะเดาค
2: ่
3: ะ
2: ใบสะเดาครับ
3: ทานได้ไหม
2: ทานไม่ได้ครับ
3: ทานได้ค่ะเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้นะฮะ
2: โอเคได้คร
3: ับ คุณสมบัติใบอ่อนทานได้แต่ใบแก่เนี่ยเอาไว้ได้แมลงอันนี้ใบอะไรคะลูก
2: อันนี้กระถินหรือเปล่าครับ
3: โอ้เก่งมากเลยค่ะกระถินเนี่ยทานได้แต่คุณสมบัติไล่แมลง
2: เกือบโดนไล่ไปเรียนป.1 ใหม่เลยคราวเนี้ย
3: อันนี้นะคะส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรคะ
2: มะอันนี้มะกรูดครับ
3: เก่งมากค่ะ
2: มะกรูดมะนาวเหรอครับ
3: ค่ะไม่มีมะนาว
2: ไม่มีนะครับ
3: ค่ะอันนี้
2: มะพร้าวก็ไม่มีนะครับ
3: ค่ะมะพร้าว
2: ไม่ม
3: ี
2: เล่นด้วย
3: เล่นด้วยเลยค่ะ
2: อ๋อเล่นด้วยอ
3: ันนี้บทละเอียดค่ะลูก
2: ครับผม
3: นะคะคุณสมบัติของมนุษย์เนี่ยเยอะมาก
2: ครับ
3: แต่คุณสมบัติของไล่ยุงไล่ไปที่อื่นไม่ฆ่าให้ตายสมุนไพรไทยไม่มีการไล่นะคะไล่ไปที่อื่นเลย
2: แต่ไม่มีการฆ่าแต่ไล่
3: ใช่
2: ครับผม
3: มันคุณสมบัติแต่มนุษย์เนี่ยน้องทราบอยู่แล้วต่อไปอันนี้เป็นขมิ้นค่ะคุณสมบัติ
2: แต่เราว่าเอาไว้แต่แบบทาตัวได้อย่างเดียวเอามาไล่ยุงได้ด้วยเหรอครับ
3: ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะแต่ไล่ยุงยุงเกลียดของอะไรที่มนุษย์เป็นประโยชน์แต่เรายุงเกลียดแต่ยุงไม่เกลียดคน
2: กันจะบอกเลยสาวๆหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ย
3: อันนี้ตะไคร้หอมจ้ะ
2: ครับผม
3: ตะไคร้หอมไม่ใช่ตะไคร้แกงบดละเอียดเป็นส่วนผสมนะคะตะไคร้หอมทีนี้อันนี้จันเหนียวแทงกาวทุกอย่างเราผสมด้วยน้ำตะไคร้มะกรูดกระดาวขมิ้นอะไรเงี้ยผสมแบบนี้นะจ๊ะผสมด้วยน้ำแล้วก็นวดออกมานะ
2: อันนี้คือผสมเข้ากันหมดเป็นแบบนี้
3: ถูกค่ะเก่งมากเราหลากได้สีอะไรเราควรใช้สีอะไรใส่ลงไปคะ
2: อันนี้ก็จะเป็นถ้าผมไม่รู้เรื่องอะไรผมอาจจะคิดว่าเป็นใบเตยอะไรแบบนี้
3: ถ้าใบเตยชาวบ้านเขาจะต้องไปหาใบเตยมากองใหญ่เราก็เลยใช้สีขนมค่ะถ้าใช้สีน้ำค่าเนี่ยมันจะจุดและเป็นอันตรายต่อเรานะโอเคนะ
2: โอเคครับ
3: อันนี้เป็นสีธรรมชาติ
2: เป็นสีธรรมชาติ
3: เพื่อไม่ให้เปิดมือน้องนะคะเมื่อเราผสมแล้วมันจะเป็นนี้แต่เกิดเหนียวๆเนี่ย
2: ครับ
3: นี่ตัวนี้จันเหนียวค่ะอย่าร่มให้ร่มเดี๋ยวจมูกเราจะเหนียวล้างมือจิ้มๆๆอ๋อ
2: เด
3: ี๋
2: ยวจมูกเราเหนียวด้วย
3: ใช่อันนี้เมื่อผสมแล้วมันจะเหนียวแทนเปล่า
2: อุ้ยผมขอจับด้วยเลย
3: ได้เลยจับได้จ้ะเดี๋ยวจะสอนปั้นด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างแล้วเราก็มาปั้น

0: จะมาทำผ้ามัดย้อม
1: ถูกค่ะ
0: ครับผมเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับให้คุณแม่อธิบายให้ฟังดีกว่า
1: อยู่ดีเริ่มไม่ได้นะคะต้องบอก
0: แบบเมื่อกี้เลยเราต้องอธิบายก่อน
1: ผ้ามาจากไหนน้องเบย
2: ์บอกคุณเต้ยผ้าสปันเลยอนค่ะอันนี้สามารถทำย้อมเย็นได้เลยขั้นตอนแรกเราก็จะพรมน้ำลงผ้าก่อน
1: คุณเตยคนน้ำอย่าให้แฉะนะคะ
0: น้ำอย่าให้แฉะให้ชุ่มเลย
1: ค่ะ
0: ชุ่มชื้นมันต้องเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องกระจายกระจายอย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ เก่งมากค่ะวิธีพรมน้ำก็คือขยันเนี่ยคนขยันนะครับพรมน้ำนี้
0: จริงเหรอครับ
1: ไม่อืด
0: รู้ได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ทำงานเลยนะพูดแบบ

ำหรับชาวออฟฟิศเชื่อว่าต้องถูกใจกับที่นี่มากๆครับบ้านลูกประคบใครที่ปวดเอวปวดหลังไหล่ติดปวดต้นคอรีบมาที่นี่เลยครับเพราะที่นี่มีบริการนวดประคบแถมยังมีผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยตัวนี้เลยครับลูกประคบธัญพืชสมุนไพรพูนสุกให้ซื้อกลับบ้านไปใช้งานง่ายๆครับแค่เข้าไมโครเวฟก็ใช้ได้แล้วครับ

และตอนนี้เรามาอยู่กันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งมาดูกันครับว่าเราจะเจอผึ้งที่ตามหาอยู่หรือเปล่าไม่เจอผึ้งแต่เจอม้านี่คุณผู้ชมอาจจะงงใช่ไหมครับว่าม้าอะไรนั่นก็คือของว่างโบราณหน้าตาที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้เรียกว่าม้าห้อม้าห้อหรืออาหารว่างไทยโบราณทำมาจากผลไม้รสเปรี้ยวอย่างมะเฟืองหรือสับปะรดตัดด้วยไส้เค็มหวานส่วนผสมคล้ายๆกับไส้สาคูรับประทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อเติมความสดชื่นในมื้ออาหารว่างระหว่างวันหารับประทานได้ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้งแห่งนี้ครับ

ชิมรสแถมยังได้ลองทำมาห้อกันไปแล้วนะครับเรามาต่อกันที่นี่เลยครับศูนย์เรียนรู้บ้านขนมถ้วยเคยซื้อกินตามตลาดก็เยอะมาถึงที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นบ้านขนมถ้วยเลยเรามาลองทำกันดีกว่าครับอุ้ยขนมถ้วยอุ่นๆออกมาจากเตาคือดีมากๆเลยครับเติมเต็มชีวิตขั้นสุดเลยคุณผู้ชมครับแนะนำเลยนะครับถ้ามีเวลาให้มาทำขนมถ้วยกับชาวชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในที่นี่กันเลยครับ

เส้นทางมรกตเป็นส่วนหนึ่งของคุ้งบางกระเจ้าเส้นทางสีเขียวที่แวดล้อมไปด้วยสวนป่าชุมชนขนาดใหญ่ทอดผ่านชุมชนลัดเลาะไปตามป่าชายเลนและร่องสวนหลายๆคนอาจจะยกให้ที่นี่เป็นโอเอซิสใจกลางกรุงครับนี่เลยครับภารกิจสุดท้ายของผมผึ้งตัวนี้ที่ตามหามาทั้งวันครับผมโหผมก็มัวแต่ไปมองซ้ายมองขวาที่แท้มันอยู่ที่พื้นนี่เองครับผมนี่เลยเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปไวเสมอครับเราทำชาเลนจ์2วัน1คืนกับที่นี่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรม1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบถือว่ากิจสำเร็จครับอยากให้คุณผู้ชมได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ดีๆแบบนี้ไว้มากันเยอะๆนะครับ

ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับเที่ยวชุมชนนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวกันเยอะๆเลยนะครับแต่สำหรับครั้งหน้านะครับจะไปเที่ยวที่ชุมชนไหนและนักเดินทางจะเป็นใครฝากติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้เต้ยพงศกรขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คยได้ยินคำว่าโคกหนองนาคำว่าโคกหนองนาจริงๆอะค่ะอาจารย์ยักษ์เราอยากให้อาจารย์ยักษ์อธิบายให้เราฟังนิดนึงว่าคำว่าโคกหนองนาจริงๆมันมีที่มาว่ายังไงคะ
1: จริงโคกหนองนาก็เป็นวิถีชาวบ้านดั้งเดิมอะเขาก็มักจะเลือกสถานที่ที่สูงแล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ก็เรียกว่าโคกตรงไหนที่ต่ำเนี่ยต่ำมากๆมันจะเป็นหนองโดยธรรมชาติแล้วก็ถ้าถัดขึ้นมาเขาก็จะไปปั้นคันนาแล้วก็ทำนาเป็นวิถีที่อยู่กันมาหลายพันปีซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยก็ทรงสอนทรงแนะนำว่าเนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันมาเขามีองค์ความรู้กันมา 5,000 ปีน
0: ะ
1: ท่านก็เลยเอาองค์ความรู้เหล่านี้แหละมาทดลองคือชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากภัยแล้งเพราะว่าฝนตกมาน้ำหลากทิ้งไปหมดเพราะว่าชาวบ้านยุคนี้ไม่รู้วิธีเก็บน้ำให้พอเพียงท่านก็เลยทรงทำให้ดูก็ไปเอาที่มาแปลงหนึ่ง14ไร่แล้วก็ชาวบ้านถวายที่เพิ่มก็เป็น16ไร่กว่าก็ไปขุดแหล่งน้ำสักประมาณ 21% กว่าๆนะก็ที่เหลือก็เอาไปทำเป็นสวนนะไปทำเป็นทุ่งเป็นทำเป็นนาแล้วก็ปั้นคันนาใหญ่จนแบบรถวิ่งได้รอบเลยน
0: ะ
1: ถ้าทานให้กับให้คำแนะนำแล้วก็ทรงทำตัวอย่างให้ดู
0: แต่ว่าประเด็นคือเรามันต้องใช้งบประมาณเยอะไหมคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแค่ไหนถ้าทำแบบคนจนอย่างที่ท่านรับสั่งคือเริ่มจากจริงๆตอนผมเริ่มทำมันไม่มีตังค์ก็เลยทำแบบคนจนจอบเสียมบุ้งกี่กระแป๋งขูดกันแล้วทำคนเดียวชวนคนมาค่อยๆชวนคนมาเห็นด้วยก็เพิ่มเป็น2เป็น3เป็น5เป็น10เป็น100คนมาลงแขกกันทางเหนือเรียกว่ามาเอามือกันไม่เสียตังค์เลยนะที่พูดเนี่ยผมเริ่มทำอ่ะที่ไม่เสียตังค์เลยตอนนั้นพ่อไม่มีตังค์ก็เลยทำโดยไม่ต้องใช้เงินเลยแต่แน่นอนเราต้องมีเพื่อนเราต้องไปช่วยคนอื่นก่อนแล้วคนอื่นก็กลับมาช่วยเราไปช่วยเขาไป20คนเวลาเราทำเขากลับมาช่วยเรา40อย่างนี้อย่างนี้ไม่ต้องใช้เงินนะก็อาจจะต้องมีบ้างแต่มันประหยัดหอบหิ้วบินโตกันมากินกันเงี้ยทุกวันนี้กำลังทำกันอยู่นะครับหิ้วบินโตกันมาเอาแรงกันเอามือกันซอแรงทางใต้เรียกว่าซอแรงกันใต้ก็ยังซอแรงกันอยู่เนื้ออีสานกำลังลงแขกกันอยู
0: ่
1: อันนี้วิธีทำแบบคนจนผมไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบคนจนก็อยากจะทำแบบคนรวยแต่มันไม่มีตังค์ไงก็ทำแบบคนจนศูนย์บาท
0: ตัวดาวหรือว่าชาวบ้านเขาอยากทำโคกหนองนาจริงๆเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ดาวต้องมีพื้นที่อยู่ที่เท่าไหร
1: ่200กว่าไร่ที่ทำได้งานเดียว100ตารางวาก็ทำให้ดูแล้ว20ตารางวา50 80
0: ค่ะ
1: 1ไร่2ไร่3ไร่5ไร่10ไร่15ไร่แล้วแต่เรามีที่ทำได้เกือบทุกที่ที่ว่าเกือบก็เพราะว่าบางแห่งมันไม่เหมาะเช่นชายทะเลเป็นดินเลนจริงๆเนี่ยก็จะยากมากเลยบางที่ก็เป็นภูเขาหินจริงๆก็จะขุดยากแล้วก็ยากแต่ต้องใช้คำว่าเกือบทุกแห่งทำได้หมด
0: เราเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตหรือประชาชนไปเสิร์ชอะค่ะที่คลิกคำว่าโคกหนองนาปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอาจารย์มันดูอลังการมากๆเลยอลังการจนเรามีความรู้สึกว่าเราจับต้องไม่ได้เพราะเราไม่น่าจะทำได้ขนาดนั้นก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าการทำโคกหนองนามันต้องอลังการและสวยงามขนาดนั้นด้วยหรือ
1: ถ้าเราทำตลิ่งให้โคดไปโคดมามันก็เหมือนถนนที่ตัดยิ่งโคดยิ่งยาวริมตลิ่งยิ่งยาวยิ่งตลิ่งยาวมีความลึกความตื้นไม่เท่ากันก็จะเกิดแตงต้นพืชแตงต้นสัตว์เกิดอาหารของปลาอาหารของกุ้งใช่ไหมกุ้งปลามีที่วางไข่โตดีมากไม่ต้องเสียค่าอาหารนะมันก็ไม่ต้องลงทุนแต่ด้วยวิธีการทำอย่างนี้แหละมันจะทำให้ดูดีดูหรูหราอลังการเลยแต่ว่ามันไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแต่มันต้องความคิดต้องใช้ความคิดเพิ่มต้องออกแบบให้ดีคำนวณให้ดีแต่มันก็เป็นธรรมชาติมันจัดสรรไว้สวยงามเองดังนั้นความงามในธรรมชาตินั่นคือประโยชน์สูง
0: แสดงว่าสื่อที่ดาวเห็นเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนอย่างดีและตั้งใจอย่างดีเลยกลายเป็นความสวยงาม
1: ใช
0: ่อาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วมีชาวบ้านนะคะเขาใช้ทฤษฎีโคกหนองนากันเยอะไหมคะ
1: โอ้โหนับจริงๆน่าจะเกือบทุกจังหวัดแค่กำแพงเพชรจังหวัดเดียวนี่ก็น่าจะกำลังแรงมาแรงที่สุด
0: กำแพงเพชร
1: กำแพงเพชรเมืองเดียวเนี่ย
0: ของนา
1: โอ้โหไม่ธรรมดาครับ
0: แม่คะเอาเข้าจริงๆนะคะเราอยากถามแม่ว่าทำไมแม่ตัดสินใจที่จะเอาโมเดลโคกหนองนาลงไปปฏิบัติในพื้นที่ของแม่แรงบันดาลใจอะไรคะที่ทำให้แม่มุ่งมั่นที่จะทำสิ่งนี้จนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการขับเคลื่อนแล้วผลที่ได้เนี่ยดาวอยากให้แม่ถ่ายทอดมาให้ดาวและดาวเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้ค่ะ
2: อาจารย์สอนว่าทำคนเดียวแล้วมันเหงาต้องหาเพื่อนเยอะพี่ก็ขับเคลื่อนโดยการหาพวกหาแนวร่วมเยอะๆนะคะก็ไปชวนของคนในกำแพงที่มีแนวร่วมอย่างน้อยให้เขามาฝึกก่อนให้เขามีวินัยแล้วให้เขามีความรู้พอเขาเข้าใจระเบิดออกจากข้างในแล้วการขับเคลื่อนเนี่ยจะไม่ได้มีข้อจำกัดทุกคนจะไม่เรียกร้องทุกคนจะทำตามกำลังและก็ฐานะของตนเองนะคะในช่วงโควิดที่ผ่านมานี้โครงหลังนาโมเดลกำแพงเพชรไม่ได้มีผลกระทบต่อเรื่องอาหารเรื่องการกินเราสามารถมีอาหารสำหรับแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ได้สำหรับในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะถ้าเกิดภัยพิบัติจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่มีอาหารเป็นของตัวเองจะสามารถอยู่รอดได
0: ้ใช
2: ่โครงหนองนาเป็นเครื่องมือทำให้เขาเข้าใจง่ายขึ้น
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อม

้อมกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่เนาะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้ามองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาว ว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ดูนี่สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสาย

0: ถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนยายสังเคราะห์เลยอ่ะยายสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละ

0: อันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าสปัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: เบาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายกายที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
3: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันอย่างหนุ่มๆ หน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: ตรงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ส่วนนี้รสหวาน
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงนึกถึงพวงของสาหร่ายหางกะลอค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นเส้นเส้นเส้นออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่ใหม่นะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล้างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ
2: ๋
0: อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
0: ที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละ

0: วยงาม
1: ที่จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้เดี๋ยวถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายกายบ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้าแ
0: ม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
1: อันนี้คลุกเกลือตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
1: ต้องคลุกละเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
1: เจ้า
0: ไปตากเลย
1: ตากเลย
0: ต้องสางสางเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
1: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
1: เอาหัวนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: แล้วเราจะเรียกว่าคั่วคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
1: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
1: นวดนวดเลย
0: นวดนวดอย่างนี้เลยเนาะ
1: จัง
0: น
1: ี
0: ่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
1: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
1: เจ้า
0: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
1: หอม
0: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
1: ผักชี
0: ผักชีผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะแอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราน้ำย่านางลงไปค่ะปุ๊บ
1: ใส่อีก
0: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม่
1: ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันไม่ให้ขมเนี่ยจ้ะ
0: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
1: เอาเกลือ

0: พร้อมไหมจ๊ะ
1: เนี่ยลองชิมดู
0: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
1: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกยังอีก
0: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: เจ้า
0: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอบแหละแอบไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
2: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ย
3: สองช้อน
2: แม่บอกแล้วกันนะ
3: สองช้อน
0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะ
2: มะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
3: เจ้าน
2: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
1: น้ำพริกมะกอก
2: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม่
1: เอากลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเครื่องปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้อง
0: หมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือยี่นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่เป็นขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหมนี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ

0: พอแล้ว
1: โอเค
0: ทำงานลง
1: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดำแล้วก็ใจยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วๆมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมาก

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จ้ำกะยีแบบนี้มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: จ้
0: าวนี่แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: คู่กันเข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันอะค่ะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินไอ้นี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึง
1: เจ้า
0: ด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆอ่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบกะยีมากกว่า กะยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะกะยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจ้าได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวี HDช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากนะจ๊ะแม่อันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: นะอร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่หรอไก่ไหมอมรินทร์ทีวี

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำนาเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าดินนั้นเกิดจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแต่อะไรกันนะที่เป็นปัจจัยในการกำเนิดดินวันนี้พี่ฝนมีคำตอบมาให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยการสลายตัวของหินแร่และสารอินทรีย์จำพวกซากพืชซากสัตว์ทับถมรวมชั้นๆซึ่งแต่ละบริเวณจะมีความแตกต่างกันตามสภาพการเกิดของดินนั้นๆซึ่งในกระบวนการเกิดดินนั้นมีปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมายแต่ที่มีความสำคัญต่อลักษณะและคุณสมบัติต่างๆของดินนั้นมีด้วยกันอยู่5ปัจจัยได้แก่วัตถุต้นกำเนิดดินลักษณะภูมิอากาศสิ่งมีชีวิตลักษณะภูมิประเทศและเวลา 1. วัตถุต้นกำเนิดดินวัตถุซึ่งเกิดจากการผุพังสลายของหินแร่และเศษซากพืชและสัตว์ซึ่งอาจเป็นวัสดุที่เกิดจากการแปรสภาพอยู่กับที่ณบริเวณนั้นๆหรือเป็นพวกตะกอนที่ถูกน้ำหรือลมมาทับถมอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเกิดการผุพังตามธรรมชาติและแตกสลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทำให้เกิดเนื้อดินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 2. ลักษณะภูมิอากาศเป็นตัวควบคุมการเกิดปฏิกิริยาต่างๆเช่นความชื้นหรือปริมาณน้ำฝนช่วยกัดกร่อนหินให้กลายเป็นดินอุณหภูมิช่วยให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในดินถ้าอุณหภูมิสูงจะทำให้หินและแร่สลายตัวได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ในดินทำให้เกิดการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินได้ดีขึ้นด้วยลมช่วยกัดกร่อนหินและพัดพาดินจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง 3. สิ่งมีชีวิตหรือปัจจัยทางชีวภาพเช่นสัตว์มีการเหยียบย่ำทำให้หินแตกพืชมีรากช้อนชัยลงไปตามรอยร้าวของหินและดันหินให้แตกจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นฮิวมัสต่อไปทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ 4. ลักษณะภูมิประเทศที่ราบจะมีชั้นดินที่หนากว่าที่ลาดเอียงเนื่องจากมีการสะสมและการทับถมของตะกอนจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ 5. เวลาถ้าเวลายิ่งนานการพังทลายของหินยิ่งเกิดขึ้นได้มากและยิ่งเกิดการทับถมของอินทรีย์วัตถุมากบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นหลายร้อยปีบางแห่งอาจใช้เวลาเป็นพันปีทำให้ลักษณะของดินที่เกิดใหม่มีสภาพแตกต่างไปจากดินเก่าโดยสิ้นเชิงค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ parent material p a r e n t m a t e r i a l parent materialแปลว่าวัตถุกำเนิดดิน climate c l i m a t e climate แปลว่าภูมิอากาศ terrain t e r r a i n terrain แปลว่าภูมิประเทศเด็กๆคะการกำเนิดดินในแต่ละพื้นที่อาจมีคุณสมบัติและลักษณะที่เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้นะคะและในตอนหน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลต่อชั้นหน้าตัดดินและชั้นดินอย่างไรบ้าง

สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยออนโดชายผู้หนึ่งครับเรียนจบด้านเคมีแล้วก็ทำงานด้านการให้ความรู้ด้านการเกษตรมากกว่า30ปีลงมือทำสวนด้วยตัวเองมาอีก10ปีโดยเน้นปลูกไม้ผลพันธุ์หายากแปลกๆรสชาติอร่อยราคาดีหนึ่งในนั้นก็คือมะเดื่อฝรั่งครับ

0: เขาอุทิศส่วนตัวเป็นแปลงทดลองปลูกครับพอได้ผลก็เผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจโดยทั่วไปนี่คือที่มาที่ไปของเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: พื้นที่กว่า80ไร่ภายในสวนคุณลีของพี่ลีทวีศักดิ์ชัยเรืองยศแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งปลูกไม้ผลไว้ขายผลผลิตอีกส่วนไว้สำหรับทดลองปลูกผลไม้สายพันธุ์จากต่างประเทศเมื่อปลูกแล้วได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจก็จะขยายไปสู่การปลูกเพื่อจำหน่ายนั่นเองล่ะครับและนี่ล่ะครับหน้าตาของลูกมะเดื่อฝรั่งพอสุกแล้วก็จะเป็นสีแดงๆมีกลิ่นหอมจางๆเนื้อเหนียวนุ่มกรุบกรอบและมีคุณค่าทางอาหารสูงติดอันดับโลก
0: เป็น1ใน5สุดยอดผลไม้ของโลกนี้อะไรยังไงคร
2: ับ เขาว่า1ใน5เนี่ยคือทรงคุณค่าทางอาหารก็คือเป็นผลไม้ที่มีแคลเซียมเหล็กสูงไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีโซเดียมซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเขารู้กันดีว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากชนิดหนึ่ง
0: ถึง
2: เรียกว่าติดว่า1ติด1ใน5ได้เลย
0: มีชื่อเสียงมานานแล้วในด้านนี้
2: มีชื่อเสียงมาไม่ต่ำกว่า 5,000 ปีนะครับถ้าไปศึกษาดู
1: ด้วยรสชาติสรรพคุณรวมถึงความนิยมบริโภคมะเดื่อฝรั่งในหลายประเทศทั่วโลกทำให้มีการพัฒนาสายพันธุ์มะเดื่อฝรั่งมากกว่า600สายพันธุ์ซึ่งประเทศที่ปลูกและส่งออกมะเดื่อฝรั่งมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือตุรกีรองลงมาก็คือประเทศบราซิลละครับมะเดื่อฝรั่งชอบแดดนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยกันเลยทีเดียวส่วนมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แรกที่พี่ลีนำมาทดลองปลูกในสวนก็คือมะเดื่อฝรั่งพันธุ์ญี่ปุ่นละครับ
2: คำว่าพันธุ์ญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งก็ได้ซึ่งเราไม่รู้ในขณะนั้นแต่เราไปเอาพันธุ์มาจากญี่ปุ่น
0: ก็เลยตั้งชื่อเอาไปที่มาเอามาจากญี่ปุ่น
2: หลังจากนั้นเราก็ไปหาพันธุ์อื่นๆคนไหนมีบ้างสั่งเขาก็มาเข้ามาบ้างมาปลูกเปรียบเทียบหลายสิบพันครับ
0: จนทุกวันนี้มีกี่พันธุ์ฮะเนี่ย
2: จนสุดท้ายเนี่ยเหลืออยู่แค่3,000ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมกับบ้านเราก็มีพันธุ์ญี่ปุ่น
0: ครับ
2: ดาวตุรกีและออสเตรเลียครับ
0: รสชาติ
2: หวานเหมือนกันหมดแต่ออสเตรเลียจะลูกเล็กกว่า
1: โดยธรรมชาติมะเดื่อฝรั่งเป็นไม้ยืนต้นสูงครับแต่เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลและเก็บเกี่ยวที่สวนคุณลีจึงต้องจัดทรงและแต่งกิ่งทุกปีเลย